0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับที่จะมอบสาระที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับกฎหมายวันละนิดวันละหน่อยนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มอบให้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเอาไปใช้ประโยชน์กับทั้งตัวเองกับญาติกับเพื่อนฝูงต่างๆเหล่านั้นได้ทั้งหมดและสัปดาห์นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกัน
1: ใกล้เน
0: า
1: ะ
0: ใกล้ครับเป็นเรื่องอะไรครับ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ค่ะเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยนะคะในตอนที่ชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพค่ะ
0: ครับเราเคยคุยกันในเรื่องของสิทธิของผู้ป่วยว่ามีอยู่อย่างไรแต่วันนี้เป็นเรื่องหน้าที่ดูให้ดีนะฮะเพราะมันตรงนี้มันคนละส่วนกันนะครับสิทธิต่างๆเรานั้นที่เราจะไปเลือกโรงพยาบาลต่างๆเรานั้นมีแต่ตรงนี้กลายเป็นหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่พ่วงมาด้วยกันอันนั้นหน้าที่ของการที่เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านั้นเวลาเราไปรับการรักษาต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องบอกไหมเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเป็นพื้นฐานให้แพทย์ที่กำลังจะวินิจฉัยเราในการที่ป่วยในครั้งนี้ครั้งปัจจุบันตรงนี้จะได้ทราบข้อมูลที่เป็นมาต่างๆเหล่านั้นของเราตรงนี้เป็นหน้าที่หรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ทำตามเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้คงได้รับความกระจ่างนะครับใครครับที่จะมาให้ความกระจ่างครับ
1: วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาคมมาให้รายละเอียดกับเราค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างคะ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณธมนต์วันทองคำค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณบุรินยศเทียมเทพค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ครับนั่นคือทั้งสองท่านนะครับที่จะมาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นไปติดตามดูสาระนะครับว่าหน้าที่สำคัญชะไหนครับ
5: เชิญคุณมาดิดพบหมอได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณชิดเชิญรับยาห้องโน้นนะคะเชิญคุณวรารักษ์วัดความดันค่ะความดันปกติลงเลยค่ะ
6: พี่บัญชาที่นะสวัสดีครับพี่
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับพี
6: ่สวัสดี
9: ดังนั้นเอง
6: แล้วไม่สบายกันทุกคนเลยเหรอ
7: แจ้งคนเดียวค่ะแต่นัดสองคนนี้ว่าจะไปธุระด้วยกันนะคะ
8: ใช่พี่เห็นพี่ป่วยมาตั้งนานแล้วนะคะนี่ยังไม่หายป่วยอีกเหรอคะ
6: รักษาจากที่อื่นมาตั้งนานแล้วก็ไม่หายก็เลยต้องการจะเปลี่ยนที่รักษาหมออื่นดูบ้างก็เลยมาที่นี
7: ่ก็ดีนะคะแล้วพี่วันชาติบอกคุณหมอคนใหม่หรือเปล่าคะว่าที่ผ่านมารักษายังไง
6: ก็ไม่ได้บอกอ่ะก็วันนั้นมาเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้สอบถามเรื่องนี้อ่ะตอนนี้ก็เลยทานยาทั้งของหมอเก่าและของหมอใหม่ก็อยากหายไวๆอ่ะ
10: แล้ว อาการของพี่วัญชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับ
6: โหหนักกว่าเดิมอีก
10: หน้าสั่น
6: เกิดพิษแพ้อย่างรุนแรงเลยแล้วอย่างมากนี่แหละวันนี้ก็เลยต้องกลับมาหาคุณหมออีกนะสิ
10: เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกคุณหมอคนใหม่ไหมว่าเรารักษาและทานยาอะไรมาบ้างหรือเปล่า
7: ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอเขามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาอยู่แล้วนะคะ
10: แต่คุณต้องบอกนะ

0: หมอเนี่ยจะได้รักษาเราถูกต้องจะได้หายไวไว
1: หมอไม่ได้ถามพี่พี่ก็เลยไม่ได้บอก
2: เชิญคุณบัณฑิตรับยาห้องหมอนะคะ

0: ั้นเหรอ
1: ค่ะ
0: เออขอบใจนะถ้างั้นผมขอตรวจก่อนนึกแล้วกัน
2: จากกรณีดังกล่าวถึงแม้นายแพทย์จะไม่ได้สอบถามข้อมูลการรับประทานยาที่ผ่านมาผู้ป่วยจะต้องแจ้งให้แพทย์คนใหม่ทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
3: นะครับก่อนตอบนะครับอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะมือวางที่แป้นนะครับแป้นที่เป็นรูปมือนะครับแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับสะใจมากคุณธมลวรรณนะครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมเราต้องบอกหมอหมอไม่ได้ถาม
4: หนูว่าควรจะต้องแจ้งนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยหมอที่เราหาอยู่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ค่ะว่าก่อนหน้านี้คนไข้อ่ะไปหาหมอคนไหนมาใช้ยาตัวอะไรอะคะถ้าสมมติว่าเราจ่ายยาไปแล้วยามันอาจจะแบบอาจจะมาตีกันหรือมันอาจจะแบบว่ามีเอฟเฟกต์ถึงกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนไข้อ่ะอาการแย่ลงได้ค่ะ
3: ดังนั้นต้องแจ้งคือข
4: ้อก็ไก่ค่ะ
3: ก็ไก่ต้องแจ้งขอบคุณครับคุณบุรินยศครับ
5: ก็ไก่เหมือนกันครับ
3: แจ้งไหมครับแจ้งเหมือนกันทำไมคิดว่าแจ้งครับ
5: ถ้าไม่แจ้งหมอก็ไม่รู้ครับ
3: หมอไม่ได้ถามอะ
5: อ
3: ๋
5: อ
3: เวลาเราไปหาหมอบางทีเราไม่มีเวลาที่จะพูดกับหมอสักคำเลยซ้ำไปถ้าหมอไม่ถามถามว่าเราจะไปนั่งเล่าให้หมอฟังหมอจะฟังไหมเออจะเปลี่ยนคำตอบไหมโตยืนยันเป็นข
5: ้
3: อก่อว่าต้องแจ้งนะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมครับหมอ
6: จริงๆควรจะต้องแจ้งครับเพราะว่างั้นหมอจะรักษาไม่ถูกเนื่องจากว่าบางทียาบางส่วนกินยาอย่างเดียวกันเลยกลายเป็น2เท่า3เท่าของที่ควรจะเป็นพิษหรือบางทียาคนละชนิดก็จริงนะมันขับถ่ายออกทางเดียวกันมันก็เลยทำให้เกิดโรคตับโรคไตพิการได้เพราะว่าแต่ถ้ารู้เนี่ยเขาจะได้หลีกเลี่ยงแล้วยาบางอย่างมันกินด้วยกันไม่ได้กินด้วยกันจะทำให้ฤทธิ์มากขึ้นเป็นพิษมากขึ้นเป็นควรจะบอกแต่ที่เราเจอปัญหาอีกอันนึงคือมาหาหมอแผนปัจจุบันแต่แกแอบกินยาแผนโบราณด้วยแล้วไม่กล้าบอกนะถามก็ไม่บอกกลัวเดี๋ยวหมอจะว่าแต่เพราะเป็นพิษ
3: แล้วนี่มันตีไหมหมอ
6: มันตีกันแน่นอนเพราะบางทีขับบางทีออกทั้งตับทั้งคู่
3: เลย
6: ตับก็เลยขับออกไม่ไหวเพราะมันยาเยอะกันไปออกไม่ทันกลายเป็นโรคตับวายไปอีกมีปัญหาแทรกซ้อนท่านจริงต้องบอกว่าเรากินยาอะไรอยู่ไปหาอะไรมาแล้วถ้าไปบอกเนี่ยจะช่วยหมออย่างเยอะเลยอย่างพอหมอรู้กินยาอะไรมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ใช่โรคอะไรจะได้คิดถึงอีกโรคอื่นไม่งั้นก็ต้องตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยพอรู้ว่าทำอะไรไปแล้วปั๊บจะบอกได้เลยสมมติกินยาชนิดนี้แล้วไม่หายเนี่ยเรารู้แล้วไม่ได้เชื่อตัวนี้ต้องเป็นตัวอื่นก็จะคิดอีกแบบนึงถ้าไม่บอกเลยนี่ก็ไปตั้งต้นใหม่ใช้เวลาแล้วดีไม่ดีกินยาซ้ำ
3: ตรงนี้ถือเป็นหน้าที่ของคนไข
6: ้จริงๆแล้วเป็นหน้าที่คนไข้เนี่ยเวลามาหาหมอเนี่ยต้องเล่าประวัติให้ละเอียดว่าเราไปทำอะไรมาบ้างการที่ไม่บอกเนี่ยนะส่วนใหญ่จะอ้างว่าหมออยากไม่ถามเนี่ยเราเลยไม่บอกจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ถ้าไม่บอกเนี่ยเราเดือดร้อนเองนะ
3: ความ
6: จริงเนี่ยหมอต้องตั้งต้นใหม่เลยแล้วยาเป็นพิษแล้วอาจจะกินยาซ้ำกันด้วยอะไรต่างๆ
3: ทีนี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วคนไข้เวลาไปหาหมอเนี่ยเกือบจะไม่มีเวลาคุยจริงๆนะในทางปฏิบัติจริงนะครับแล้วถ้าคุณหมอไม่ถามเงี้ยฮะถามว่าเราจะกล้าเล่าหรือบางทีเราก็ไม่กล้าเล่าเพราะเข้าไปก็กลัวอันนี้ความรู้สึกจริงๆนะฮะตรงนี้จะแก้ยังไง
6: แต่บางทีถามก็ยังไม่อยากบอกนะเพราะกลัวเดี๋ยวจะหมอจะว่าเอาแกก็ไม่แอบกินยาอย่างอื่นด้วยไม่บอกอ
3: ่
6: ะ
3: ใช่ใช
6: ่แต่เราจริงว่าเป็นหน้าที่ปัญหาตอนนี้คือเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยมากเกินไปคือในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไม่นัดเนี่ยมาไม่ได้ต้องฉุกเฉินจริง
3: ๆ
6: บ้านเรานี่มาแล้วต้องตรวจให้ได้ไม่ตรวจไม่ยอม
3: มันก็เลยเป็นจุดอ่อน
6: มันเลยกลายเป็นจุดอ่อนให้คนไข้มาวันนึงเป็นร้อยเงี้ยมันก็ใช้ดูเวลาคนละ2นาทีต่างประเทศต้องดูอย่างน้อย10นาทีแต่ถ้า10นาทีได้ก็คือต้องจำเป็นจริงๆที่มาต้องนัดก่อนยกเว้นฉุกเฉินแต่ของเรานี่เป็นอะไรหน่อยก็มาหมดมันก็เลยทำให้กลายเป็นคนไข้มากเป็นผลเสียทำให้การรักษาเนี่ยไม่ดีสักทีคน
3: จริงๆหลายคนเคยเจอนะฮะว่าเข้าไปทำบางทีคุณหมอถามแค่อาการไม่ได้ถามว่าไปตรงไหนมาแล้วก็ตรวจบางทีก็แค่ดูแล้วสั่งยาแล้วอันนี้คือความเร็ว สปีดอย่างที
6: ่ซึ่งจริงอันตรายเราไม่อยากให้เป็นแบบน
3: ี้นะครับ
6: เพราะมันบางคนบอกรอต้อง3ชั่วโมงตรวจ2นาทีใช่อันนี้ก็จริงมันก็อันนี้ต้องแก้ไขเหมือนกัน
3: ทีนี้ในมุมกลับเนี่ยเป็นมาตรฐานวิชาชีพมั้ยครับว่าแพทย์จะต้องถามมั้ยฮะ
6: ครับสมมุติเขาจะถามว่าเคยป่วยมาก่อนหรือเปล่าเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่า
3: แค่นั้น
6: ถามกว้างๆ
3: ครับ
6: คือมันจะมีปัญหาถกเถียงว่าจะถามมั้ย

0: คยเป็นวัณโรคไม่เป็นโรคนี้มันชี้ทุกโรคนี่ชั่วโมงนึงไม่จบใครถามกว้างว่าเคยป่วยหรือเปล่าที่บ้านมีใครป่วยหรือเปล่ากว้างท่านเราทีนี้ถ้าไม่บอกไม่มีท่านไม่มีอันนี้ก็เป็นปัญหาละ
1: ก็ขอบคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับทั้งข้อนี
2: ้ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากนะครับครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: คุยกันถึงเรื่องพี่บัญชาติพ่อนึกถึงเรื่องของน้าผมชายซึ่งเป็นญาติของเพื่อนอีกทีนึง
4: เป็นอะไรหรอน้าสมชายแจงก็รู้จักพี่เขานะคะ
3: ก็น้าสมชายนะเขาติดเชื้อ HIV นะสิและตอนนี้มีอาการปอดติดเชื้อแล้วด้วย
5: โอ้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยแล้วอย่างนี้น้าสมชายอาการเป็นยังไงบ้างล่ะ
3: ก็ต้องไปหาหมอเพื่อรักษาตามระเบียบนะสิแต่ที่รู้เนี่ยก็คือเนี่ยน้าสมชายเนี่ยไม่ได้บอกหมอนะสิว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV นั่นก็คือโรคเอดส์นั่นแหละ
4: ฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะทำไมเขาไม่บอกคุณหมอล่ะคะ
3: เอ้าก็เพราะโรคเนี้ยเป็นโรคที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับ
5: แล้วหมอที่รักษาเขาจะรักษาได้เหรอคะเขาทำไม่ถูกต้องนะคะแบบเนี้ย
3: ก็นั่นนะสิตอนนี้ก็ทำให้หมอเนี่ยวินิจฉัยโรคผิดแล้วก็รักษาไม่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่ทำให้อาการของน้าสมชายเนี่ยทรุดลงเรื่อยๆเลยนะ
4: แต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าโรคนี้เป็นความลับของผู้ป่วยนี่นาคนป่วยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่บอกหมอที่รักษาก็ได้ไม่ใช่หรอคะ
5: แต่ก็ควรจะบอกคุณหมอนะคะจะเก็บไว้เป็นความลับหรือจะปล่อยให้ตัวเองตายก็เลือกเอานะคะ
6: เดี๋ยวเชิญคุณชาติไปรับยาห้องร้อนนะคะ
7: ใช่ขอบคุณครับคุณหมอเดี๋ยวพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะ
3: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับหายไวๆนะคะ
7: ขอบใจมากค่ะ
6: ค่อยๆเดินนะคะพี่เชิญคุณว่าพบหมอเลยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมชายป่วยเป็นโรค HIV ซึ่งเป็นโรคที่เป็นความลับของผู้ป่วยนายสมชายจะต้องแจ้งให้นายแพทย์ที่รักษาทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
1: ครับกติกาเดียวกันนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับไม่ทันเลยนะครับคุณบุรินทร์ยศคุณธมวันครับต้องแจ้งไหมครับ
8: ต้องแจ้งค่ะ
1: มันเป็นเรื่องความลับของเราอะ
8: ถึงว่าแม้ว่ามันจะเป็นโรคที่เหมือนว่าเป็นความลับของเราอะค่ะแต่ถ้าเราไม่บอกหมอแล้วเราจะไปบอกใครอะคะเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นคนที่รักษาเราได้คนเดียวค
1: ่
8: ะ
1: นะครับเพราะงั้นต้องบอกนะ
8: ใช่ค่ะต้องบอกค่ะ
1: ตกลงยกข้อ
8: ก็ไก่ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณบุรินทร์ยศครับ
9: ก็ไก่ไม่ได
1: ้ตอบตามเขาทำไม
9: ต้องแจ้งถ้าไม่แจ้งก็เสียชีวิต
1: เสียอะไรนะเสียชีวิตได้เนาะถ้าไม่ใช่โรคนี้เป็นโรคอื่นนะต้องแจ้งไหม
9: ก็ต้องแจ้งนะครับ
1: ต้องแจ้งเหมือนกัน
9: เพราะหมอเป็นคนรักษา
1: เป็นโรคอะไรก็ต้องบอกนะครับนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานจริงหรือเปล่าไปเรียนถามคุณหมอครับ
0: อันนี้ถูกต้องก็คือต้องแจ้งแต่เพียงแต่ว่าหมอเองมีหน้าที่รักษาความลับผู้ป่วยถ้าหมอทราบแล้วเนี่ยหมอบอกคนอื่นไม่ได้
1: อันนี้
0: คือบอกหมอได้แต่หมอไปเล่าให้คนอื่นฟังญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงฟัง ไม่ได้อันนั้นเป็นความผิดของแพทย์ถ้าแพทย์ติดคุกได้เลยใช่ไหมแพทย์ก็ต้องรับทราบแต่เขาไม่ทราบเนี่ยนะรักษาไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะเหตุว่าอะไรนะเพราะเหตุว่าคนไข้ไอแบบเดียวกันคนปกติไอเนี่ยจนถึงเชื้ออย่างนึงคนไข้เป็นโรคเอสไอเนี่ยเชื้อคนละแบบเลยไปคนละทิศคนละทางคนละสาคนละเพราะเชื้อความภูมิต้านทานไม่เท่ากันมันโรคจะมาคนละแบบท่านคนไข้บางคนบอกเอ๊ะเป็นความลับไม่บอกได้ไหมอะไรเงี้ย ไม่บอกก็ได้แต่รักษาละผิด มีปัญหาแต่จะมีบ่อยบางครั้งตอนนี้เวลาผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะไม่ยอมบอกเหมือนกันแต่หมอจะผ่านี่เขาก็จะขอเจาะเลือดต้องขออนุญาตเจาะคนไข้บอกไม่เจาะไม่ยอมให้เจาะไม่ยอมให้ตรวจท่านที่ตนเองรู้แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาคือเครื่องไม้เครื่องมือบอกให้หมอก็ระวังตัวเองสิก็ต้องใช้เครื่องมือแย่ๆเลยแพงขึ้นอีกมาสาม
1: ครับ
0: เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็นก็ต้องป้องกันเต็มที่ใช้ถุงมือ2ชั้นหรือ3ชั้นมาเสียงกันอีกมากมายแล้วบางทีการรักษาเนี่ยมันจะต่างกันจริงหมอเราเนี่ยถ้ารู้เป็นเอชหรือไม่เอชเข้ารักษาเหมือนกันหมดเวลานี้เอชไม่ใช่น่ากลัวนะต้องบอกตรงๆคนที่เป็นเอชเนี่ยสามารถอยู่ได้เหมือนคนปกติเลยเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนี่เรากลัวติดต่อตายไปใน2ปีเดี๋ยวนี้อยู่เท่ากับคนธรรมดาเพียงแต่ว่าต้องกินยาแล้วก็เป็นโรคเหมือนกับโรคเรื้อรังแล้วก็เมื่อเบาหวานความดันคือ ไม่หายแต่ต้องกินยาตลอดชีพแต่ไม่ตายอาจจะไม่ติดต่อถ้ากินยาดีๆเนี่ยนะแทบจะไม่มีเชื้อในเลือดเลยไม่ติดต
1: ่
0: อแต่ว่าไม่หายขาดหยุดยาเมื่อไหร่จะกลับมาใหม่
1: ทีนี้การบอกคุณหมอเนี่ยเราถ้าเผื่อมีเจ้าหน้าที่อื่นอยู่ด้วยจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าพยาบาลอาชีพต่างๆที่อยู่ในห้องตรวจเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่เป็นส่วนตัวจริงๆบอกเฉพาะคุณหมออย่างเงี้ยได้ไหมฮะ
0: ได้ฮะอันนี
1: ้อย่างเงี้ยได้เหมือนกันนี่ก็เป็นสิทธิ
0: ของผู้ป่วยที่จะมาเทียบเป็นที่แล้วเป็นหน้าที่ของหมอด้วยที่ต้องเป็นความรับผู้ป่วย
1: ครับ
0: เอาไปเล่าคือรู้จักคนคนนี้แล้วมีญาติพี่น้องเขาไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้เป็นโรคนี้อย่างเงี้ยไม่ได้สิ่งที่เรารู้จากการรักษาพยาบาลเนี่ยบอกไม่ได้
1: นะตรงนี้มันก็จะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนหน้าที่นะครับที่เราต้องบอกว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่บ้างนะครับส่วนสิทธินั้นเนี่ยก็ยังมีสิทธิในการที่จะสงวนขอบอกเฉพาะแพทย์ได้ไหมนะครับแต่โดยกฎหมายแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็กฎหมายก็เข้ามาดูแลนะครับว่าตรงนี้คุณหมอหรือว่าทีมสุขภาพตรงนี้ก็ยังถือว่าต้องเก็บรักษาเป็นความลับเอาไปเปิดเผยตรงนี้ถ้าก็เสียหายขึ้นมาก็สามารถที่จะเรียกร้องอะไรต่างๆเหมือนกันได้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณหมอท่านตรงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้ใครได้คะแนน
2: ตอบถูกอีกแล้วค่ะท
1: ั้งสองท่านเลยค่ะครับอ่ะปรบมือให้ด้วยนะยอดเยี่ยมครับครับคือสาระนะครับที่เรานำเสนอในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยนะครับเราจะมีสาระที่สำคัญที่รออยู
2: ่ค่ะใช่แล้วค่ะในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือจะเจอกันบ่อยมากเลยค่ะคือผู้ชายค่ะเมา
1: ผู้ชายเมานี่เจอบ่อยเลย
2: เรื่องคนอื่นค่ะเรื่องของคนอื่น
1: ผู้ชายเมา
2: แล้วทีนี้ผู้หญิงก็เลยไปเปิดรีสอร์ทแล้วก็เข้าไปมีอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ตอนเช้าผู้หญิงก็เลยมาเรียกค่าเสียหายค่ะพ่อแม่เขาก็มาทีนี้ละค่ะก็เลยเกิดปัญหาน
1: ะครับว่าจะดำเนินคดีอะไรต่างๆเหล่านั้นได้บ้างมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสาระที่จะอยู่ในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนครับ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
10: สบายจริงๆเลยนะคะอาจารย์
11: สบายไม่ฟังแล้วห้ามลำบาก
10: ไม่เครียดไม่ลำบากใช่ไหมคะอาจารย์อ
11: ย่างวันนี้ผมว่าต้องสนุกเหมือนเดิม
10: แน่นอนค่ะอาจารย์คะดิฉันจะถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย
11: ์
10: สมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยเคยมีผู้หญิงมาเปิดโรงแรมให้อาจารย์แล้วก็ไปมีอะไรอะไรที่โรงแรมนั้นบ้างหรือเปล่าคะอาจารย
11: ์นี่สมัยหนุ่มๆเนี่ยไม่มีนะ
10: เหรอคะอาจารย
11: ์แต่ตอนแก่ๆพอมีบ้าง
10: โอ้จริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ย
11: ไม่มีไม่มี
10: อ๋อไม่มีเหรอคะอาจารย
11: ์เอาว่าแต่ว่าวันเนี้ยมีใครมาเปิดโรงแรมหรือเรื่องอะไรเกี่ยวกับโรงแรมหรือ
10: แน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุน่ะเมาค่ะอาจารย
11: ์
10: พอเมาก็มีผู้หญิงไปเปิดรีสอร์ทให้1ห้อง
11: อันนี้
10: เสร็จแล้วก็เข้าไปมีอะไรอะไรกันที่รีสอร์ทนั้นแหละค่ะอาจารย์คะ
11: อะไร
10: อะไรอะไรนี่แหละค่ะอาจารย
11: ์
10: พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าพ่อแม่ผู้หญิงมารอหน้ารีสอร์ทเลยค่ะอาจารย
11: ์
10: แล้วก็บอกว่าต้องเอาเงินไปให้เขา 100,000 บาท
11: wow.
10: ทอง5บาท แล้วก็ต้องแต่งงานกับลูกสาวก็ภายในเดือนหน้าค่ะอาจารย
11: ์
10: ท่านผู้ชมบอกตายแล้วเครียดมากเงินก็ไม่มีไอ้รักก็ไม่ได้รักแค่เมาเองก็เลยถามอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่อย่างนั้นพ่อแม่เขาบอกจะดำเนินคดีเลยอะค่ะเนี่ยจะฟ้องร้องเลยอาจารย
11: ์เอาอย่างนี้น
10: ะ
11: เท่าที่ดูท้องเรื่องที่อาจารย์เล่ามาหรือจะท้องลายหรือเปล่าผมไม่รู้ขอโทษดูจากท้องเรื่องแล้ว
10: ค่ะ
11: ผู้หญิงไปเปิดรีสอร
10: ์
11: ท
10: ใช่ค่ะ
11: แปลว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการข่มขืนหรือไปหลอกล่อล่อลวงแต่อย่างใด
10: ค่ะ
11: ไม่แน่ใจน
10: ะ
11: เผลอๆผู้หญิงมาหลอกล่อหรือเปล่า
10: ใช่ค่ะ
11: เอาละดูจากพฤติการแล้วมันจะเป็นความผิดและมีสิทธิ์เกิดขึ้นตามกฎหมายต่อเมื่อฝ่ายชายนั้นไปข่มขืนแต่ถ้าเกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจสมัครอกสมัครใจมันจะหาความผิดใดๆไม่ได้
10: ใช่ค่ะ
11: เพราะหน้าตาของเราเลือนร่างของเรา
10: ค่ะ
11: เป็นสิทธิของเราถ้าเราจะยินยอมนอนพรีกายพรีใจให้แก่ใคร
10: ค่ะ
11: กฎหมายบอกเฮ้ยอย่างนี้ไปเอาผิดเขาไม่ได้
10: ใช่ค่ะอาจารย
11: ์แต่ก็ยังไม่รอดสันดอนนะคุณผู้ชาย
10: อ๋อ
11: เพราะต้องไปดูต่อไปด้วย
10: ค่ะ
11: ว่า

0: ้หญิงที่คุณไปร่วมหลับนอนนั้นเขาอายุเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ถ้าผู้หญิงอายุไม่เกิน15แม้เธอจะไปเปิดรีสอร์ท
1: ค่ะ
0: แม้เธอจะจูงไม้จูงมือ
1: ค่ะ
0: เปลื้องผ้าเปลื้องผ่อนให้กับเรา
1: ค่ะ
0: เกิดเราฝ่ายชายไปร่วมหลับนอนกับเด็กอายุ14 15อาจารย
1: ์ก็ผิด
0: ตื่นมาก็คุกติดคุกไปชำเราผู้หญิงอายุไม่เกิน15ปีเด็กไม่เกิน15ปีหรืออ้าวอายุเธอไม่เกิน18ปี
1: อ๋อค่ะ
0: แม้ว่าเราจะไม่ปลุกปล้ำไม่ข่มขืนกระทำชำเราแต่ก็จะผิดข้อหาพรากผู้เยาว
1: ์อ๋อค่ะอาจารย
0: ์เพราะคนเขามีพ่อมีแม่การจะไปร่วมนอนหรือจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจอนุญาตจากพ่อแม่แต่ถ้าไม่เข้า2ประการคือ1ผู้หญิงคนนี้อายุเลย18แล้ว19แล้ว20แล้วและคุณผู้ชายนั้นไม่ได้ข่มขืนตอบได้เลยครับไม่ต้องเสียทองท่วมหัวและไม่ต้องเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นแปลว่าฝ่ายหญิงกำลังกันโชคทรัพย์หรือเปล่า
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะสบายใจได้แต่ว่าข้อเท็จจริงอย่างที่บอกนะคะต้องดูก่อนว่าผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วเขาอะไรยังไงท่านผู้ชมจะมาอ้างเมาอย่างเดียวไม่ได้
0: นะคะอาจารย์มาเป็นเหตุยกเว้นไม่ได้
1: เลยนะคะอาจารย์บอกเมาก็เมารักก็ไม่รักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คนเมารอดตัวไหมครับ
3: โชคดีไป
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับที่ทำความกระจ่างให้เห็นนะครับว่าการที่จะมีความผิดนะครับในส่วนของการที่จะข่มขืนกระทำชำเรานั้นมันต้องเกิดขึ้นจากความไม่ยินยอมนะฮะแต่กรณีนี้ฝ่ายสตรีนั้นไปเปิดรีสอร์ทให้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือถึงแม้เขาจะยอมก็ตามถ้าเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับอายุ15ถึง18เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ที่ถ้าต่ำกว่า15นี่ไม่ได้แน่นอนนะครับ
3: อัน
2: น
3: ั้นก็
2: ต้องเช็คแบบประชาชนมันจะมีเวลาเช็คไหมอาจารย์ออยนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้ความกระจ่างนะครับเพราะบางทีเป็นสิทธินะครับแต่ว่าบางคนก็ใช้สิทธิทางกฎหมายเนี่ยไปเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับอันนั้นต้องพึงระวังนะครับแต่กรณีก็เป็นเรื่องของการที่ฟ้องทางแพ่งอะไรก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับก็ถ้า
3: อย่าไปทำ
2: อย่าไปเอาเป็นเรื่องของความรู้สึกดีกว่านะครับถ้าจะยอมกันไม่แต่ว่าให้ดูกฎหมายด้วยนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนั้นสาระในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับที่ให้ความกระจ่างวันนี้ครับขอบคุณท่านอาจารย์
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมในการทั้งสองท่านนะครับคุณธมลวันและคุณบุริมยศนะครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า defamation ค่ะแปลว่าหมิ่นประมาทนะคะหมายถึงการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังค่ะ
2: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่ๆแล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นาง

0: นกแก้วยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดแก้บกวาดหมุนสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเศรษฐินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู้ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เหรอแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเหรอนางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุดให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยานยาได้ยา
2: จะรู้จักก็ยาได้ได้ได้แล้วก็ไม่รู้จัก
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ใครก็ไม่รู้จัก
4: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
6: จะหนีไปไหน
3: ทำไงดี
5: นี
3: ่ทำไงเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
5: นี่สตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
3: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
8: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
8: โหก็เลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
4: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
1: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่านี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
4: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
3: เร็วเร็วเร
5: ็
3: ว
5: โอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
3: เร็วเร็วเร็วเร็ว
1: เข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
3: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
8: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
4: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
3: ฮะ
4: ท่านอาจารย์
3: จะมาค่ะ
4: ท่านอาจารย์จอยออย
1: เหมยเจ้าปัน
9: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
1: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
8: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
9: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
1: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
9: ถูกต้องแล้วศิลา
3: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
8: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
9: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
10: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
1: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
8: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
9: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
8: เจ้า
10: ค่ะท่านอาจารย
9: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
1: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
9: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
11: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำถาม
10: คำไทย
1: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
10: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
1: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
10: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
1: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
10: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
10: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
1: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
10: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยสมมติว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้มั้ยหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
2: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
4: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
3: มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
4: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่คุณเรียนกันนะครับและทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนกับกยศเพราะเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
3: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
4: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความที่ด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกับคู่ครับผม

0: เราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้ง2คนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
3: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
3: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
3: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
3: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยนะไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
3: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
1: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: เรื่องไกล่เกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งเห็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมไส้จังได้ลองเลี้ยงปัญหาดังกล่าวต่อนายยกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาควบเดือดร้อนลำคาญเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมไส้จังได้ฟ้องนายยกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาไปที่บ้านน้อมย่อมควมเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายยกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาไปที่บ้านน้อมย่อมควมต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยขอพิพาทโดยนายยกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงสิ

อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดที่แสดงอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีแสดงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการของตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่ถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่

0: ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
1: บ่ไปดอกจะบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
0: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่อยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
2: มักจอยไปกันเถอะ
0: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
2: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
0: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
3: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
4: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
3: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรที่ใส่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
5: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
3: ดีมากเลย
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันไปกันยังคะ
1: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
2: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
3: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
0: ไม่ไกล
2: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
1: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
3: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
2: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
0: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
0: ขอบคุณค่ะ
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
0: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
3: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดี
8: พ่อ
7: สว
8: ั
7: สดี
4: แม
7: ่
4: ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
1: โอ้โห
3: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
2: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
0: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
3: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
3: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
2: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
2: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
1: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
0: ไปกันเลย
3: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
3: ่ได้สิ
1: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
2: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
3: แล้วก็อย่า

มาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาไ

0: อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
1: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
2: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
3: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: แม่อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
6: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
5: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
1: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
5: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
5: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
7: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
5: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีก ถ้ามีความ

0: เสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
2: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
3: ขอองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
2: ประเทศเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโต

0: ลุงลีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด

0: มีโปรตีนค่ะครู
1: เฉลยโปรตีนถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
1: เฉลยไขมันถูกต้องแล้วครับภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
1: เฉลยวิตามินเกลือแร่ถูกต้องแล้วครับภาพขนมไข่หงนี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
0: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
2: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
0: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
0: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
3: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
0: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
0: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
2: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

ขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหาร

0: ประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

0: จากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค่ะร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับและชั่วโมงนี้เราก็จะมาทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์จากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามยังจำได้ไหมครูโอก็จะให้คำศัพท์มาทั้งหมด5คำเช่นเคยเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านคำศัพท์พร้อมกันนะครับ

0: คำแรก
1: ชะหุ่ม
0: คำที่สอง
1: รากาม
0: คำที่สาม
1: กายสิทธิ
0: ์คำที่สี
1: ่สงั
0: ดและคำที่ห้า
1: คลาไกล
0: ซึ่งครูโอก็จะให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเหมือนเดิมนะครับความหมายแรกก็คือเงียบสงบความหมายที่สองมีฤทธิ์เดชต่างๆความหมายที่3ความยากลำบากก็คือความลำบากนั่นเองความหมายที่4เดินไปเคลื่อนไปและความหมายที่5ชุ่มสดชื่นนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองจับคู่คำศัพท์กับความหมายดูสิครับอย่างคำแรกคำว่าชะอุ่มนักเรียนคิดว่าชะอุ่ม น่าจะมีความหมายว่าอย่างไร
1: ช
0: ุ่
1: ม
0: สดชื่นระกำระกำน่าจะมีความหมายว่า
1: ความ
0: ยากลำบากใช่ไหมครับกายสิทธิ
1: ์มีฤทธิ์เดชต่าง
0: เคยดูนิทานพื้นบ้านหรือละครจักรวงศ์ไหมผู้มีฤทธิ์เดชกายสิทธิ์ก็จะมีอำนาจมากมายใช่ไหมครับแล้วก็คำว่าสงัดน่าจะมีความหมายว่า
1: เงียบสงบ
0: เงียบสงัดเงียบสงบใช่ไหมครับและสุดท้ายคลาใครก็เหลือสุดท้ายเดินไปกับเคลื่อนไปเดี๋ยวต้นทางและปลายทางมาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันนะครับสงัดก็คือเงียบสงบกายสิทธิ์ก็คือมีฤทธิ์เดชต่างๆระกำคือความลำบากคลาคลายก็คือเดินไปเคลื่อนไปเป็นการเดินทางนะครับและสุดท้ายชะอุ่มก็คือชุ่มสดชื่นเคยได้ยินเขียวชะอุ่มไหมใบไม้ดอกไม้ป่าไม้เขียวชะอุ่มนะครับและก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์และวันนี้นะครับครูโอก็มีคำถามชวนคิดพินิจความรู้มาให้ต้นทางและปลายทางได้ลองตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าพื้นฐานของการพูดแสดงความรู้และความเข้าใจมีอะไรบ้างไหนใครตอบได้บ้างเอ่ยพื้นฐานปันนทรยกมือตอบเดี๋ยวปันนทรตอบนะครับพื้นฐานของการแสดงความรู้ความเข้าใจปันนทรคิดว่าต้องมีอะไรบ้างครับ
2: มีไหวพริบมีความรู้มีความเข้าใจกับเรื่องที่พูดอย่างดี
0: แสดงว่าต้องมีไหวพริบไหวพริบปฏิภาณใช่ไหมมีความรู้แล้วก็ในสิ่งที่เราจะพูดใช่ไหมครับปรบมือให้ปันนทรเก่งมากปันนทรเข้าใจยังจำได้เกี่ยวกับพื้นฐานการพูดนะครับและต่อมานะครับนักเรียนได้อะไรบ้างจากบทร้อยกรองนี้ครูโอก็จะมีบทร้อยกรองมาให้แล้วให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันบอกว่าได้อะไรบทร้อยกรองนี้กล่าวเกี่ยวกับอะไรนะครับเรามาดูวรรคแรกพูดถูกต้องพูดเข้าใจได้ความรู้แสดงว่าถ้าเราพูดถูกต้องตามหลักการพูดได้เข้าใจก็จะทำให้ผู้พูดและผู้ฟังได้รับความรู้นะครับวรรคต่อมาคนเชิดชูว่าพูดดีความถี่ถ้วนคนก็จะทำไมยกย่องนับถือว่าเราเนี่ยพูดจาดีมีหลักการความในที่นี้ก็คือเรื่องราวก็คือเนื้อความครบถ้วนถี่ถ้วนนะครับวรรคที่3แม้นพูดผิดเพียงนิดเดียวเสี้ยวกระบวนหากพูดผิดหลักการเพียงแค่นิดเดียวเองเสี้ยวเดียวเนี่ยนะก็จะทำให้ผิดเพี้ยนไปจากความถูกต้องได้วรรคที่4คนเสสวนเมินหน้าระอาอายแม้นพูดผิดเพียงนิดเดียวเนี่ยคนก็อาจจะทำไมได้เบื่อหัวเราะเยาะได้เสสวนก็คือหัวเราะเยาะสรุปแล้วไหนใครจะสรุปได้บ้างเกี่ยวกับบทเรียนรองนี้สรุปเป็นภาพรวมได้ไหมถ้าเราพูดถูกต้องพูดดีมีหลักการคนก็จะทำให้เราชื่นชมยกย่องใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดผิดคนก็จะทำไมหัวเราะเยาะพูดผิดคนก็อาจจะหัวเราะเยาะได้ว่าเนี่ยการพูดของเราเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการ

0: ครับและวันนี้อย่างที่เข้าใจกันเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจเพราะในการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนั้นจำเป็นที่จะต้องมีหลักการพูดมีความรู้มีปฏิภาณไหวพริบแล้วก็เข้าใจในเรื่องที่จะต้องพูดเป็นอย่างดีนะครับและจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับจุดประสงค์นั้นนักเรียนก็จะต้องบอกหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจให้ได้ด้วยนะครับต่อมาชั่วโมงนี้เราก็จะได้ฝึกพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูแสดงว่าวันนี้เนี่ยครูโอก็จะมีวิดีทัศน์หรืออาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้ฟังและดูกันนะครับและสุดท้ายต้องมีมารยาทในการพูดเนื่องจากว่าเราเรียนเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนักเรียนก็จะต้องมีมารยาทในการพูดซึ่งครูเน้นมาเป็นอันดับหนึ่งและในการฟังเพื่อนออกมาพูดนั้นนักเรียนต้องมีมารยาทอะไรด้วยในการฟังและดูใช่ไหมนักเรียนพูดแทรกขณะที่เพื่อนออกมาพูดหน้าชั้นเรียนได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เก่งมากคำถามข้อต่อมาเกี่ยวกับหลักการพูดยังจำได้ไหมหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจมีอะไรบ้างใครตอบได้บ้างเอ่ยทศพรยกมือ
2: พูดตรงประเด็นตามเนื้อหาและมีมารยาทในการพูดครับ
0: พูดตรงประเด็นถูกต้องตามเนื้อหาและมีมารยาทในการพูดถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนักเรียนต้องพูดให้ต้องตามเนื้อหาและมีมารยาทในการพูดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับอะไรครับอ่านพร้อมกันหลักการพูด
3: แสดงความรู
0: ้และความเข้าใจซึ่งเรื่องนี้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วในหน่วยที่1ที่พูดแสดงความรู้เกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM 2.5 ยังจำได้ไหมจำได้นะครับเดี๋ยวให้ดูคำถามนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดควรอยู่ลำดับก่อนและขั้นตอนใดควรอยู่ลำดับหลังและก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจเดี๋ยวเราลองมาทำกิจกรรมทบทวนและเรียงลำดับขั้นตอนการพูดก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยครูมีคำถามมาถามนักเรียนนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดควรอยู่ลำดับก่อนและขั้นตอนใดควรที่จะอยู่ลำดับหลังนะครับเรามาดูกอไก่ผู้แสดงความรู้ความเข้าใจและมีมารยาทในการพูดขั้นตอนนี้น่าจะมาก่อนหรือมาหลังนะครับต่อมาขอไข่ฟังและดูเรื่องนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบจะช่วยให้เข้าใจได้ดีต่อมาคอควายศึกษาเรื่องที่จะพูดแสดงความรู้ความเข้าใจการศึกษาเนี่ยมันควรจะเป็นขั้นตอนแรกหรือขั้นตอนสุดท้ายดีนะครับและสุดท้ายงองูตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองเรียงลำดับดูว่าขั้นตอนไหนควรจะมาก่อนและขั้นตอนไหนควรจะมาทีหลังครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือเลยกลุ่มที่1ตอบนนทพัฒน์หัวหน้าห้องของเรานนทพัฒน์คิดว่าการเรียงลำดับนี่ควรจะเรียงแบบไหน
4: ควรจะเอาคอควายมาเป็นอันแรกครับ
0: คอควายมาก่อน ต่อไป
4: ขอไข่ครับ
0: ขอไข่
4: งองูครับ
0: งองู
4: แล้วก็กอไก
0: ่และกอไก่สุดท้ายใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันเลยนะครับเฉลยมาแล้วเหมือนเดิมครูโอลืมเฉลยหรือเปล่าไม่นะครูโอไม่ได้ลืมเดี๋ยวลองสอบถามกลุ่มอื่นดูก่อนกลุ่มอื่นมีความคิดเห็นแปลกจากนี้ไหมหรือเหมือนกับเพื่อนเลยเหมือนกับเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกมาแล้วก็คือคอควายนักเรียนต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดก่อนใช่ไหมครับต่อมาขั้นตอนที่2ก็คือฟังและดูเรื่องนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ าจจะช่วยให้เข้าใจได้ดีขั้นตอนที่3คือตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรจะทำให้เข้าใจเรื่องได้ดีมากขึ้นและสุดท้ายต้องออกมาทำไมออกมาพูดแสดงความรู้ความเข้าใจและต้องมีมารยาทในการพูดด้วยเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันเกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนะครับข้อแรกนักเรียนต้องฟังและดูเรื่องนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบให้เข้าใจ 2. ต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องว่าเรื่องนั้นกล่าวถึงอะไรมีเจตนาอย่างไรมีสาระสำคัญอะไรบ้างต่อมานะครับตั้งคำถามการตั้งคำถามจะช่วยให้เราทำไมครับช่วยให้เราเข้าใจเรื่องได้ดีเดี๋ยวอ่านพร้อมการตั้งคำถามว่า
3: ใคร
0: ทำอะไรที่ไหน
3: เมื่อไรอย่างไร
0: ต่อมาข้อที่4อ่านพร้อมกันครับทำไมต้องหาข้อคิดที่เป็นประโยชน์ครับเราไม่หาได้ไหมไม่ได้เราต้องหาข้อคิดจากเรื่องที่ฟังและดูเพราะจะได้นำข้อคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองต่อมาข้อที่5อ่านพร้อมกันครับเราออกมาพูดเลยได้ไหมไม่ได้เพราะทำไมเราจะต้องเรียบเรียงข้อมูลด้วยล่ะครับเดี๋ยวให้ทันชนกตอบทำไมจะต้องมีการเรียบเรียงข้อมูลทุกครั้งก่อนออกมาพูด
4: เพราะจะทำให้พูดได้คล่องแคล่วค่ะ
0: พูดได้คล่องแคล่วพูดได้ถูกต้องตามเนื้อหาใช่ไหม
4: ค
0: ่ะคนอื่นมีเพิ่มเติมไหมรัฐธรรมรัฐธรรมครับรัฐธรรมมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมว่าทำไมเราจะต้องเรียบเรียง
1: เพราะว่ามันจะทำให้ผู้ฟังไม่สับสนกับเรื่องที่เรากำลังพูดครับ
0: ไม่สับสนผู้ฟังไม่สับสนในเรื่องที่เราออกมาพูดเพราะว่าเรามีการ
1: เรียบ
0: เรียงมาดีแล้วพัทริกาเพิ่มเติม
2: เพราะจะทำให้เราพูดไม่ติดขัดค่ะและทำให้ผู้ฟังรู้สึกเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนเลยนะครับจะทำให้ผู้พูดเนี่ยไม่ติดขัดและก็ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่เราพูดนะครับและสุดท้ายอ่านพร้อมกันถ้าเป็นการพูดที่มีการกำหนดเวลานักเรียนต้องพูดให้กระชับสั้นที่สุดแล้วก็ให้เข้าใจมากที่สุดนะครับก็จบไปแล้วเกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจก็ได้ทบทวนกันไปแล้วนะครับและวันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูเดี๋ยวกิจกรรมของครูในวันนี้เนี่ยนักเรียนอ่านคำชี้แจงพร้อมกันครับ

0: เดี๋ยวจะให้นักเรียนชมวีดิทัศน์อ่านว่าวีดิทัศน์แต่ถ้าเป็นวีดีโอใช้ยังไงวีดีโอวีดีโอแต่คำนี้วีดิทัศน์เรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจและก่อนที่จะออกมาพูดเนี่ยทำไมต้องมีการเขียนแบบร่างการพูดครับทำไมจะต้องมีการเขียนแบบร่างการพูดฟังแล้วออกมาพูดเลยได้ไหมฟังแล้วสามารถออกมาพูดหน้าชั้นเรียนได้ไหมไม่ได้เพราะภัทริกา
1: เพราะว่าถ้าฟังเราออกไปพูดเลยเราอาจจะฟังผิดได้ค่ะแล้วอาจจะพูดแบบพูดผิดได้ค่ะทำให้ผู้ฟังรู้สึกสับสนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนมีใครเพิ่มเติมไหมมีใครเพิ่มเติมไหมครับทำไมต้องมีการเขียนแบบร่างถ้าเราเขียนแบบร่างเราก็จะมีเวลาในการกลั่นกรองภาษาในการทำไมดูภาษาว่าภาษาหรือถ้อยคำของเรานั้นมันถูกต้องหรือไม่นะครับดีมากและพร้อมหรือยังทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมวีดิทัศน์เรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจพร้อมกันเลยนะครับ
2: เมื่อไหร่จะซ่อมแอร์ทีเนี่ย
3: ซ่อมแล้วซ่อมแล้วเย็นได้แค่นี้แหละเพราะเราใช้แอร์แบบประหยัดประหยัดพอเพียงพอเพียงเข้าใจป่ะเนี่ย
4: เอานะถึงแอร์จะไม่เย็นเพียงแค่ใจของเราเย็นก็พอแล้วโยม
5: พี่ลาทำดีทำมันตลาด
6: ไว้ใจพี่ได้เลยสบายมาก
5: ไปไปได้ไปได
3: ้นะโมสังโฆพุทโธพุทธังสรณังโอเคมอเตอร์เวย์โหหิวสาธุ
4: นี่เองสวดบทอะไรของเองล่ะ
3: หลวงพ่อไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยนี่คือคาถามหาเซฟตี้ท่องแล้วจะปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเดินทางไปไหนก็ไม่มีการหลงทางครับหลวงพ
2: ่
3: อ
2: ใช่แล้วหลวงพ่อคาถาเนี่ยดีจริงเวลาลุงมาสวดทีไรนะสบายใจทุกทีเลย
6: ท
2: ุ
6: กคนจะแบบนี้ไว้ใจพี่ได้เลย
2: จะไปข้างหน้าหรือจะไปทางขวา
3: อะไรวะ
2: เฮ้ย
3: เฮ้ยดูดิ
7: เนี่ยบอกแล้วให้ขับดีๆระวังเป็นไงล่ะเนี่ยชนเลย
2: เฮ้ยทำไมขับรถแบบนี้เนี่ย
3: โอ้ยท้ายห้อยเลยเฮ้ยขับรถแบบนี้ได้ไงเนี่ยอยากตายกันหรือไง
4: อาตมาว่าโยมขับรถด้วยความประมาทขาดสติไตรตรองจนเกินไปนี่เคราะห์ยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากมาย
8: ขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษครับพี่ขอโทษครับลุงครับขอโทษครับ
7: พี่ท็อปว่าอย่างกันไม่ได้มันผิดวิธี
8: เอ้า
7: การไหว้ที่ถูกวิธีนะมี3ระดับระดับแรกเนี่ยก็คือไหว้พระให้เรานำหัวแม่มือจรดที่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่หน้าผากส่วนระดับที่2เนี่ยให้ไหว้ผู้ที่อาวุโสเอาหัวแม่มือเนี่ยจรดที่ปลายจมูกปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่ระหว่างคิ้วส่วนระดับที่3ไหว้บุคคลทั่วไปหรือว่ามีอายุมากกว่านิดหน่อยหัวแม่มือเนี่ยจะโดดที่คางส่วนปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่ปลายจมูกแต่ถ้ามีอายุเท่ากันเนี่ยพี่ท็อปไม่ต้องก้มหัวก็ได้โอเคคราวนี้ก็ไปทำเลยไป
8: ขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษครับคุณลุงขอโทษครับ
4: เอาล่ะโยมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเป็นเด็กรุ่นใหม่รู้จักว่าได้ถูกต้องก็น่าชมเชยนี่ก็ได้เวลาที่อาตมาต้องไปรับกิจนิมนต์แล้ว
8: นมัสการครับหลวงพ่อ
4: เจริญพร
3: ขับรถระวังนะทีหลังอะไปแบตเก็บ
9: เสริมเสน่ห์ด้วยการไหว้เท่อย่างไทยรักษาระยะห่างไว้ช่วยห่างไกลโควิด-19
7: การไหว้ ไหว้แบบไทยแบ่งออกระดับตามระดับของบุคคลระดับที่1การไหว้พระได้แก่การไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบเบญจางคประดิษฐ์ได้ให้ประนมมือแล้วยกมือขึ้นพร้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบที่ส่วนของหน้าผาก
10: ระดับที่2การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากได้แก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์และบุคคลที่เราเคารพนับถือให้ประนมมือขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดที่ปลายจมูกนิ้วชี้ให้แนบระหว่างคิ้ว
7: ระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยให้ประนมมือขึ้นแล้วยกขึ้นพร้อมค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดที่ปลายคางปลายนิ้วชี้แนบที่ปลายจมูก
10: สำหรับการไหว้ในระดับที่3นี้จะใช้

0: และแสดงความเคารพผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือเพื่อนกันได้ด้วยโดยยืนตรงไหว้ไม่ต้องค้อมศีรษะลง
1: เสริมเสน่ห์ด้วยการไหว้เท่อย่างไทยรักษาระยะห่างไว้ช่วยห่างไกลโควิด-19
2: ก็จบไปแล้วนะครับในการชมวีดิทัศน์เรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจจากการชมวีดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้มีการไหว้ทั้งหมดกี่ระดับ
3: 3
2: ระดับระดับที่1ไหว้ใครไหว้พระสงฆ์ต่อมาระดับที่2คือไหว้ผู้มีพระคุณหรือญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาครูบาอาจารย์และระดับที่3คือไหว้ผู้ที่อาวุโสเท่ากันก็คือรุ่นราวคราวเดียวกันถ้าไหว้พระสงฆ์หัวแม่มืออยู่ตรงไหนหัวแม่มืออ่ะทุกคนปฏิบัติพร้อมกันไหว้พระสงฆ์หัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วก้มลงแสดงความนอบน้อมต่อมาระดับที่2ไหว้ญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หัวแม่มืออยู่ตรงไหนปลายจมูกปลายจมูกเอาทุกคนไหว้ก้มเล็กน้อยจะไม่ก้มเยอะเท่าระดับที่1 นะครับและต่อมาไหว้รุ่นเดียวกันหันเข้าหากันหันเข้าหากันครับทุกคนหันเข้าหากันเราอยู่รุ่นเดียวกันปลายทางทำด้วยนะปลายทางหันเข้าหากันเสร็จหรือยังครับไหว้รุ่นเดียวกันหัวแม่มืออยู่ใต้คางอยู่ใต้คางพอดีไหว้กันครับ1 2 3ก้มศีรษะเล็กน้อยไม่ก้มเยอะนะครับไม่ก้มเยอะเอาหันกลับมาหันกลับมาปลายทางก็หันกลับมาด้วยและสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์นี้สำหรับการศึกษานะครับเรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจจากช่อง YouTube ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเผยแพร่เมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2564นะครับจากหน่วยงานราชการก็คือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับและก่อนที่จะไปฝึกพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องนี้นั้นเดี๋ยวเรามาดูแบบร่างการพูดก่อนนักเรียนจะต้องเขียนแบบร่างดังนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็สวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีค่ะถ้าเป็นผู้ชายใช้สรรพนามว่าสรรพนามว่าถ้าเป็นผู้หญิงใช้สรรพนามว่าแล้วก็บอกชื่อบอกชั้นที่เรียนอยู่ย่อหน้าที่2บอกว่าวันนี้จะมาพูดแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหว้ทุกระดับประทับใจแล้วก็เขียนเนื้อความมาเกี่ยวกับการไหว้ทั้ง3ระดับทำได้ไม่ได้
3: ได
2: ้สู้ไม่สู้สู้เก่งมากสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ดูเกี่ยวกับชุดกิจกรรมของตนเองทำใบงานที่8เรื่องพูดอย่างไรเข้าใจทั่วกันนะครับคุณครูปลายทางรบกวนแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานที่8นะครับสังเกตการทำงานของนักเรียนและประเมินการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังด้วยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วส่งใบงานให้ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาประเมินความถูกต้องนะครับถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนได้เขียนแบบร่างการพูดแล้วเดี๋ยวจะให้ตัวแทนหรืออาสาสมัครนะครับทั้งต้นทางและปลายทางออกมาพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากการฟังและดูวีดิทัศน์เรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจปลายทางก็ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเหมือนกันนะครับต้นทางขออาสาสมัคร1คนครับขออาสาสมัคร1คนในการสรุปกิจกรรมวันนี้นนทภัทรเดี๋ยวให้นนทภัทรนะมายืนข้างหน้าห้องพูดแนะนำตนเองว่าจะออกมาพูดเรื่องอะไรแล้วก็พูดได้เลยครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทภัทรงิ้วงามเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา ปีที่6ทับ1โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ผมจะออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจครับการไหว้มีอยู่3ระดับระดับที่1คือการไหว้พระสงฆ์โดยที่เราจะต้องเอาหัวนิ้วขออภัยครับนิ้วหัวแม่มือไว้ระหว่างคิ้วแล้วก็ก้มศีรษะมากพอประมาณการไหว้ระดับที่2คือการไหว้คนที่เรานับถือหรือผู้มีพระคุณครับเราจะใช้หัวแม่มืออยู่ระหว่างปลายจมูกครับแล้วก็ก้มศีรษะน้อยกว่าการไหว้ระดับที่1ครับการไหว้ระดับที่3เป็นการไหว้คนที่มีอายุมากกว่านิดเดียวหรือวัยเดียวกับเราครับให้เราเอาหัวแม่มือไว้ที่คางครับแล้วก็ก้มศีรษะเพียงเล็กน้อยครับขอบคุณครับ
0: ประมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวอยู่ก่อนเมื่อสักครู่นี้นนทภัทรบอกว่าจะออกมาพูดแสดงความคิดเห็นถูกไหมไม่ถูกต้องเป็นผู้แสดงความรู้ความเข้าใจแต่การพูดของนนทภัทรถือว่าดีไหมดีพูดถูกต้องตามเนื้อหาของไหว้ทุกระดับประทับใจปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งเพื่อนจากที่ขออาสาสมัครคนที่2ทันชนกยกมือทันชนกยืนหน้าห้องเลยครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทันชนกขุนทองมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้จะมาพูดแสดงความรู้ความเข้าใจเรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจค่ะการไหว้มีทั้งหมด3ระดับระดับที่1การไหว้พระสงฆ์นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วก้มศีรษะมากค่ะระดับที่2การไหว้ญาติผู้ใหญ่ค่ะนิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูกก้มศีรษะพอประมาณค่ะระดับที่3การไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเราเพียงไม่กี่ปีค่ะนิ้วหัวแม่มือจรดปลายคางและก้มศีรษะเพียงเล็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ได้อยู่ก่อนนะครับตบมือให้เพื่อนทันชนกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพูดฉับพลันนะมีการเตรียมตัวที่น้อยรวมถึงนนทภัทรด้วยแต่ก็ยังสามารถพูดสื่อสารแสดงความรู้ความเข้าใจได้ดีปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งครับในการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนั้นสิ่งสำคัญเลยนักเรียนก็ควรที่จะต้องพูดให้ถูกต้องตามเนื้อหาและตรงประเด็นด้วยนะครับสำหรับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้คำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับคำถามคือการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูนั้นมีความสำคัญอย่างไรการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูนั้นนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรครับฉัตรมงคลฉัตรมงคลจะตอบตอบได้ว่าอย่างไรครับ
3: ทำให้สามารถถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ดูจากเรื่องที่ฟังได้ครับ
0: จะสามารถทำให้ถ่ายทอดใช่ไหม
3: ใช
0: ่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูได้ดีใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนเราถ่ายทอดให้ใครรู้ให้ใครรับรู้ให้ผู้ฟังเพราะฉะนั้นในการพูดก็จะต้องพูดให้ถูกต้องตามเนื้อหาแล้วก็สิ่งสำคัญคือมีมารยาทในการพูดด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการท่องจำบทอาขยานจากเรื่องขุนช้างขุนช้างขุนแผนนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมคือ 1. ใบงานเรื่องแนวคิดจากบทอาขยานหนังสือวรรณคดีลำนำแล้วก็แบบประเมินการท่องจำบทอาขยานนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที
4: ่
0: เก่งมากนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนะครับจากเรื่องที่ฟังและดูครูโอเนี่ยก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับบ้านไปทบทวนเกี่ยวกับการพูดใช่ไหมถ้าจะพูดให้ดีเนี่ยลองไปพูดหน้ากระจกดูว่าตนเองออกท่าทางรอยยิ้มสีหน้าบุคลิกภาพเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

0: เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
4: ที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบทั่วประเทศเช่นสำนักงาน

พาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารทำได้อย่างไรและก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนั้นคุณครูมีสถานการณ์จำลองมาให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ชมกันด้วยครับอยากดูไหมครับนักเรียน
2: อยาก
1: ดูโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับตกแป๊บเดียวเชื้อลงหินหรอกมั้งกินได้อยู่แหละ

โอ้ยทำไมมันปวดท้องแบบนี้เนี่ยโอ้ยหรือว่าเป็นเพราะขนมเมื่อกี้มันต้องเป็นเพราะขนมที่กินไปเมื่อกี้แน่เลยอ่ะโอ้ยปวดท้องมากเรื่องนี้

0: เอาไปคุยกับนักเรียนในชั้นเรียนแล้วครับไปกันครับ
1: เอาละครับนักเรียนนักเรียนรู้จักผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ไหมครับ
2: ร
1: ู้จักเขาคือใครครับ
2: คร
1: ูแอมโอเคอันนี้เป็นสถานการณ์จำลองนะครับเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์จำลองนี้ครับ
2: กินขนมตกพื้นลงไปแล้ว
1: เขากินขนมที่ตกพื้นลงไปหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ปวดท
1: ้
2: อง
1: ปวดท้องมีอาการปวดท้องถูกไหมครับคราวนี้นักเรียนเคยมีอาการหรือเป็นโรคเหล่านี้บ้างไหมครับถ้าใครเคยเป็นสามารถยกมือแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้เลยครับเชิญครับ
3: หนูเคยปวดท้องค่ะปวดจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะเพราะว่าหนูทำเลตกพื้นค่ะแล้วก็นำมากินใหม่ค่ะ
1: ทำขนมตกพื้นถูกไหมครับแล้วก็กินเหมือนกับในสถานการณ์เลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแล้วก็พอผ่านไปสักพักค่ะก็ปวดท้องค่ะก็เลยคิดว่าแค่ปวดท้องธรรมดาค่ะผ่านไป1วันก็ปวดมากขึ้นจนไม่หายค่ะก็เลยต้องไปโรงพยาบาลค่ะแล้วหมอก็บอกอาหารเป็นพิษค่ะ
1: อาหารเป็นพิษใช่ไหมครับคราวนี้สำหรับคนที่เคยเป็นนะครับแล้วจากที่หนูเคยเป็นเนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายบ้างครับ
3: ปวดท้องค่ะ
1: ปวดท้องแล้วในการดำเนินชีวิตครับเป็นยังไงครับ
3: ก็
1: ทำกิจกรรมต่างๆได้ไหม
3: ไม่ค่อยได้ค
1: ่
3: ะ
1: ไม่ค่อยได้เลยนะครับโอเคคราวนี้ครับแล้วนักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร
3: ทานอาหารที่สะอาดค
1: ่
3: ะ
1: หลังจากที่ไปหาหมอแล้วถูกไหมนักเรียนก็กลับมารับประทานอาหารที่สะอาดโอเคครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนต่อไปครับเรามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูครับว่าจะเป็นอย่างไรใครอยากแชร์ประสบการณ์อีกครับเชิญครับเริ่มแรกเลยหนูเคยเป็นโรคหรือมีอาการดังกล่าวบ้างไหมครับ
4: เคยค่ะหนูเคยมีอาการปวดท้องบิดค่ะ
1: เคยมีการปวดท้องบิด
4: แล้วก็ท้องเสียค่ะ
1: ท้องเสียด้วยนะครับแล้วจากที่หนูเป็นเนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายเราอย่างไรบ้างครับ
4: คือหนูเนี่ยกินไปสักพักหนึ่งแล้วหนูก็แบบรู้สึกปวดไม่ไหวค่ะแล้วก็คุณย่าก็เลยพาไปหาคุณหมอเหมือนกันเลยค่ะ
1: พาไปหาคุณหมอเหมือนกันเลยนะครับแล้วคุณหมอแนะนำว่าไงบ้างครับ
4: คุณหมอบอกว่าหนูควรกินยาค่ะกินยาแบบยาเลยไม่รู้แต่แค่ว่ากินแล้วหายค่ะ
1: หมอก็ให้ยามาทานถูกไหมครับแต่ว่าไม่รู้ว่ายาอะไรแต่ทานเข้าไปแล้วหายโอเคนะครับปรบมือให้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนๆจากห้องต้นทางนะครับถ้านักเรียนปลายทางมีเหตุการณ์ใดหรือมีประสบการณ์แบบใดก็สามารถแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารทำได้อย่างไรซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่2นั่นเองครับเรามาเริ่มดูจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้กันนะครับข้อแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องบอกอาการสาเหตุผลกระทบของโรคหรืออาการที่ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารได้นะครับข้อถัดมานะครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาการสาเหตุและก็ผลกระทบของโรคหรืออาการที่ผิดปกติได้นั่นเองครับสำหรับใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารซึ่งจะอยู่ในหน้าที่35ถึงหน้าที่40นั่นเองครับนักเรียนลองเปิดตามดูแล้วนะครับใบงานอาจจะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับในวันนี้แต่กิจกรรมนั้นไม่ยากนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทำกิจกรรมกันนะครับเริ่มที่ข้อแรกนะครับเช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับ
1: ร่วมกันอภิปรายและเปลี่ยนประสบการณ
0: ์วันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับอะไรครับ
2: โรคหรืออาการผิดปกติที่เกี่ยวข้อง
3: กับระบบย่อยอาหาร
0: ใช่แล้วครับเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเกี่ยวกับโรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนั่นเองซึ่งเราได้เรียนมาแล้วว่าระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ปากลิ้นฟันของเราถูกไหมครับไปจนถึงทวารหนักเลยนะครับดังนั้นโรคหรืออาการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเหล่านี้ถือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนั่นเองและเราจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันซึ่งข้อมูลที่เราจะแลกเปลี่ยนกันในวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างครับใช่แล้วครับตอนที่เราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะต้องพูดถึงอาการของโรคหรืออาการเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนี้ต้องพูดถึงสาเหตุด้วยนะครับว่าหนูคิดว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับอวัยวะใดในระบบย่อยอาหารนั่นเองครับนอกจากนี้ยังต้องพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างการบันทึกผลการทำกิจกรรมกันนะครับในส่วนแรกเลยนะครับโรคหรืออาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารไม่จำเป็นต้องเป็นโรคอาหารเป็นพิษหรืออาการปวดท้องที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นโรคหรืออาการใดก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารซึ่งนักเรียนในกลุ่มจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันใครเคยเป็นโรคใดใครเคยมีอาการใดแลกเปลี่ยนกันนะครับมีกี่โรคนักเรียนสามารถจดบันทึกไปได้หมดเลยนะครับตามที่นักเรียนแลกเปลี่ยนกันยกตัวอย่างเช่นโรคอาหารเป็นพิษเมื่อสักครู่ที่เพื่อนเคยเป็นนะครับลักษณะของอาการเป็นอย่างไรบ้างอันนี้นักเรียนคุยกันในกลุ่มนะครับแลกเปลี่ยนกันอันนี้ดูตัวอย่างนะครับก็จะมีอาการปวดท้องอาเจียนแล้วก็ถ่ายเหลวอันนี้เป็นแค่เพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอาการอาจจะมีนอกเหนือจากนี้อีกนักเรียนสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับนอกจากนี้นักเรียนจะต้องเขียนถึงสาเหตุว่าสาเหตุของโรคที่นักเรียนเคยเป็นเนี่ยเกิดมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นทานอาหารที่ไม่สะอาดทานอาหารที่ตกพื้นไปนะครับหรือทานอาหารที่มีการหมดอายุนั่นเองนอกจากนี้นักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องการปวดท้องเกี่ยวข้องกับอวัยวะใดนักเรียนก็เขียนไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นกระเพาะอาหารผลกระทบผลที่เกิดขึ้นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นอาจจะไม่มีสมาธิในการเรียนหรือไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เพราะว่าเรามัวแต่ปวดท้องอยู่นั่นเองนะครับตรงนี้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมครับโอเคไม่มีข้ออ่ะมีข้อสงสัยเชิญครับ
4: ถ้าในกลุ่มเราไม่มีใครเป็นอะไรแล้วเอาโรคที่ทุกคนในกลุ่มไม่ได้เป็นได้ไหมคะ
0: ถ้าในกลุ่มเราไม่เคยมีใครเป็นโรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารเลยใช่ไหมครับให้เลือกโรคหรืออาการที่หนูเคยพบเจออาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มอื่นหรือคนที่อยู่ในบ้านของนักเรียนเคยเป็นสามารถเลือกโรคเหล่านี้มาได้ครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาเฉพาะโรคที่นักเรียนเคยเป็นกันชัดเจนไหมครับขอบคุณครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเน้นย้ำกิจกรรมให้กับนักเรียนปลายทางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับนักเรียนจะต้องอภิปรายแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเกี่ยวกับการเป็นโรคหรืออาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารจากนั้นบันทึกผลลงในใบกิจกรรมที่อยู่ในหน้า35ถึงหน้าที่40ครับในส่วนของคุณครูปลายทางนะครับรบกวนเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นโรคหรือมีอาการที่ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนั่นเองครับตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำ

0: าละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าเพื่อนๆต้นทางจะมีประสบการณ์ในการเป็นโรคหรืออาการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยนะครับขอตัวแทน1คนออกมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่ามีโรคหรืออาการอะไรบ้างนะครับและตอนนี้พร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วลองไปดูกลุ่มที่1ครับ
1: โรคกระเพาะอาหารค่ะ
0: เป็นโรคกระเพาะอาหารนอกจากนี้ในกลุ่มของนักเรียนมีใครที่เป็นโรคอย่างอื่นอีกไหมครับที่เราได้คุยกัน
1: ฟันผุค่ะ
0: มีฟันผุมีโรคกระเพาะอาหารมีโรคอะไรอีกไหมครับจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
1: อาหารเป็นพิษ
0: มีอาหารเป็นพิษด้วยโอเคคุณครูขอตัวอย่างสักหนึ่งโรคนะครับ
1: โรคกระเพาะอาหารค่ะมีลักษณะอาการปวดท้องกินข้าวไม่ลงกินของเผ็ดมากไม่ได้ค่ะ
0: สาเหตุนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรครับจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
2: มาจากกินข้าวไม่ตรงเวลาค่ะ
0: เนื่องจากเรากินข้าวไม่ตรงเวลานะครับอวัยวะที่เกี่ยวข้องนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับอวัยวะใดครับ
2: กระเพาะอาหารค่ะ
0: เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารแล้วผลกระทบล่ะครับส่งผลอย่างไรต่อการใช้ชีวิตของเราบ้าง
1: กินข้าวไม่ค่อยลงค่ะแล้วก็เวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆอาจจะทำไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าเรามีอาการปวดท้อง
0: โอเคครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่มที่2กันบ้างครับจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆมีโรคอะไรบ้างครับ
3: มีโรคปวดท้องค่ะ
0: มีโรคปวดท้อง
3: เพราะว่ากินอาหารที่ตกพื้นค่ะมีฟันผุค่ะ
0: มีฟันผุครับ
3: แล้วก็มีปวดท้องเพราะว่ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากเกินไปด้วยค่ะ
0: โอเคครับลองยกตัวอย่างมาสัก1โรคครับ
3: ฟันผุค่ะ
0: ฟันผุครับมีลักษณะหรืออาการอย่างไรครับ
3: ลักษณะอาการคือปวดฟันค่ะ
0: ปวดฟันสาเหตุมาจากอะไรครับ
3: แปรงฟันไม่ค่อยสะอาดค
0: ่
3: ะ
0: แปรงฟันไม่ค่อยสะอาดจึงทำให้ฟันผุนะครับอวัยวะที่เกี่ยวข้องคืออะไรครับ
3: ฟันค่ะ
0: ฟันแล้วส่งผลกระทบอย่างไรต่อการใช้ชีวิตของเราบ้างครับ
3: ทานข้าวไม่สะดวกค่ะ
0: เวลาทานข้าวก็จะไม่สะดวกนั่นเองโอเคปรบมือให้พ่อด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่มถัดไปครับกลุ่มที่3ลองแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆหน่อยครับเชิญครับ
4: มีโรคท้องเสียครับอาหารเป็นพิษตับแข็งแล้วก็ท้องอืดครับ
0: โอ้หลายโรคเลยนะครับลองเลือกมาสัก1โรคครับแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนฟัง
4: ท้องอืดครับ
0: ท้องอืดมีลักษณะอาการเป็นอย่างไรครับ
4: แน่นท้องครับจุกบริเวณลิ้นปี่ครับ
0: อ๋อแน่นท้องจุกบริเวณลิ้นปี
4: ่สาเหตุเกิดจากการที่เราทานมาม่าดิบครับ
0: อวัยวะที่เกี่ยวข้องคืออะไรครับ
4: กระเพาะอาหารครับ
0: กระเพาะอาหารจากการที่เป็นโรคนี้หรืออาการนี้ครับนักเรียนส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างครับ
4: ไม่ค่อยอยากทานอาหารเพราะว่าเหมือนมีอาการมีความรู้สึกว่าอาหารยังอยู่ในกระเพาะเยอะอยู่ครับ
0: อ๋อก็ทำให้ทานอาหารไม่ได้
4: ใช่
0: มั้ยครับโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปครับเราลองมาดูเพื่อนกลุ่มถัดไปบ้างกลุ่มที่4นะครับเชิญครับหยิบไมค์ให้เพื่อนด้วยโรคที่เราได้แชร์ประสบการณ์กันมีโรคอะไรบ้างครับ
5: มีท้องผูกครับ
0: มีท้องผูกมีโรคอะไรอีกมั้ยครับ
5: ท้องเสียครับ
0: ท้องเสีย
5: แล้วก็ท้องอืดครับ
0: ท้องอืดลองเลือกมา1โรคครับแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังครับว่าเป็นอย่างไร
5: ท้องผูกครับ
0: เลือกโรคท้องผูกนะครับอาการเป็นไงครับ
5: ขับถ่ายไม่ออกครับ
0: ถ่ายไม่ออกนักเรียนคิดว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับ
5: ไม่กินผักครับ
0: ไม่ทานผักนั่นเองคิดว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องคืออะไรครับ
5: ลำไส้ใหญ่ครับ
0: ลำไส้ใหญ่ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรครับ
5: ขับถ่ายไม่ออกจะทำให้ทำกิจกรรมไม่ได้ครับหรือไปเที่ยวไหนไม่ได้ครับ
0: เวลาเราถ่ายไม่ออกเราก็ไปเที่ยวไหนมันก็ไม่สะดวกถูกไหมครับโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับลองมาดูเพื่อนกลุ่มถัดไปครับเชิญครับจากการแชร์ประสบการณ์มีโรคอะไรบ้างหรือโรคอาการอะไรบ้างครับในกลุ่ม
2: มีกระเพาะอาหารอักเสบมีตับแข็งปวดฟันแล้วก็ปวดท้องค่ะ
0: โอ้หลายโรคเลยนะครับอ่ะลองเลือกมาสัก1โรคครับเอามาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อน
2: ตับแข็งค่ะ
0: ตับแข็งอันนี้หนูเป็นเองหรือมีใครในกลุ่มเป็นเองไหมครับ
2: ไม่มีค่ะเป็นญาติค่ะ
0: อ๋อญาติที่เป็นโรคนี้นะครับอ่ะเขามีอาการหรือลักษณะอย่างไรครับ
2: มีอาการปวดตับค่ะหรือว่าปวดหน้าอกค่ะ
0: ปวดบริเวณหน้าอกใช่ไหมครับมีอาการอย่างอื่นอีกไหมครับ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ที่หนูทราบคือประมาณนี
2: ้
0: นะครับอ่ะแล้วนักเรียนคิดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับ
2: ดื่มแอลกอฮอล์เยอะเกินไปหรือว่าสูบบุหรี่เยอะเกินค่ะ
0: คิดว่าน่าจะมาจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือสูบบุหรี่มากเกินไปนะครับคิดว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องคืออะไรครับ
2: ตับค่ะ
0: ตับใช่ไหมครับแล้วส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างไรไหมครับ
2: อาจจะทำให้ทำกิจกรรมต่างๆได้ยากค่ะ
0: อาจจะทำให้ทำกิจกรรมต่างๆได้ยากปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับจากเพื่อนๆของห้องต้นทางนะครับอาจจะโรคหรืออาการนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือผู้ที่นักเรียนได้รู้จักนะครับตรงนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะครับคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าข้อมูลที่เราได้แชร์ประสบการณ์มานั้นมันตรงหรือไม่ตรงกับข้อมูลที่เราจะทำกิจกรรมในขั้นต่อไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นวิธีการทำกิจกรรมข้อที่2เช่นเดิมนะครับให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกครูให้ได้ว่านักเรียนจะต้องทำอะไรครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ

0: าละครับนักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้เสร็จแล้วบอกครูได้ไหมครับว่าต้องทำอะไรต่อครับ
1: รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เทคโนโลยีจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
0: ใช่แล้วครับเราจะต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งวันนี้คุณครูก็ได้เตรียมอะไรไว้ให้ครับแท็บเล็ตนะครับเราจะได้ใช้แท็บเล็ตนะครับในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมกันเกี่ยวกับโรคหรืออาการดังกล่าวนั่นเองนะครับเราจะต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือลักษณะอาการสาเหตุนะครับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูการบันทึกผลการทำกิจกรรมกันเลยนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของการสืบค้นข้อมูลจะคล้ายกับเมื่อสักครู่เลยนะครับนักเรียนก็จะต้องเลือกมา1โรคหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับถ้านักเรียนมีเวลายกตัวอย่างเช่นเลือกโรคอาหารเป็นพิษนะครับลักษณะอาการหนูจะต้องไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการพูดคุยกับเพื่อนถูกไหมครับคราวนี้จะต้องนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลนำมาใส่นะครับเช่นเดิมเลยนะครับหาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุอวัยวะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบตรงนี้นักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมครับเข้าใจคราวนี้ในส่วนของการสืบค้นข้อมูลเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มานะครับถ้าหนูนะถ้านักเรียนสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับนักเรียนก็สามารถเขียนเว็บไซต์ที่หนูเข้าไปสืบค้นข้อมูลมาได้เลยนะครับนอกจากนี้ให้ระบุไปด้วยว่าสืบค้นเมื่อใดนะครับคราวนี้ในการสืบค้นข้อมูลนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณะกระทรวงสาธารณสุขหรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับดูจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วนักเรียนจะต้องดู

0: การอัปเดตของข้อมูลนะครับว่าข้อมูลนั้นมีการอัปเดตให้เป็นปัจจุบันแล้วหรือไม่ตรงนี้นักเรียนพอจะสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อ่ะโอเคดังนั้นเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำเพื่อนๆปลายทางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้จะต้องทำอะไรบ้างนักเรียนปลายทางจะต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหรืออาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและบันทึกผลลงในใบกิจกรรมในหน้า35ถึงหน้า40ครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นรบกวนดูนักเรียนทำกิจกรรมหากพบปัญหาให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมพร้อมทั้งประเมินนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีด้วยนั่นเองครับตอนนี้ถ้าคุณครูปลายทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับจากการที่นักเรียนของเรานั้นได้ทำการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเริ่มจากกลุ่มแรกเลยครับเชิญครับ
1: โรคกระเพาะอาหารค่ะแหล่งที่มากรุงโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ
0: ครับผมลักษณะอาการเป็นยังไงครับจากการสืบค้นข้อมูล
1: ปวดท้องปวดจุกแน่นท้องค่ะ
0: ครับสาเหตุครับ
2: การดื่มเหล้าชากาแฟการสูบบุหรี่กินข้าวไม่ตรงเวลาค่ะ
0: อวัยวะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอวัยวะใดบ้างครับ
2: กระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นค่ะ
0: ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับถัดมาผลกระทบครับ
1: ท้องอืดท้องเฟ้อเรอบ่อยอึดอัดท้องค่ะ
0: อันนี้จะอยู่ในส่วนของลักษณะอาการนะครับผลกระทบก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเรานะครับในส่วนนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณเพื่อนมากที่ออกมาแบ่งปันข้อมูลกันปรบมือให้เพื่อนครับถัดมาครับเรามาดูเพื่อนกลุ่มที่2ครับเชิญเลย
3: ฟันผุค่ะ
0: ฟันผุนะครับเริ่มได้เลยครับ
3: ลักษณะอาการคือเสียวฟันค่ะ
0: เสียวฟันฟันผุเสียวฟันนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับ
3: เกิดจากแบคทีเรียค่ะ
0: เกิดจากแบคทีเรียในช่องปากนะครับมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมครับ
3: ประมาณนี้ค่ะอว
0: ั
3: ยวะที่เกี่ยวข้องฟันค่ะ
0: อวัยวะที่เกี่ยวข้องก็คือฟันนะครับผลกระทบครับ
3: กินอาหารร้อนจัดหรือเย็นจัดไม่ได้ค่ะ
0: ในส่วนของแหล่งที่มาของข้อมูลนักเรียนสืบค้นข้อมูลจากที่ใดครับ
3: www.hfocus.org ค่ะ
0: อันนี้ได้บอกไหมครับว่าเป็นของโรงพยาบาลหรือของที่ไหนครับ
3: ไม่ได้จดค่ะ
0: โอเคไม่ได้จดนะครับดังนั้นเดี๋ยวคราวต่อไปนักเรียนจะต้องจดข้อมูลด้วยนะครับว่าเป็นของโรงพยาบาลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับปรบมือให้เพื่อนครับเราลองมาดูข้อมูลจากกลุ่มถัดไปบ้างครับเชิญครับโรคหรืออาการที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคอะไรครับ
4: โรคอาการท้องอืดครับ
0: อาการท้องอืดนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไร
4: มีลักษณะอาการก็คือจุกท้องครับท้องแล้วก็ผายลมมากกว่าปกติครับ
0: ผายลมมากกว่าปกตินะครับสาเหตุมาจาก
4: มีการติดเชื้อจากพวกพยาธิครับ
0: มีการติดเชื้อจากพยาธินะครับอวัยวะที่เกี่ยวข้องครับ
4: กระเพาะอาหารหรือลำไส้ครับ
0: กระเพาะอาหารหรือลำไส้โรคเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างไรครับ
4: อาจจะเล่นกีฬาได้ลำบากครับเช่นกีฬาฟุตบอลเพราะว่าต้องวิ่งตลอดแล้วมันจุกครับ
0: อาจจะเล่นกีฬาได้ลำบากนักเรียนสืบค้นข้อมูลจากที่ใดครับ
4: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับ
0: จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับลองมาดูเพื่อนกลุ่มถัดไปบ้างครับเชิญครับ
5: เป็นท้องผูกครับ
0: โรคท้องผูกนะครับมีลักษณะอาการเป็นอย่างไร
5: ท้องอืดปวดท้องขับถ่ายยากขับถ่ายไม่ออกครับ
0: ครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับ
5: อั้นอุจจาระเป็นนิสัยครับ
0: อั้นอุจจาระบ่อยนะครับ
5: มีประสบการณ์ที่ไม่ดีครับเช่น
0: ประสบการณ์ที่ไม่ดียังไงครับ
5: เจ็บปวดท้องเวลาขับถ่ายครับ
0: ปวดท้องเวลาที่เราขับถ่าย
5: ไม่กินผักหรือกินไม่กินที่มีใยอาหารครับ
0: ไม่กินอาหารที่มี
5: ใย
0: กากใยอาหารนั่นเองสาเหตุหมดยังครับ
5: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วที่สืบค้นข้อมูลมาเกี่ยวข้องกับอวัยวะใดบ้างครับ
5: ลำไส้ใหญ่ครับ
0: ลำไส้ใหญ่มีผลกระทบอย่างไรไหมครับ
5: ทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ค่อยได้ครับ
0: ทำให้ทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ค่อยได้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากที่ใดครับ
5: www สิครินครับ
0: www อะไรนะครับ
5: สิครินครับ
0: เป็นโรงพยาบาลไหมครับ
5: เป็นครับ
0: เป็นโรงพยาบาลสิครินนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับประมือด้วยครับต่อไปครับเพื่อนกลุ่มสุดท้ายแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนหน่อยครับโรคหรืออาการที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลมาเกี่ยวข้องกับโรคใดครับ
6: โรคตับแข็งค่ะ
0: โรคตับแข็งนะครับมีลักษณะ อาการอย่างไรครับ
1: มีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารคลื่นไส้น้ำหนักลดสับสนมึนงงและความจำไม่ค่อยจะดีค่ะ
0: อ๋อเยอะเลยนะครับสำหรับสาเหตุเกิดจากอะไรครับ
1: การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบการรับประทานอาหารการรับประทานยาหรือสมุนไพรติดต่อกันภาวะไขมันเกาะตับภาวะอะไรอ่ะภาวะดีซ่านเหรอคืออะไรเอาดีๆจากท่อน้ำที่อุดตันตับอักเสบจากภูมิต้านทานตนเองที่ไม่ปกติภาวะหัวใจล้มเหลวหลายคืนติดต่อกัน
6: โรคอะไรอ่ะโรคอะไร
0: อ่ะโอเคเอาละครับในส่วนอันนี้ของพูดถึงสาเหตุถูกไหมครับตรงนี้นักเรียนจะต้องสรุปข้อมูลให้สั้นและก็กระชับมากกว่านี้นะครับตรงนี้นักเรียนกลับไปแก้ไขด้วยในส่วนของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
1: ตับมีอะไรบ้างครับ
0: มีตับตับนะครับคิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมามีอะไรบ้างครับจากการสืบค้นข้อมูล
1: รับประทานอาหารไม่ลงมีอาการอาเจียนหนักขึ้นตามระยะค่ะ
0: อันนี้อาจจะอยู่ในส่วนของลักษณะอาการนะครับถ้าอาเจียนหนักขึ้นผลกระทบต้องพูดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตต่างๆว่าส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับ
1: อ่อนเพลียจนทำให้ทำกิจกรรมไม่ได้ค่ะ
0: โอเคครับตรงนี้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่มาใดครับ
1: โรงพยาบาลศิครินทร์เหมือนกันค่ะ
0: เหมือนกับของเพื่อนเลยนะครับโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับขอบคุณเพื่อนมากครับเอาละครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับจากนักเรียนห้องต้นทางที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่อเกี่ยวกับโรคหรืออาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะในระบบย่อยอาหารนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลก็อาจจะยังไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ครบถ้วน 100% นะครับดังนั้นนักเรียนปลายทางนะครับก็ต้องไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถปรึกษาคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้กันนะครับอาจจะสรุปได้ว่าโรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารเช่นโรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคอาหารเป็นพิษกรดไหลย้อนปวดท้องท้องอืดท้องเสียท้องผูกรวมไปถึงฟันผุจากที่เพื่อนได้นำเสนอมาด้วยนะครับก็จะมีลักษณะอาการสาเหตุและส่งผลกระทบที่แตกต่างกันนั่นเองครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราก็ยังคงเรียนอยู่กับเรื่องเดิมนะครับก็คือการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารทำได้อย่างไรสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมานั้นได้แก่ใบงานเรื่องการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารแล้วก็แบบฝึกหัดเรื่องระบบย่อยอาหารครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.ts ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้

0: เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคด

ีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้และฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุทธสงฆ์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนครับก่อนอื่นเลยคุณครูจะมีคลิปวิดีทัศน์ให้เรียนได้ดูนะครับหลังจากจบคลิปวิดีทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามเช่นเคย

าทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสิงหนาถขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเมื่อพุทธศักราช2325ครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบุคคลสำคัญรองจากพระมหากษัตริย์ใช้เวลาในการสร้าง3ปีเป็นการผสมผสานศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาและพัฒนาต่อยอดตามคตินิยมในแต่ละช่วงสมัยก่อเกิดความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสังวังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างเด่นชัดพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งเชื่อมตลอดแนวมีมุกหน้าเป็นท้องพระโรงหน้ามุกหลังเป็นท้องพระโรงหลังและยังมีพระที่นั่งล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอขึ้นเป็นรัชทายาทในตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอันเป็นพระราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

0: ครั้งนั้นพระองค์ให้ใช้พื้นที่พระราชวังบวรสถานมงคลเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครจัดแสดงสิ่งของมีค่าที่ย้ายมาจากมิวเซียมหลวงพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมมหาราชวังซึ่งพัฒนาต่อมาเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกว่า236ปีของพระราชวังบวรสถานมงคลและ131ปีของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครได้สั่งสมให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถาบันแห่งการอนุรักษ์ดูแลรักษาโบราณวัตถุศิลปวัตถุมากกว่า 30,000 รายการรวมถึงสถาปัตยกรรมไทยศิลปกรรมไทยประเพณีและศิลปะงานช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกสาขาอันเป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติบนผืนแผ่นดินไทยด้วยระยะเวลาที่ยาวนานเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมสภาพของสถาปัตยกรรมโบราณวัตถุศิลปวัตถุกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจึงเริ่มศึกษาสภาพพื้นที่ทั้งทางโบราณคดีเอกสารประวัติศาสตร์โครงสร้างสถาปัตยกรรมและแนวทางการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติมาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัยและบริการนิทรรศการความรู้กระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีรากเหง้าอันยาวนานแก่เยาวชนพลเมืองไทยและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป
1: ขอบคุณคลิปวิดีทัศน์จากกรมศิลปากรนะครับนักเรียนครับนักเรียนหลังจากที่จบวิดีทัศน์ไปเมื่อกี้นักเรียนได้ตั้งใจดูไหมครับตั้งใจดูคุณครูมีคำถามครับนักเรียนนักเรียนเห็นอะไรจากวิดีทัศน์บ้างครับ
2: ว
1: ัง
2: เป็นที่นั่งที่ต้องถือมัน
1: ที่นั่งอะไรครับของเก่ามากมายเลยพิพิธภัณฑ์อะไรครับ
2: ร
1: ู
2: ปป
1: ั้
2: น
1: โบราณ
2: วัตถุ
1: โบราณวัตถุครับอะไรอีกพระพุทธรูปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วคำว่าแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักเรียนในที่เนี้ยคือที่ไหนนักเรียนทราบไหม
2: วังหน้า
1: วังหน้าหรืออะไรครับพระราชอะไร
2: พระราชวังบวรสถาน
1: พระราชวังบวรสถานมงคลนั่นเองหรือเรียกกันว่าวังหน้านะครับวังหน้าเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์สำคัญนะครับของประเทศไทยนี่นะครับคือพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครครับตั้งอยู่ที่จังหวัด
2: กร
1: ุงเทพมหานครครับเก่งมากเป็นแหล่งที่รวบรวมโบราณวัตถุต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนคุณครูยกตัวอย่างนะครับนี่ภาพแรกนะครับนักเรียนคือพระพุทธสิหิงครับนักเรียนเป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทยเลยมีอายุเก่าแก่มากนะครับแล้วก็ต่อไปอันนี
2: ้
1: พระคเนศหรือ
2: พระ
1: พิคเนศก็ได้เช่นกันนะฮะ องค์นี้ก็มีอายุเก่าแก่เช่นกันนักเรียนเรา เป็นศิลปะนะครับแบบนักเรียนทราบไหมแบบชวานักเรียนรู้จักชวาไหมรู้จักอินโดนีเซียไหมครับนี่คือเป็นศิลปะแบบชวานะครับครั้นที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยหรือรัชกาลที่5ของเราเสด็จประพาสชวานะครับได้มีผู้สำเร็จราชการเนี่ยมอบให้ก็คือองค์นี้นะครับต่อไปรู้จักกันดีอันนี้คืออะไรครับ
2: ศ
1: ิลาจารึกหลักที
2: ่
1: 1เป็นของสมัยไหนครับ
2: สมัย
1: สุโขทัยใครเป็นผู้สร้างครับ
2: พ่อ
1: ขุนรามคำแหงครับผมต่อไปอันนี้ครับทราบไหมพระปัทธมะปาณีโพธิสัตว์ครับนักเรียนเคยได้ยินไหมชื่อนี้อีกชื่อหนึ่งคือสมเด็จพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเคยได้ยินไหมครับก็คือองค์นี้นะครับเราพบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับของประเทศไทยนี่เองทั้งหมดเนี่ยเรารวบรวมอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะครับนักเรียนทราบไหมว่านี่คืออะไร
3: พระมหาพ
1: ิชัยราชรถใช้ทำอะไรครับนักเรียนทราบไหมเคยเห็นไหมครับ
2: เคยเห็นในข่าว
1: ในข่าวใช่ไหมในพิธีสำคัญใช่ไหมครับนักเรียนพระมหาพิชัยราชรถเนี่ยใช้ในพิธีเคลื่อนพระศพนะครับของพระมหากษัตริย์สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จนหมดคาบนะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายลักษณะการใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือได้นะครับรวมทั้งระบุแหล่งที่เหมาะสมนะครับและก็ความสำคัญของแหล่งข้อมูล

0: นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับผมก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบทวนนักเรียนก่อนครับเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทหลักๆนักเรียนซึ่ง3ประเภทหลักๆประเภทแรกเนี่ยเราจะจำแนกตามอะไรครับตามความสำคัญนั่นเองซึ่งจำแนกตามความสำคัญเราจะแบ่งได้เป็น
1: 2
0: ประเภทประเภทแรกคือ
2: หลักฐานชั้นต้น
0: หลักฐานชั้นต้นประเภทที่2ค
2: ือ
0: หลักฐานชั้นรองครับคุณครูมีคำถามหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองเนี่ยหลักฐานชั้นต้นคืออะไรครับหลักฐานที่อยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับส่วนหลักฐานชั้นรองล่ะ
3: ถูกสร้างขึ้นมาใหม
0: ่เกิดขึ้นหรือถูกสร้างขึ้นมาภายหลังนะครับยกตัวอย่างได้ไหมชั้นต้นคืออะไร
3: ศิลาจารึก
0: เลยอะไรครับใบลานจดหมายเหตุโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆใช่ไหมครับต่อมาหลักฐานชั้นรองล่ะเราคิดถึงอะไร
3: หน
0: ังสืองานวิจัยประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือ1ประเภทต่อไปประเภทที่2ครับเราจะแบ่งตามยุคสมัยครับซึ่งยุคสมัยเนี่ยเราก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทเช่นกันคือ
4: สมัยก่อนประวัติศาสตร์
0: ก่อนประวัติศาสตร์กับ
4: สมัย
0: ประวัติศาสตร์แล้วก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยแยกกันยังไงครับต่างกันอย่างไรนักเรียนทราบไหมเรานับว่าหลักฐานชิ้นนี้เป็นก่อนประวัติศาสตร์หลักฐานชิ้นนี้เป็นสมัยประวัติศาสตร์อย่างไรครับโดยมีอะไรโดยมีอักษรนักเรียนถ้าเราพบว่าสมัยนี้มีอักษรปุ๊บสมัยนี้ก็จะเป็นสมัย
3: ประว
0: ัติศาสตร์แต่ถ้าสมัยนี้ที่เราศึกษาไม่พบลายลักษณ์อักษรเลยเราจะพูดว่าสมัยนี้เป็น
3: สม
0: ั
3: ยก
0: ่อนประวัติศาสตร์นะครับต่อไปเราจะแบ่งแยกประเภทเป็นแบบลักษณะนะครับก็คือแบบมีลายลักษณ์อักษรกับ
3: ไม
0: ่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรคืออะไรยกตัวอย่างได้ไหมครับ
3: พงศาวดาร
0: เขียนเลยชัดๆอะไรอีก
3: ศ
0: ิลาจารึกกฎหมายเหตุใบลานเก่งมากครับแล้วหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรล่ะครับ
3: ภาพถ
0: ่
3: าย
0: ภาพถ่ายเจดีย์อะไรครับ
3: ว
0: ัดโบราณสถานต่างๆโบราณวัตถุใช่ไหมครับเก่งมากครับผมนี่คือความรู้เดิมของเรานะครับต่อไปวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักเรียนซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีอยู่มากมายเลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาค้นหากันครับว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถพบได้ที่ไหนพบได้ที่แหล่งไหนนักเรียนเข้าใจไหมครับ
3: เข้าใจคร
0: ับ ภาพแรกนักเรียนแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทราบไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
5: หอจดหมายแห
0: ่
5: งชาติ
0: หอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยนักเรียนเคยได้ยินไหมครับ
5: ไม่เคย
0: ใช่ไหมฮะไม่เป็นไรครับที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยนักเรียนเป็นสถานที่นะครับที่รวบรวมอะไรจดหมาย
3: จดหมาย
0: เหตุจดหมายเหตุคืออะไรนักเรียน
5: จดหมายที่จดหมาย
0: เป็นเอกสารนักเรียนที่เขียนวันเดือนปีอย่างชัดเจนนะครับนักเรียนแล้วก็บ่งบอกถึงเหตุการณ์ในสมัยนั้นๆเข้าใจไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมเอกสารและตำราต่างๆนะครับต่อไปอีกหนึ่งสถานที
5: ่
0: ห้องสมุดถูกต้องครับแต่นี่เป็นหอสมุดแห่งชาตินักเรียนเข้าใจคำว่าหอสมุดแห่งชาติไหมคิดว่าที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานประเภทไหนครับหนังสืออะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนหนังสือตำราใบลานจารึกต่างๆแล้วก็ภาพถ่ายก็สามารถเก็บได้นะครับแล้วก็คลิปเสียงนะครับจะรวบรวมที่นี่เลยต่อไปทราบไหมไม่ทราบเลยใช่ไหมครับใครเคยไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนักเรียนครับที่นี่คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีคุณครูยกตัวอย่างมาเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานต่างๆทางโบราณคดีเช่นโครงกระดูกวัตถุโบราณอะไรครับไหหม้อโลงศพด้วยนักเรียนโลงศพที่ทำจากไม้เยอะแยะมากมายเลยที่เก็บไว้ที่นี่นะครับต่อไปครับคืออะไรคืออะไรครับมีการเป็นฉากๆคิดว่าคืออะไร
5: ห
0: ้
5: องข
0: ังหรออันนี้คือดินเขาทำอะไรครับ
5: แกะสล
0: ักหรอ
5: ขูด
0: นี่คือแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีนักเรียน เห็นไหมว่าเป็นดินแล้วก็ขุดลงไปใช่ไหมครับเพื่อหาของโบราณที่อยู่ข้างใต้ที่ทับถมโดยดินเนี่ยเริ่มทับมาเรื่อยๆนะเรื่อยแต่ละยุคสมัยนะครับแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีเราจะพบอะไรโครงกระดูกแน่ๆอะไรอีกเศษซากไหหม้อต่างๆใช่ไหมครับเก่งมากต่อไปที่ไหนครับอาจคืออะไรก่อนโบราณอะไร
2: โบราณสถาน
0: นักเรียนคุณครูยกตัวอย่างที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีมานะครับอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีมากมายเลยทั้งจังหวัดอยุธยาจังหวัดสุโขทัยอะไรอีกกำแพงเพชรก็มีครับแล้วก็การก็มีใกล้ๆเราคือจังหวัดอะไรครับนักเรียนต้นทางเพชรบุรีที่อุทยานประวัติศาสตร์อะไร
6: เขาว
0: ังหรือพระนครคีรีเก่งมากครับผมอีกหนึ่งแหล่งหลักฐานที่นักเรียนอาจจะไม่คิดถึงนะครับอันนี้คืออะไรครับมีคนมากมายเลย
7: เสื้อผ้า
0: ด้วยคุณครูยกตัวอย่างแหล่งนี้มาคือเป็นปราชญ์ชาวบ้านนักเรียนคนนี้เลยเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับที่คุณครูยกตัวอย่างก็คือที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนนะครับที่จังหวัดสระบุรีอาจารย์คนนี้นะครับเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่รวบรวมเนี่ยข้อมูลต่างๆของชาติพันธุ์ไทยยวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายการทอผ้าการทำกระเป๋าการสร้างบ้านเรือนวิถีชีวิตต่างๆของเขานะครับมีการเก็บรวบรวมที่หอวัฒนธรรมพื้นบ้านคำว่าหอวัฒนธรรมพื้นบ้านเปรียบเสมือนอะไรครับถูกต้องครับใช่คล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์เลยนักเรียนเก่งมากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่คุณครูยกตัวอย่างมาเนี่ยนี่คือแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะครับโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมครับผ่านใบงานคุณครูจะยกตัวอย่างข้อความมาครับยกตัวอย่างเช่นของขวัญต้องการทำรายงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยานักเรียนคิดว่าของขวัญเนี่ยจะไปหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ที่ไหนบ้างครับที่ไหนโบราณสถานที่อยุธยาที่ไหนครับพิพิธภัณฑ์ที่อยุธยาอะไรนะ Google ได้ครับหอสมุดก็ได้ครับวัดจริงๆเลยที่เราลงไปก็ได้เช่นกันครับนักเรียนพอเห็นภาพไหมคุณครูจะให้นักเรียนเขียนแหล่งหลักฐานนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับออกมารับครับ

0: นักเรียนครับนักเรียนมีทั้งหมด5กลุ่มนะครับคุณครูมีทั้งหมด6หัวข้อแรกนะครับคือน้ำหวานนะครับต้องการไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์นักเรียนเข้าใจศิลปกรรมไหมคืออะไรครับศิลปกรรมเข้าใจไหมประติมากรรมสถาปัตยกรรมจิตกรรมล้วนเป็นศิลปกรรมเข้าใจไหมครับภาพถ่ายวัดวาอารามต่างๆนี่คือศิลปกรรมนะครับเขาต้องการรู้ข้อมูลศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยน้ำหวานจะต้องไปศึกษาที่แหล่งไหนเข้าใจไหมครับใครได้น้ำหวานใครได้น้ำหวานกลุ่มไหนยกมือน้ำหวานครับกลุ่มน้ำหวานกลุ่มน้ำหวานก็เขียนไปเลยครับว่าแหล่งหลักฐานเนี้ยเราจะไปหาได้ที่ไหนเข้าใจไหมครับเขียนเป็นไมด์แมปได้เลยนักเรียนสำหรับบทความต่อไปนะครับน้ำใสเนี่ยอยากทำหนังสือภาพถ่ายนักเรียนที่จะมาบอกเรื่องราวสถานที่สำคัญในเกาะรัตนโกสินทร์นักเรียนคิดว่าน้ำใสเนี่ยจะต้องไปศึกษาแหล่งหลักฐานที่ไหนบ้างครับหอสมุดไปเที่ยวเองได้ไหมได้เหมือนกันนะครับนี่คือแหล่งหลักฐานต่อไปครับต้นตาลอยากพาเพื่อนไปศึกษาประวัติศาสตร์วัดสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์นักเรียนคิดว่าต้นตาลจะพาเพื่อนไปที่ไหนได้บ้างครับที่ไหนวัดเลยใช่ไหมครับในกรุงเทพมหานครนั่นเองบทความต่อไปนะครับวายุสนใจเรื่องราวความเป็นมาของชาติพันธุ์ไทยยวนนะครับในประเทศไทยนักเรียนคิดว่าวายุเนี่ยจะต้องไปศึกษาแหล่งหลักฐานที่ไหนบ้างครับ
1: สระบ
0: ุ
1: ร
0: ีสระบุรีก็ได้มีชาวไทยยวนอยู่เยอะใช่ไหมครับแล้วก็หอสมุดแล้วก็หอวัฒนธรรมพื้นบ้านของเขาใช่ไหมครับนี่ครูยกตัวอย่างให้แล้วนะต่อไปจันเจ้าสนใจศึกษาพงศาวดารเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา

0: พงศาวดารเนี่ยเราจะไปเจอได้ที่ไหนครับแหล่งไหน
1: หอสม
0: ุดพิพิธภัณฑ์ก็ได้เช่นกันครับเก่งมากทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างนะครับ6ตัวอย่างที่คุณครูนำมานะครับนักเรียนเริ่มทำได้เลยครับหากมีข้อสงสัยสามารถถามครูได้เลย

0: ครับนักเรียนเสร็จไหมครับ
1: เสร
0: ็จครับผมโอเคเดี๋ยวคุณครูจะให้ทุกกลุ่มนะครับส่งตัวแทนออกมาเราได้หาแหล่งหลักฐานไหนไว้บ้างนะครับกลุ่มไหนพร้อมครับยกมือมาครับกลุ่มนี้ได้วายุนะครับวายุเนี่ยต้องการสนใจเรื่องราวความเป็นมาของชาติพันธุ์ไทยยวนในประเทศไทยครับวายุเนี่ยจะต้องศึกษาแหล่งหลักฐานไหนได้นักเรียนหาที่ไหนมาบ้าง
2: 1ค่ะไปสระบุรีค่ะ
0: ไปสระบุรีเลยไปหาแหล่งเขาเลยใช่ไหมครับเก่งมากต่อไปครับ
2: 2ค่ะไปที่หอวัฒนธรรมพ
0: ื้
2: นบ้าน
0: ไปหอวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือพิพิธภัณฑ์นะครับครับผม
2: 3ค่ะไปค้นหาข้อมูลในหอสมุดค่ะ
0: ค้นหาข้อมูลในหอสมุดหรือห้องสมุดนะครับ
2: 4ค่ะดูในรูปภาพค่ะ
0: แล้วก็ดูจากรูปภาพก็ได้เช่นกันฮะ
2: 5ค่ะถามปราชญ์ชาวบ้านค่ะ
0: ถามจากปราชญ์ชาวบ้านเลยที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับไทยยวนครับได้เหมือนกันครับ
2: 6ค่ะดูในอินเทอร์เน็ต
0: แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นกันครับเก่งมากครับขอบคุณครับต่อไปนักเรียนกลุ่มต่อไปใครอยากมานำเสนอครับยกมือเชิญครับผมกลุ่มนี้ได้จันเจ้านะครับจันเจ้าเนี่ยสนใจศึกษาพงศาวดารเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาจันเจ้าจะต้องไปที่แหล่งไหนได้บ้างครับ
3: ไปที่หอสมุดแห่งชาติ
0: ไปหอสมุดแห่งชาติเลยอะไรอีกครับ
3: ไปที่หอจดหมายเหตุครับ
0: ไปศึกษาหอจดหมายเหตุนะครับเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจได้เหมือนกันครับ
3: แล้วก็พิพิธภัณฑ์คร
0: ับ พิพิธภัณฑ์แล้วก็
3: สอบถามนักวิชาการคร
0: ับ แล้วก็ไปถามนักวิชาการเลยครับเก่งมากครับผมขอบคุณครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มนี้ได้ต้นตาลนะครับต้นตาลเนี่ยอยากพาเพื่อนไปศึกษาประวัติศาสตร์วัดสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ต้นตาลจะต้องไปที่แหล่งไหนครับ
4: วัดสมัยโบราณค
0: ่
4: ะ
0: ไปวัดสมัยโบราณเลยอะไรอีก
4: ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะ
0: ศึกษาหรือค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก
4: ็ภาพถ่ายวัดค่ะ
0: ก็คือไปศึกษาจากภาพถ่ายที่เป็นรูปวัดเลยได้เช่นกันครับ
4: ห้องสมุด
0: ไปห้องสมุดหรือไปหอสมุดได้ครับ
4: ถามจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้น
0: ถามจากผู้รู้หรือชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็ได้เช่นกันครับผม
4: พิพิธภัณฑ
0: ์ไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็
4: โบราณสถาน
0: แล้วก็ศึกษาโบราณสถานในวัดได้เช่นกันครับขอบคุณครับกลุ่มต่อไปครับเชิญครับผมกลุ่มนี้ได้น้ำหวานนะครับน้ำหวานเนี่ยต้องการไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ศิลปกรรมก็ได้แก่สถาปัตย์จิตรกรรมแล้วก็ประติมากรรมนะครับเนี่ยน้ำหวานเนี่ยจะต้องไปแหล่งไหนบ้างนักเรียน
4: หอสมุดห้องสมุด
0: ไปหอสมุดกับห้องสมุดได้เช่นกันครับ
4: ราชวัง
0: ไปพระราชวังเลยไปศึกษาศิลปกรรมนะครับได้เหมือนกันครับ
4: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
0: พิพิธภัณฑ์ทัศนะแห่งชาติครับผม
4: ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
0: ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตครับแล้วก
4: ็แหล่งข้อมูล
0: แหล่งข้อมูลก็ได้เช่นกันครับ
4: ป้อม
0: ไปป้อมแล้วก็สุดท้าย
4: วัด
0: ไปวัดครับผมเก่งมากครับต่อไปครับกลุ่มต่อไปขอบคุณครับกลุ่มนี้ได้น้ำใสนะครับน้ำใสอยากทำหนังสือภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวสถานที่สำคัญในเกาะรัตนโกสินทร์น้ำใสเนี่ยจะต้องไปแหล่งไหนครับ
5: 1วัดพระแก
0: ้
5: ว
0: ไปวัดพระแก้วเลยได้เหมือนกันครับ
2: 2ไปหอสมุดและโบราณสถาน
0: ไปหอสมุดศึกษาเรื่องราวหรือไปโบราณสถานสถานที่จริงเลยครับแล้วก
2: ็3ไปหอจดหมายเหตุ
0: ไปหอจดหมายเหตุครับผม
4: 4ไปย่านการค้าครับ
0: ย่านการค้าเลยไปศึกษาใช่ไหมครับไปถ่ายภาพย่านการค้าเก่าๆนะครับแล้วก็
4: สุดท้ายครับพิพิธภัณฑ์
0: ไปพิพิธภัณฑ์ครับผมเก่งมากครับตบมือให้ทุกคนหน่อยครับ

ครับต่อไปนะครับนักเรียนหลังจากที่เราเนี่ยได้ศึกษาแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่5ครับเรื่องแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนสามารถเปิดไปหน้าที่120ของแบบฝึกนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานนะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับกำกับดูแลนักเรียนครับผม

0: สำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีคำถามครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นคาบมาเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับคุณครูขอ 2-3 คนครับตัวแทนเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างสำหรับคาบนี้ครับ
1: วิธีการแยกสถานที่ต่างๆค่ะ
0: วิธีการแยกสถานที่ต่างๆ
1: ในการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เราอยากรู้ค่ะ
0: ในการหาข้อมูลหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์โอเคได้เหมือนกันครับ

0: มีคนอื่นไหมครับได้ครับ
1: ได้รู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ครับ
0: แหล่งข้อมูลของที่มาโอเคได้ครับเก่งมากต่อไปมีอีกไหมขออีกหนึ่งคนช่วยกันตอบครับนักเรียนมีอีกไหมครับหนึ่งคนได้ครับผม
2: ได้รู้โบราณสถานเพิ่มมากขึ้นครับ
0: ได้รู้โบราณสถานแหล่งโบราณสถานใช่ไหมฮะแหล่งหลักฐานต่างๆมากขึ้นเก่งมากครับขอบคุณครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้น

0: อนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: A garbage truck has been damaged by accident. Does the truck driver have to accept liability for such damage? Mr. Black, the plaintiff, is a garbage truck driver affiliated with Bangkok Metropolitan Administration or BMA. One day, Mr. Black drove a heavy laden garbage truck alone. The truck was loaded with the huge amount of wet waste. Without helper in navigation, Mr. Black slowly drove the truck with average speed and kept left. After crossing a steep bridge, Mr. Black had to turn right at a road curve. All of a sudden, a metal part of the truck accidentally hit and pulled cable wires, and then an electric pole fell down on the truck. The BMA held Mr. Black liable for damages amounting to 100,000 baht. They issued an order demanding Mr. Black to pay for the damages within 30 days, as from the day he was notified of the order. Mr. Black then filed a case with the administrative court, requesting the court to revoke such order. The Supreme Administrative Court's judgment number OPOR 13/2566. It was deemed negligence when the plaintiff drove the heavy laden garbage truck without any helper in navigation. Despite average or low speed, it was still risky when the plaintiff had to turn right at the road curve after crossing the steep bridge. As a result, the metal part of truck accidentally hit and pulled cable wires. Then the electric pole fell down on the truck. Nevertheless, the cable wires were installed across the curved section of the road without consideration for public safety. Therefore, the plaintiff was not deemed to have acted with intent or to be liable for gross negligence. As a result, the plaintiff shall not be held liable for wrongful act under Section 8, Paragraph 1 and Section 10, Paragraph 1 of Act on Liability for Wrongful Acts of Officials, Buddhist Era 2539 or the year 1996. The court rules that the order demanding payment for damages is revoked.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:00 น

10นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โห
3: เฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: เราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.thเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน ันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครอง

0: ทองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่เรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมาที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงแรกของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฟังถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเหลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้งออนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป ระบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่าภาษามือค่ะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์วัชรราชธิดาเวลา 9:25 นาทีวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมา
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานหลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานหลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอ

0: ขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนกันขอบคุณค่ะท่านหญิง15มิถุนายน2569
1: อีกหนึ่งความทรงจำของประสบกรณิกรชาวไทยที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการกำลังใจตั้งปณิธานที่จะน้อมนำแนวทางการทรงงานมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพร้อมบอกเล่าหลักการทรงงานของพระองค์คือทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแพร่มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อประชาชนนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตย้อนรำลึกถึงปี2560ขณะดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสว่าได้รับการประสานจากกองงานในพระราชดำริผ่านกระทรวงมหาดไทยขออภัยครับผ่านกระทรวงสาธารณสุขในการเข้าดำเนินงานโครงการกำลังใจเพื่อดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำนราธิวาสซึ่งขณะนั้นเผชิญกับปัญหาความแออัดและโรคระบาดจากพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเน้นช่วยเหลือสตรีและเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพตนเองได้ขอพระราชทานอนุญาตนำองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขมาบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อดูแลผู้ต้องขังกว่า 3,000 คนอย่างทั่วถึงโดยนำเสนอแนวคิดการพัฒนา7ประการพระองค์ทรงสนพระทัยและพระราชทานให้ขับเคลื่อนจนสำเร็จแนวคิดทั้ง7ประการของนายแพทย์สมหมายได้รับพระราชทานสัญลักษณ์ยกนิ้วโป้งแสดงความชื่นชมผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากพระองค์และโมเดลดังกล่าวสำเร็จเป็นรูปธรรมครั้งแรกที่เรือนจำนราธิวาสและพระองค์ได้เสด็จมาทรงติดตามผลงานด้วยพระองค์เอง
2: พระองค์บอกกับพี่แมวว่าถ้าทำสำเร็จนะฉันจะมาเยี่ยมโครงการนี้ที่นราธิวาสแล้วพระองค์ก็มาจริงอันนี้เล่าเลยสิ่งที่ประทับใจคือท่านถามว่าวันนี้มาให้กำลังใจทีมงานอธิวาสนะที่ทำโครงการอสรจท่านมาทรงเปิดโครงการนี้ที่แรกก็คือเริ่มต้นที่อธิวาสพอเข้าเฝ้าท่านก็บอกว่าที่นี่ดีมากเลยฉันก็อยากที่จะสื่อสารท่านบอกว่าหลักการที่ทรงงานของพระองค์นะทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแผ่จะไม่ทำแบบเล่นๆนะจำนะคือทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแผ่งานของเราอะเราไม่ชอบทำเล่นๆสร้างความตั้งใจสูงสุดอีกครั้งนะฮะ
1: เนื้อคิด7ประการของนายแพทย์สมหมายประกอบด้วยการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรือว่าอสรจอบรมผู้ต้องขังด้วยหลักสูตรอสมเพื่อให้ดูแลสุขภาพกันเองเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีจำกัดโมเดลบำบัดยาเสพติดครบวงจรผสมผสานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในเรือนจำศูนย์วิจัยสมุนไพรไทยลานกำลังใจพื้นที่สาธารณะในเรือนจำกองทุนคนดีสีเรือนจำสนับสนุนกลุ่มอสรจที่ตั้งใจทำงานวันกำลังใจแห่งชาติเสนอให้วันที่7ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติเป็นวันแห่งการสร้างกำลังใจให้แก่กันบ้านกึ่งวิถีจำลองสภาพแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคมนอกจากนี้นายแพทย์สมหมายยังได้รับพระราชทานสคส.พร้อมลายพหัตถ์ถึง3ครั้งและเสื้อพระราชทานซึ่งนับเป็นมงคลสูงสุดและเป็นสิ่งเตือนใจในการทำงานเสมอมา
2: เห็นรูปท่านทุกครั้งอ่ะผมก็จะโชว์ขึ้น Facebook ทุกครั้งเลยมันเป็น

ได้เรียนรู้การทำงานนะได้เอางานพระองค์เนี่ยมาขับเคลื่อนมันตรงกับความรู้สึกผมที่อยากให้งานราชการมันสำเร็จและผมก็จะบอกพระองค์ว่าจะช่วยทำต่อเนื่องโครงการนี้นะจนกว่าผมจะ

0: ลูกชั่วหลานว่าเราจะรักสถาบันพระมหากษัตริย์และพระองค์พาก็จะเป็นพระองค์หนึ่งซึ่งผมจะจดจำไปตลอดชีวิตขอให้พระองค์สู่สิริสวรรคาลัยครับ
1: ชาวบ้านบ้านนกวักจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเผยภาพความประทับใจเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2563เป็นภาพเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปยังบ้านบางนกวักอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2563ที่ทรงวิ่งสลับกับพระดำเนินเพื่อทอดพระเนตรสภาพน้ำที่ท่วมขังซึ่งชาวบ้านจะจดจำไม่รู้ลืม
2: ตอนที่ว่าพระองค์เสด็จมาถึงก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปหาประชาชนเลยพอไปถึงก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยใช่ไหมก็เข้าไปหาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยจับมือพระองค์ท่านแล้วก็มอบของตรงยังชีพให้แล้วพอเสร็จจากที่ว่ามอบที่จุดรับเสด็จพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงเดินตลอดแนวเป็น2กิโลที่ว่าพระองค์เดินดูชาวบ้านที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมครับแล้วก็แจกของไปด้วยแจกของพระราชทานไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยครับเป็นประมาณ2กิโลที่ว่าพระองค์ดูนะครับว่าชาวบ้านที่ว่าได้รับในความเดือดร้อนในพื้นที่พระองค์จะดูหมดเลยครับว่าหัวจะมีหญ้ากินไหมมีชาวบ้านจะมีอะไรกินไหมความพระองค์ใส่ใจมากเลยครับ
1: นอกจากคำบอกเล่าของนายอุดมคำทองแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12บ้านนกวักชาวบ้านในพื้นที่อีกหลายคนยังได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนั้นขณะเดินทางมาร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระองค์ที่โรงเรียนบางนกวักต่างนำภาพถ่ายเก่ามาเปิดดูและบอกเล่าความทรงจำครั้งนั้นว่าพระองค์เสด็จมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยความห่วงใยทรงวิ่งสลับพระดำเนินเป็นระยะทาง 2-3 กิโลเมตรทรงมีพระปฏิสันถารพร้อมพระราชทานถุงยางชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแก่ราษฎรและทรงพระราชทานให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่และสะพานเดินข้ามมายังอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านบางนกวักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางของเด็กๆยามน้ำท่วมอีกทั้งพระราชทานเรือไว้ให้ใช้รับส่งนักเรียนและประชาชนเวลาเกิดน้ำท่วมอีกด้วยชาวบ้านต่างน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: แกสลิดมาโดยที่ไม่เข้าติ้นเลยแกจะเดินไปหาประชาชนที่ริมถนนหมดเลยแล้วก็พอมอบของพระราชทานแกก็มอบโดยพระองค์เองค่ะพระองค์ไม่ถือตัวเลยจ้ะก็แบบว่าตื่นตันใจไปหมดแกจับมือถือแขนทุกคนที่มาที่ได้รับของพระราชทานนะเนาะ
4: พระองค์ตัดอะไรแบบ
3: พระองค์ตัดบอกว่าไม่ต้องเกรงใจอะไรพวกเนี้ยก็ร้องไห้อ่ะก็ไม่นึกเลยนะว่าพระองค์ก็ยังเยาว์วัยอยู่พอ40ฝ่า27พรรษาก็จะย้าย
5: ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านมาพระราชทานของที่บ้านบักหนกวักนะคะคือซาบซึ้งมากเลยค่ะพอทราบข่าวก็เสียใจครับชาวบ้านบางนกวักก็เสียใจทุกคนค่ะท่านมาเห็นที่ชาวบ้านบางนกวักที่กำลังลำบากอะค่ะถึงท่านก็มาตัดว่ามาดูที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนว่าโรงเรียนยังสมัยดึกดำบรรพ์อยู่เลยค่ะง่ายๆท่านบอกว่าท่านจะสร้างโรงเรียนให้กับบ้านบางนกวักนะคะตอนนี้ท่านก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเรามากเลยค่ะมากมากเลยค่ะทั้ง
1: ชาวบ้านยังคงจดจำภาพแห่งความประทับใจโดยเฉพาะพระจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงมีพระปฏิสันถารกับประชาชนอย่างใกล้ชิด

0: และส่งห่วงใยความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างจริงใจซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของทุกคน
1: เรื่องราวน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในยามวิกฤตได้ทิ้งความทรงจำที่งดงามไว้เสมอให้กับราษฎรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรหลังถูกน้ำท่วมอย่างหนักเมื่อปลายปี2567ย้อนกลับไปช่วงปลายปี2567เหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรน้ำป่าได้แล้วล่ะไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรทำให้ประชาชนนั้นตกอยู่ในความยากลำบากแต่ด้วยน้ำพระทัยจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้แก่ประชาชนเป็นการส่งมอบกำลังใจให้สามารถยืนหยัดได้อีกครั้งทีมข่าวได้ลงพื้นที่พูดคุยกับนางอุทิศรัตนทองอายุ76ปีและนางรัตนาพรนิยกิจอายุ45ปีสองแม่ลูกที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่25หมู่ที่4ตำบลสวีอำเภอสวีได้ย้อนเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่าน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมตัวบ้านอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงกว่า2เมตรทะลักถึงชั้น2ของบ้านทรัพย์สินส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำแต่ว่าทั้งสองต่างรู้สึกดีใจและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนทำให้ได้รับรู้ว่าในยามวิกฤตประชาชนไม่เคยถูกทอดทิ้งแต่ก็เสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสิ้นพระชนของพระองค์ท่าน
2: ก็ตอนน้ำเข้าบ้านเราก็จะทยอยพาคนในบ้านออกจากพื้นที่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้ำจะเยอะขนาดไหนแล้วเราก็พยายามเอาของจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนบ้านแล้วก็เพราะว่าถ้าเราอยู่ที่เนี่ยปัญหาก็จะเกิดคืออาหารการกินเราก็ลำบาก
3: ก็มี
2: ของทางอำเภอทางอบต.ใช่ค่ะก็จะมาช่วยก็ตื้นตันใจนะคะที่ว่าท่านไม่ทิ้งพวกเราชาวไทยใช่ค่ะก็ปลาปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะก็เสียใจมากกับการสิ้นพระชนของพระองค์น้ำตาไหล
3: อยากบอกอะไรถึงพระองค
2: ์ก็เราในฐานะพวกเราชาวไทยก็รู้สึกปลาปลื้มของพระส่วนของพระองค์แล้วก็เราก็ชาวไทยเราคนชาวไทยก็อยากจะบอกว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเหมือนที่ท่านให้เราค่ะ
1: เช่นเดียวกับบ้านเลขที่24ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันโดยนางสุภาวดีสงวนศิลป์อายุ53ปีคืออีกหนึ่งผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยในครั้งนั้นซึ่งการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากพอได้รับถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมามอบให้ถึงมือรู้สึกตื้นตันใจและซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นอย่างมากและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในยามทุกข์ยากเสมอมา
4: ดีใจแหละปื้มใจนะเราก็น้ำตาไหลนั่นนึกถึงว่าอย่างนี้เราก็เป้าก็คือช่วยทุกเรื่องแหละที่เราเห็นอยู่ไม่ใช่ว่าแต่น้ำท่วมอย่างเดียวอันนู้นอันนี้เยอะแยะเนาะแต่เราก็ดีใจภูมิใจแหละแต่เคยเห็นพระองค์น่ารักเห็นตั้งแต่คือพี่อยู่กรุงเทพพี่ก็จะเห็นอยู่เห็นตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่พระองค์เล็กๆเนาะเราห่างกันไม่กี่ปีแต่ก็เกือบ10ปีเราเห็นอยู่คือเป็นห่วงตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าพระองค์เข้าที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเข้าโรงพยาบาลว่าลุ้นช่วยกันนึกในใจอ่ะเนาะก็เราก็ถามว่าเราเสียใจมั้ยเราเสียใจพระองค์ทําบุญช่วยมาเยอะเราก็เห็นตั้งแต่ตอนนู้นตอนนี้นะ
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่26มิถุนายนนี้นายอนุสิทธิ์สัมพันธาราปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งมีนายอนุ

0: ทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆรวมถึงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลในวันศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 7:00 น.พร้อมกันทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมในการจัดงานตามแนวทางปฏิบัติโดยกำหนดชื่อการจัดงานว่าการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายนซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31ธันวาคม2569การจัดงานครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศจะได้ร่วมการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในวาระมหามงคลครบ 99 พรรษา
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามผลพวงจากเรื่องของตะวันออกกลางที่ตอนนี้สหรัฐกับอิหร่านได้ข้อตกลงที่จะมีการหยุดยิงกันแล้วนะครับโดยจะมีการทำข้อตกลงกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูฟีดแบ็กหรือว่าผลจากฝั่งไทยกันบ้างมีมาตรการอะไรมารองรับสักครู่เดียวครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้ซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: แต่ไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ
1: ้
5: าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปสาย
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกจะบอกฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะวันนี้ค่ะวิชาสุขศึกษาของเราเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนจบในเรื่องของระบบสืบพันธุ์กันไปแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในระบบที่2นั่นก็คือระบบไหลเวียนโลหิตค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆเนี่ยจะต้องรู้จักถึงองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตกันก่อนค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทายค่ะให้นักเรียนนะคะเลือกแผ่นป้ายซึ่งแผ่นป้ายของครูเล็กมีทั้งหมด9หมายเลขด้วยกันซึ่งด้านหลังแผ่นป้ายนี้ก็จะมีรูปภาพอยู่ค่ะเป็นรูปภาพอะไรนั้นยังไม่บอกแต่ว่าเกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิตของเราค่ะวันนี้นะคะคุณครูเล็กให้กลุ่มที่5เลือก1หมายเลขค่ะหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข5นะคะหมายเลข5เลยนักเรียนปลายทางเลือกหมายเลขเดียวกันหรือเปล่าเอ่ยพอจะดูออกไหมคะว่าเป็นภาพของอะไรเอ่ยเอ๊ใช่หรือเปล่าอยากให้เปิดเพิ่มอีกได้ไหมคะขอเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: 8
2: หมายเลข8นะคะหมายเลข8เอ๊ภาพอะไรนะใช่หรือเปล่านะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าภาพนี้คือภาพของอะไรคะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะเฉลยด้วยการเปิดแผ่นป้ายทั้งหมดนี้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือภาพของอะไรภาพนี้นะคะก็เป็นภาพของอะไรเอ่ย
3: ห
2: ัวใจนะคะแต่ว่าภาพของหัวใจภาพนี้เนี่ยเป็นลักษณะโครงสร้างด้านในของหัวใจมนุษย์นั่นเองเอ๊หัวใจของเราเนี่ยลักษณะเหมือนสัญลักษณ์ที่เราเคยวาดภาพลงในสมุดหรือเปล่าคะที่เราวาดภาพกันสมัยเด็กๆเหมือนไหมเอ่ย
3: ไม่
2: เหมือนเลยใช่ไหมคะอยากจะทราบว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยทบทวนความรู้กันหน่อยนะคะว่านักเรียนทราบไหมคะว่าหัวใจเนี่ยอยู่บริเวณใดของร่างกายคะ
3: ห
2: ั
3: ว

0: หัวใจอยู่บริเวณใดของร่างกายคะ
1: หน้าอกข
0: ้างซ้ายจริงหรือเปล่าเอ่ยขอตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะ
2: หัวใจจะอยู่ตรงกลางหน้าอกค่ะแต่ว่าจะเอ็นไปข้างซ้ายมากกว่าค่ะ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบเดียวกับเพื่อนในต้นทางหรือเปล่าเอ่ยนักเรียนในห้องคิดว่าคำตอบนี้ถูกต้องหรือยังคะถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ของเรากันนะคะวันนี้ค่ะคุณครูเล็กเนี่ยก็นำหุ่นจำลองมาให้นักเรียนได้สังเกตนะคะหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะมีอวัยวะภายในของมนุษย์นะคะโดยวันนี้ค่ะเราจะสังเกตบริเวณหัวใจถ้าสังเกตดีๆแล้วเนี่ยหัวใจของเราจะอยู่ด้านหลังอวัยวะที่ชื่อว่าอะไรคะส่วนนี้จะมีกระดูกก่อนกระดูกซี่โครงและด้านหลังซี่โครงคืออะไรคะ
3: ปอด
0: เก่งมากค่ะจริงๆแล้วปอดของคนเรามีกี่ข้างด้วยกันคะ
3: 2
0: ข้างด้วยกันนะคะแต่ว่าคุณครูเล็กอยากให้เด็กๆเนี่ยเห็นหัวใจของเราชัดนะคะจึงนำปอดออกไป1ข้างจากของหุ่นจำลองนี้นะคะหัวใจของคนเราเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงกลางทรวงอกของเรานะคะแต่ว่าจะเอนไปทางด้านซ้ายหรือว่าอยู่เยื้องทางด้านซ้ายของร่างกายเราตรงกับที่เพื่อนตอบเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งมากเลยนะคะคุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนปลายทางนะคะจะได้ทบทวนความรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางค่ะแล้วใครทราบบ้างคะว่าหัวใจทำหน้าที่อะไรคะจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูคำถามข้อถัดไปค่ะคำถามข้อนี้นะคะถามว่าหัวใจทำหน้าที่อะไรคะให้นักเรียนนะคะลองปรึกษากันภายในกลุ่มของตนเองค่ะว่าจากที่เราเคยเรียนกันไปนะคะความรู้เดิมของเราค่ะว่าหัวใจของเราทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนปลายทางก็สามารถปรึกษากับเพื่อนๆได้เลยค่ะ

0: มีใครตอบได้บ้างคะเป็นตัวแทนของกลุ่มที่3บ้างค่ะหัวใจของคนเราทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดค่ะ
0: สูบฉีดเลือดใช่หรือเปล่าคะนักเรียนในห้องคิดว่าคำตอบของเพื่อนถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตนเองค่ะซึ่งหัวใจของเรานะคะทบทวนกันก่อนเลยหัวใจของเราจะทำหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตหรือว่าที่เราเรียกว่าเลือดนั่นเองไปไหนเอ่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรานั่นเองซึ่งหัวใจของเรานะคะลักษณะหัวใจของเราเนี่ยจะคล้ายกับดอกบัวตูมที่คว่ำหัวลงเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะ1กำปั้นหรือว่า1กำมือของเจ้าของหัวใจนักเรียนลองยกกำปั้นของตนเองขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยว่าหัวใจของเราเนี่ยจะมีขนาด

0: ประมาณเท่ากับกำปั้นของเราเลยถ้าเทียบกับขนาดตัวของเราเนี่ยหัวใจของเราเล็กหรือใหญ่คะ
1: เล
0: ็กนะคะแต่ว่าหัวใจของเราเนี่ยจะต้องทำงานทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดอยู่ตลอดเวลาเลยคุณครูเล็กมีคำถามค่ะนักเรียนคิดว่าขณะที่เรานอนหลับเนี่ยหัวใจของเราหยุดทำงานหรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่หยุดนะคะหัวใจของเราเนี่ยจะต้องทำงานตลอดเวลาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะต้องมีเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายตลอดเวลาถ้าหากว่าหัวใจของเราหยุดทำงานแสดงว่าเราเสียชีวิตแล้วนั่นเองดังนั้นการที่เรานอนหลับนะคะหัวใจของเราก็จะไม่หยุดทำงานนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องขององค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตเราก็รู้กันไปแล้วว่าองค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งอย่างนั่นก็คืออะไรเอ่ยหัวใจนะคะแต่ก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกด้วยเช่นกันที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายองค์ประกอบที่สำคัญของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญขององค์ประกอบที่สำคัญของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะคำถามข้อนี้นะคะคำถามค่ะนักเรียนรู้หรือไม่ว่าระบบไหลเวียนโลหิตจะทำงานอย่างสมบูรณ์ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างจากที่เราได้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็เห็นแล้วองค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งอย่างเลยคืออะไรคะ
1: ห
0: ัวใจนะคะแต่ว่าก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยที่สำคัญกับระบบไหลเวียนโลหิตด้วยเช่นกันค่ะคำถามนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะเก็บเอาไว้ในใจก่อนก็ได้แต่เมื่อเราเรียนจบชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องตอบคำถามนี้ได้นะคะว่าองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยถ้าจะทำงานอย่างสมบูรณ์จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่องค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตส่วนแรกนั่นก็คือหัวใจค่ะองค์ประกอบที่สองนะคะนั่นก็คือเลือดนะคะหรือว่าโลหิตของเรานั่นเองและองค์ประกอบที่สามนั่นก็คือหลอดเลือดค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็จะอธิบายทุกองค์ประกอบให้นักเรียนฟังเลยนะคะว่าแต่ละองค์ประกอบเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะและก็มีโครงสร้างอย่างไรค่ะเรามาเริ่มกันที่หัวใจเลยนะคะจากภาพนี้นะคะก็จะเป็นด้านในของหัวใจมนุษย์นั่นเองค่ะหัวใจของคนเรานะคะถ้าเราลองสังเกตเนี่ยนักเรียนคิดว่าหัวใจของเรามีทั้งหมดกี่ห้องคะ
1: 4
0: มีหลากหลายคำตอบมากเลยนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าหัวใจของมนุษย์นะคะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ห้องคะกี่ห้องเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะหัวใจของมนุษย์นะคะจะแบ่งออกเป็น4ห้องด้วยกันค่ะถ้าหากว่านักเรียนนะคะต้องการที่จะจดบันทึกข้อมูลนี้นะคะสามารถจดได้เลยแต่ถ้าหากว่าหัวใจวาดยากเกินไปนะคะก็ให้นักเรียนสามารถวาดตามรูปแบบที่นักเรียนถนัดได้เลยค่ะหัวใจของมนุษย์นะคะแบ่งออกเป็น4ห้องด้วยกันห้องแรกเนี่ยเราจะเริ่มนับจากด้านบนเป็นหัวใจห้องบนขวานั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็จะเริ่มนับลงมาจากข้างล่างนะคะก็จะเป็นหัวใจห้องล่างขวาค่ะจากนั้นนะคะก็จะถัดมาด้านบนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหัวใจห้องบนซ้ายค่ะและหัวใจห้องล่างซ้ายแต่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะคะบริเวณหัวใจเนี่ยก็จะมีผนังสีขาวๆคอยกั้นอยู่คืออะไรเอ่ยใครทราบบ้าง มีใครทราบไหมคะว่าหัวใจแต่ละห้องเนี่ยจะถูกกั้นด้วยอะไรคะสีขาวๆในภาพนักเรียนรู้จักคำว่าลิ้นหัวใจไหมเอ่ยบริเวณนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าลิ้นหัวใจซึ่งลิ้นหัวใจนะคะมีความสำคัญมากๆในโครงสร้างของหัวใจเนื่องจากว่าหัวใจนะคะจะต้องมีเลือดเข้ามาอยู่ตลอดเวลาจะส่งผ่านไปห้องบนขวาลงมาห้องล่างขวาได้นั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีลิ้นหัวใจเนี่ยหัวใจของเราก็จะ สูบ

ฉีดเลือดไปและมีเลือดย้อนขึ้นไปด้านบนดังนั้นนะคะลิ้นหัวใจที่เราเห็นเป็นสีขาวๆเป็นผนังกั้นนี้นะคะจะคอยกั้นไม่ให้เลือดของเราเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันในครั้งต่อไปด้วยในเรื่องขององค์ประกอบและหน้าที่ของหัวใจค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูองค์ประกอบส่วนถัดไปนั่นก็คือเลือดนั่นเองแต่เลือดของเรานะคะจะมีด้วยกัน3ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือเม็ดเลือดแดงค่ะประเภทที่2นั่นก็คือเม็ดเลือดขาวค่ะและ3ก็คือเกล็ดเลือดค่ะซึ่งทั้ง3ส่วนนี้นะคะก็ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่เม็ดเลือดแดงเลยนะคะว่าเม็ดเลือดแดงเขามีหน้าที่อะไรค่ะเม็ดเลือดแดงนะคะจะมีหน้าที่ที่สำคัญและก็มีส่วนประกอบหลักก็คือฮีโมโกลบินค่ะซึ่งฮีโมโกลบินนี้นะคะจะทำให้เลือดของเราเนี่ยมีสีแดงนั่นเองและทำให้เม็ดเลือดแดงของเรานะคะสามารถจับกับออกซิเจนเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายร่างกายของมนุษย์นะคะจำเป็นที่จะต้องมีออกซิเจนแต่ว่าเม็ดเลือดแดงนี้นะคะก็จะคอยจับกับออกซิเจนเพื่อนำไปให้ส่วนต่างๆหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายของเราค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลนี้ได้เลยนะคะ

0: ล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนถัดไปค่ะนั่นก็คือเม็ดเลือดขาวนะคะเม็ดเลือดขาวนะคะจะทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราในการต่อสู้กับเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกายของเรานั่นเองแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเรามีภาวะที่เม็ดเลือดขาวต่ำลงนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆได้ด้วยนะคะแสดงว่าเม็ดเลือดขาวสำคัญไหมคะ
1: สำค
0: ัญนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆค่ะ

ส่วนประกอบถัดไปนะคะนั่นก็คือเกล็ดเลือดค่ะซึ่งเกล็ดเลือดของเรานะคะก็จะมีหน้าที่ทำให้เลือดแข็งตัวเมื่อเลือดไหลออกจากร่างกายค่ะและถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเรานะคะมีเกล็ดเลือดต่ำหรือว่าเกล็ดเลือดน้อยเนี่ยก็จะส่งผลทำให้มีเลือดออกได้ง่ายเช่นเลือดออกตามไรฟันหรือว่าอาจจะมีจุดแดงๆอยู่บริเวณใต้ชั้นผิวหนังรวมไปถึงนะคะอาจจะมีการช้ำขึ้นบริเวณผิวหนังโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะนั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรามีเกล็ดเลือดต่ำนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าเรามีเกล็ดเลือดต่ำนะคะถ้าหากว่าร่างกายของเราเกิดบาดแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหลช้าค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนถัดไปนะคะนั่นก็คือหลอดเลือดค่ะในส่วนประกอบของหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดของเราค่ะจะสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกค่ะก็คือหลอดเลือดแดงค่ะถ้านักเรียนสังเกตเห็นนะคะจะอยู่บริเวณนี้ของหัวใจของเรานะคะด้านบนของหัวใจเราจะเรียกว่าหลอดเลือดแดงต่อมาค่ะก็จะเป็นหลอดเลือดดำจะอยู่บริเวณถัดมาจากหลอดเลือดแดงนะคะเราเรียกว่าหลอดเลือดดำแต่ว่าเราก็จะมีหลอดเลือดอีกหนึ่งประเภทเราจะเรียกว่าหลอดเลือดฝอยค่ะหลอดเลือดฝอยหน้าตาเขาจะ

เหมือนกับหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหน้าที่ของหลอดเลือดแต่ละประเภทมีหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะไปดูกันที่หลอดเลือดแดงค่ะหลอดเลือดแดงนะคะมีหน้าที่นำเลือดดีจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราค่ะหลอดเลือดแดงนี้นะคะจะมีหน้าที่ในการรับเลือดดีเลือดดีนี้มาจากไหนเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะซึ่งหัวใจของเรานะคะก็จะมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดนะคะมีทั้งเลือดดีและเลือดไม่ดีแต่ถ้าเป็นหลอดเลือดแดงเนี่ยให้นักเรียนจำไว้ให้ดีนะคะว่าเราจะนำเลือดที่ดีจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายของเราค่ะต่อมาในส่วนที่2นั่นก็คือหลอดเลือดดำค่ะหลอดเลือดดำนะคะจะมีหน้าที่ตรงกันข้ามกับหลอดเลือดแดงนะคะคือนำเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายนะคะกลับไปยังหัวใจของเราหน้าที่ของเขาจะสลับกันค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกได้เลยนะคะ

ส่วนต่อไปค่ะนั่นก็คือหลอดเลือดฝอยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับหลอดเลือดฝอยกันนะคะหลอดเลือดฝอยค่ะจะเป็นหลอดเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสานกันเป็นร่างแห่ค่ะซึ่งพอสานกันเป็นร่างแห่แบบนี้นะคะก็จะแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายมนุษย์นั่นเองซึ่งเจ้าหลอดเลือดฝอยนะคะเขาก็จะมีขนาดที่เล็กมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อเขามีขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไปแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่ออยู่ตามอวัยวะต่างๆของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆค่ะ

และหลอดเลือดทั้ง3หลอดเลือดที่เราได้เรียนกันไปนะคะหลอดเลือดนี้เนี่ยก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆในระบบไหลเวียนโลหิตค่ะโดยหลอดเลือดนะคะจะส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราซึ่งหลอดเลือดเนี่ยก็จะขนส่งทั้งเม็ดเลือดสารอาหารรวมไปถึงออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อของร่างกายมนุษย์และยังนำพาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากเนื้อเยื่อมนุษย์ด้วยซึ่งนักเรียนก็อาจจะยังสับสนอยู่นะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองเด็กๆก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบแต่ละส่วนกันก่อนนะคะเอาละค่ะคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะจดบันทึกข้อมูลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะกิจกรรมประจำวันนี้ของเรานะคะเป็นใบงานที่5เรื่ององค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานวันนี้ค่ะให้นักเรียนจับคู่หน้าที่ขององค์ประกอบระบบไหลเวียนโลหิตให้ถูกต้องค่ะใบงานที่5ของเราเรื่ององค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนได้เลยค่ะคำชี้แจงในช่วงของการทำกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที่5เรื่ององค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะดูแลนักเรียนระหว่างการทำกิจกรรมและให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยของนักเรียนในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูเล็กจะให้นักเรียนนะคะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมของเราวันนี้นั่นก็คือใบงานที่5ของเราค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาทำกิจกรรมของเราแล้วนะคะคุณครูเล็กหวังว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะทำใบงานที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเสร็จหรือยังเอ่ย
1: เสร็จแล้ว
0: นะคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะทำใบงานที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าทำเสร็จแล้วนะคะเราจะมาร่วมกันเฉลยพร้อมๆกันค่ะเราจะมาเฉลยใบงานที่5พร้อมกันแต่ว่าถ้าให้คุณครูเล็กนะคะให้เพื่อนยกมือตอบเราก็คงจะไม่เท่าเทียมกันวันนี้คุณครูเล็กมีระบบสุ่มค่ะระบบสุ่มของเรานะคะจะให้นักเรียนต้นทางนะคะช่วยเฉลยให้กับเพื่อนๆปลายทาง

0: ได้ฟังเพื่อนๆปลายทางก็สามารถให้กำลังใจส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆต้นทางได้เช่นกันค่ะกลุ่มแรกนะคะถ้าหากว่าคุณครูเล็กหยิบลูกปิงปองและได้หมายเลขใดนะคะให้กลุ่มนั้นนะคะทำการส่งตัวแทน1คนค่ะร่วมเฉลยในข้อที่1ข้อที่1ของเราคือหัวใจนะคะหัวใจทำหน้าที่อะไรกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นะคะเรามาดูกันค่ะว่าหัวใจจากคำตอบที่เราตอบมาหัวใจทำหน้าที่อะไรคะ
1: หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตค่ะ
0: ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตถูกหรือผิดคะ
2: ถ
0: ูกต้องค่ะเราก็สามารถโยงเส้นจับคู่ได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนที่ตอบเมื่อสักครู่นี้จับเลยค่ะว่าเราจะได้กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่อะไรคะกลุ่มที่1ค่ะตอบคำถามในข้อที่2เม็ดเลือดแดงขอตัวแทน1คนค่ะได้เลยค่ะตอบได้เลยเม็ดเลือดแดงเราโยงเส้นจับคู่กับหน้าที่ของเขาคืออะไรดีคะเม็ดเลือดแดงค่ะ
1: เม็ดเลือดแดงทำหน้าที่จับกับออกซิเจนเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ
0: เอ๊ะถูกต้องหรือเปล่านะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวเราจะส่งให้กับตัวแทนกลุ่มที่1เมื่อสักครู่นี้นะคะได้จับสุ่มกลุ่มต่อไปอาจจะเป็นกลุ่มที่3ซ้ําเดิมก็ได้นะคะกลุ่มที่3ซ้ําเดิมนะคะเดี๋ยวนํากลุ่มที่3ออกมาก่อนนะคะกลุ่มที่3ค่ะคําถามข้อที่3เม็ดเลือดขาวค่ะ
3: เม็ดเลือดขาวเป็นภูมิคุ้มกันครับ
0: เป็นภูมิคุ้มกันถูกต้องหรือเปล่าคะถูกมั้ยคะถูกนะคะเก่งมากค่ะตอนนี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนะคะจับดูค่ะว่าจะเป็นตัวแทนกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งอีกแล้วนะคะกลุ่มหนึ่งค่ะขอตัวแทนค่ะหนึ่งคนเกล็ดเลือดค่ะทำหน้าที่อะไรคะ
4: ทำให้เลือดแข็งตัวเมื่อไหลออกจากร่างกายครับ
0: ใช่หรือเปล่าเอ่ย
5: ใช่
0: นักเรียนปลายทางตอบเหมือนกันหรือเปล่าคะถ้าหากว่าตอบเหมือนกันแสดงว่าถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราส่งให้กับเพื่อนนะคะในการจับเลยค่ะว่ากลุ่มถัดไปจะเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4กับข้อที่5หลอดเลือดแดงทำหน้าที่อะไรคะสามารถส่งไมค์ให้กับเพื่อนกลุ่มที่4ได้เลยค่ะหลอดเลือดแดงทำหน้าที่อะไรคะ
1: หลอดเลือดแดงทำหน้าที่นำเลือดดีจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ
0: ถูกต้องหรือเปล่าคะเพื่อนๆถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเด็กๆไปทางคิดว่าถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถ้าตอบเหมือนกันแสดงว่าถูกต้องค่ะและเราก็จะให้เพื่อนนะคะสุ่มค่ะว่ากลุ่มถัดไปคือกลุ่มอะไรดีกลุ่มอะไรคะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5กับคำถามข้อที่6หลอดเลือดดำค่ะตอบได้เลยค่ะหลอดเลือดดำนะคะ
1: หลอดเลือดดำทำหน้าที่นำเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับไปยังหัวใจค่ะ
0: เอ๊ะถูกต้องหรือเปล่าคะถูกต้องนะคะถ้าหากว่าตอบเหมือนกันแล้วก็แสดงว่าถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะเราก็ไม่ต้องสุ่มแล้วนะคะคุณครูเล็กหยิบให้เลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะเฉลยในข้อสุดท้ายให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะหลอดเลือดฝอยค่ะหลอดเลือดฝอยนะคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
1: หลอดเลือดฝอยทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับและหลอดเลือดดำสานเป็นร่างแห่ค่ะ
0: ว้าวถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะวันนี้นะคะคุณครูเล็กเนี่ยก็พยายามให้เด็กๆหลายๆคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามของเราวันนี้ซึ่งกิจกรรมของเราวันนี้ยากหรือง่ายคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ สามารถตรวจคำตอบตามเฉลยใบงานที่5นี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในช่วงของสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทเรียนที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้คือเรื่องของอะไรเอ่ย
2: องค
0: ์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งก็มีอะไรบ้างนะส่วนแรกคืออะไรคะ
2: หัวใจ
0: ส่วนที่2ค่ะ
2: เลือด
0: ส่วนที่3ก็คือ
2: หลอดเลือด
0: หัวใจของเราแบ่งเป็นกี่ห้องคะ
2: 4 ห้อง
0: หัวใจด้วยกันนะคะเป็นห้องอะไรเอ่ยเราจะเรียงลำดับเป็นแบบนี้นะคะซึ่งสัปดาห์ถัดไปนะคะเราจะเรียนในหน้าที่ของหัวใจว่าหัวใจแต่ละห้องเนี่ยทำหน้าที่อย่างไรและมีระบบที่ไหลเวียนโลหิตอย่างไรด้วยนะคะต่อไปค่ะเลือดของเราสามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภทคะ
2: 3 ประเภท
0: แรกคืออะไรคะซึ่งวันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมกันไปแล้วนะคะเราก็ได้รู้ถึงหน้าที่ที่สำคัญของทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดกันไปแล้วค่ะส่วนที่3ค่ะคืออะไรเอ่ย
2: หลอดเลือด
0: เราแบ่งได้เป็นกี่ประเภทคะ
2: 3 ประเภท
0: ประเภทแรกก็คือ
2: หลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำ
0: และซึ่งหลอดเลือดนะคะก็จะทำหน้าที่ในการนำเลือดเนี่ยไปส่วนต่างๆของร่างกายและก็นำพาเลือดสารอาหารน้ำรวมไปถึงออกซิเจนเนี่ยไปสู่อวัยวะในร่างกายของเราด้วยค่ะและในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่6เรื่องการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ได้ดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฟังถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับและชั่วโมงนี้เราก็จะมาทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์จากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามยังจำได้ไหมครูโอก็จะให้คำศัพท์มาทั้งหมด5คำเช่นเคยเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านคำศัพท์พร้อมกันนะครับคำแรก
2: ชะหุ่ม
1: คำที่สอง
2: ระกำ
1: คำที่สาม
2: กายสิทธิ
1: ์คำที่สี
2: ่สง่า
1: และคำที่ห้า
2: คลาไกล
1: ซึ่งครูโอก็จะให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเหมือนเดิมนะครับความหมายแรกก็คือเงียบสงบความหมายที่สองมีฤทธิ์เดชต่างๆความหมายที่3ความยากลำบากก็คือความลำบากนั่นเองความหมายที่4เดินไปเคลื่อนไปและความหมายที่5ชุ่มสดชื่นนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองจับคู่คำศัพท์กับความหมายดูสิครับอย่างคำแรกคำว่าชะอุ่มนักเรียนคิดว่าชะอุ่มน่าจะมีความหมายว่าอย่างไร
2: ช
1: ุ่มสดชื่นระกำระกำน่าจะมีความหมายว่า
2: ความ
1: ยากลำบากใช่ไหมครับกายสิทธิ
2: ์มีฤทธิ์เดช
1: เคยดูนิทานพื้นบ้านหรือละครจักรวงศ์ไหมผู้มีฤทธิ์เดชกายสิทธิ์ก็จะมีอำนาจมากมายใช่ไหมครับแล้วก็คำว่าสงัดน่าจะมีความหมายว่าเงียบสงัดเงียบสงบใช่ไหมครับและสุดท้ายคลาใคร
2: เดินไป
1: ก็เหลือสุดท้ายเดินไปกับเคลื่อนไปเดี๋ยวต้นทางและปลายทางมาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันนะครับสงัดก็คือเงียบสงบกายสิทธิ์ก็คือมีฤทธิ์เดชต่างๆระกำคือความลำบากคลาคลายก็คือเดินไปเคลื่อนไปเป็นการเดินทางนะครับและสุดท้ายชะอุ่มก็คือชุ่มสดชื่นเคยได้ยินเขียวชะอุ่มไหมใบไม้ดอกไม้ป่าไม้เขียวชะอุ่มนะครับและก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์และวันนี้นะครับครูโอก็มีคำถามชวนคิดพินิจความรู้มาให้ต้นทางและปลายทางได้ลองตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าพื้นฐานของการพูดแสดงความรู้และความเข้าใจมีอะไรบ้างไหนใครตอบได้บ้างเอ่ยพื้นฐานปันนทรยกมือตอบเดี๋ยวปันนทรตอบนะครับพื้นฐานของการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจปันธรคิดว่าต้องมีอะไรบ้างครับ
3: มีไหวพริบมีความรู้มีความเข้าใจกับเรื่องที่พูดอย่างดี
1: แสดงว่าต้องมีไหวพริบไหวพริบปฏิภาณใช่ไหมมีความรู้แล้วก็ในสิ่งที่เราจะพูดใช่ไหมครับปรบมือให้ปันธรเก่งมากปันธรเข้าใจยังจำได้เกี่ยวกับพื้นฐานการพูดนะครับและต่อมานะครับนักเรียนได้อะไรบ้างจากบทร้อยกรองนี้ครูโอก็จะมีบทร้อยกรองมาให้แล้วให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันบอกว่าได้อะไรบทร้อยกรองนี้กล่าวเกี่ยวกับอะไรนะครับเรามาดูวรรคแรกพูดถูกต้องพูดเข้าใจได้ความรู้แสดงว่าถ้าเราพูดถูกต้องตามหลักการพูดได้เข้าใจก็จะทำให้ผู้พูดและผู้ฟังได้รับความรู้นะครับวรรคต่อมาคนเชิดชูว่าพูดดีความถี่ถ้วนคนก็จะทำไมยกย่องนับถือว่าเราเนี่ยพูดจาดีมีหลักการความในที่นี้ก็คือเรื่องราวก็คือเนื้อความครบถ้วนถี่ถ้วนนะครับวรรคที่3แม้นพูดผิดเพียงนิดเดียวเสี้ยวกระบวนหากพูดผิดหลักการเพียงแค่นิดเดียวเองเสี้ยวเดียวเนี่ย นะก็จะทำให้ผิดเพี้ยนไปจากความถูกต้องได้วรรคที่4คนเสศวรเมินหน้าระอาอายแม้นพูดผิดเพียงนิดเดียวเนี่ยคนก็อาจจะทำไมได้เบื่อหัวเราะเยาะได้เสศวรก็คือหัวเราะเยาะสรุปแล้วไหนใครจะสรุปได้บ้างเกี่ยวกับบทเรียกร้องนี้สรุปเป็นภาพรวมได้ไหมถ้าเราพูดถูกต้องพูดดีมีหลักการคนก็จะทำให้เราชื่นชมยกย่องใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดผิดคนก็จะทำไมหัวเราะเยาะพูดผิดคนก็อาจจะหัวเราะเยาะได้ว่าเนี่ยการพูดของเราเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการนะครับแล้ววันนี้อย่างที่เข้าใจกันเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจเพราะในการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนั้นจำเป็นที่จะต้องมีหลักการพูดมีความรู้มีปฏิภาณไหวพริบแล้วก็เข้าใจในเรื่องที่จะต้องพูดเป็นอย่างดีนะครับและจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับจุดประสงค์นั้นนักเรียนก็จะต้องบอกหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจให้ได้ด้วยนะครับต่อมาชั่วโมงนี้เราก็จะได้ฝึกพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูแสดงว่าวันนี้เนี่ยครูโอก็จะมีวิดีทัศน์หรืออาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้ฟังและดูกันนะครับและสุดท้ายต้องมีมารยาทในการพูดเนื่องจากว่าเราเรียนเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนักเรียนก็จะต้องมีมารยาทในการพูดซึ่งครูเน้นมาเป็นอันดับหนึ่งและในการฟังเพื่อนออกมาพูดนั้นนักเรียนต้องมีมารยาทอะไรด้วยในการฟังและดูใช่ไหมนักเรียนพูดแทรกขณะที่เพื่อนออกมาพูดหน้าชั้นเรียนได้ไหมครับ
4: ไม่ได้
1: เก่งมากคำถามข้อต่อมาเกี่ยวกับหลักการพูดยังจำได้ไหมหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจมีอะไรบ้างใครตอบได้บ้างเอ่ยทศพรยกมือ
5: พูดตรงประเด็นตามเนื้อหาและมีมารยาทในการพูดครับ
1: พูดตรงประเด็นถูกต้องตามเนื้อหาและมีมารยาทในการพูดถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนักเรียนต้องพูดให้ถูกต้องตามเนื้อหาและมีมารยาทในการพูดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับอะไรครับพร้อมกันหลักการพูด
2: แสดงความรู
1: ้และความเข้าใจซึ่งเรื่องนี้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วในหน่วยที่1ที่พูดแสดงความรู้เกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM 2.5 ยังจำได้ไหมจำได้นะครับเดี๋ยวให้ดูคำถามนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดควรอยู่ลำดับก่อนและขั้นตอนใดควรอยู่ลำดับหลังและก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจเดี๋ยวเราลองทำกิจกรรมทบทวนและเรียงลำดับขั้นตอนการพูดก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยครูมีคำถามมาถามนักเรียนนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดควรอยู่ลำดับก่อนและขั้นตอนใดควรที่จะอยู่ลำดับหลังนะครับเรามาดูกอไก่ผู้แสดงความรู้ความเข้าใจและมีมารยาทในการพูดขั้นตอนนี้น่าจะมาก่อนหรือมาหลังนะครับต่อมาขอไข่ฟังและดูเรื่องนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบจะช่วยให้เข้าใจได้ดีต่อมาคอควายศึกษาเรื่องที่จะพูดแสดงความรู้ความเข้าใจการศึกษาเนี่ยมันควรจะเป็นขั้นตอนแรกหรือขั้นตอนสุดท้ายดีนะครับและสุดท้ายงองูตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองเรียงลำดับดูว่าขั้นตอนไหนควรจะมาก่อนและขั้นตอนไหนควรจะมาทีหลังครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือเลยกลุ่มที่หนึ่งตอบนนทพัฒน์หัวหน้าห้องของเรานนทพัฒน์คิดว่าการเรียงลำดับนี้ควรจะเรียงแบบไหน
0: ควรจะเอาคอควายมาเป็นอันแรกครับ
1: คอควายมาก่อน ต่อไป
0: ขอไข่ครับ
1: ขอไข่
0: งองูครับ
1: งองู
0: แล้วก็กอไก
1: ่และกอไก่สุดท้ายใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันเลยนะครับเฉลยมาแล้วเอ๊ะเหมือนเดิมครูโอลืมเฉลยหรือเปล่าไม่นะครูโอไม่ได้ลืมเดี๋ยวลองสอบถามกลุ่มอื่นดูก่อนกลุ่มอื่นมีความคิดเห็นแปลกจากนี้ไหมหรือเหมือนกับเพื่อนเลยเหมือนกับเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกมาแล้วก็คือคอควายนักเรียนต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดก่อนใช่ไหมครับต่อมาขั้นตอนที่2ก็คือฟังและดูเรื่องนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจะช่วยให้เข้าใจได้ดีขั้นตอนที่3คือตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรจะทำให้เข้าใจเรื่องได้ดีมากขึ้นและสุดท้ายต้องออกมาทำไมออกมาพูดแสดงความรู้ความเข้าใจและต้องมีมารยาทในการพูดด้วยเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันเกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนะครับข้อแรกนักเรียนต้องฟังและดูเรื่องนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบให้เข้าใจ 2. ต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องว่าเรื่องนั้นกล่าวถึงอะไรมีเจตนาอย่างไรมีสาระสำคัญอะไรบ้างต่อมานะครับตั้งคำถามการตั้งคำถามจะช่วยให้เราทำไมครับช่วยให้เราเข้าใจเรื่องได้ดีเดี๋ยวอ่านพร้อมการตั้งคำถามว่า
2: ใคร
1: ทำอะไรที่ไหน
2: เมื่อไรอย่างไร
1: ต่อมาข้อที่4อ่านพร้อมกันครับทำไมต้องหาข้อคิดที่เป็นประโยชน์ครับเราไม่หาได้ไหมไม่ได้เราต้องหาข้อคิดจากเรื่องที่ฟังและดูเพราะจะได้นำข้อคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองต่อมาข้อที่5อ่านพร้อมกันครับเราออกมาพูดเลยได้ไหมไม่ได้เพราะทำไมเราจะต้องเรียบเรียงข้อมูลด้วยล่ะครับเดี๋ยวให้ทันชนกตอบทำไมจะต้องมีการเรียบเรียงข้อมูลทุกครั้งก่อนออกมาพูด
3: เพราะจะทำให้พูดได้คล่องแคล่วค่ะ
1: พูดได้คล่องแคล่วพูดได้ถูกต้องตามเนื้อหาใช่ไหม
3: ค
1: ่ะคนอื่นมีเพิ่มเติมไหมรัฐธรรมรัฐธรรมครับรัฐธรรมมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมว่าทำไมเราจะต้องเรียบเรียง
6: เพราะว่ามันจะทำให้ผู้ฟังไม่สับสนกับเรื่องที่เรากำลังพูดครับ
1: ไม่สับสนผู้ฟังไม่สับสนในเรื่องที่เราออกมาพูดเพราะว่าเรามีการ
6: เรียบ
1: เรียงมาดีแล้วภัทริกาเพิ่มเติม
3: เพราะจะทำให้เราพูดไม่ติดขัดค่ะและทำให้ผู้ฟังรู้สึกเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนเลยนะครับจะทำให้ผู้พูดเนี่ยไม่ติดขัดแล้วก็ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่เราพูดนะครับและสุดท้ายอ่านพร้อมกันถ้าเป็นการพูดที่มีการกำหนดเวลานักเรียนต้องพูดให้กระชับสั้นที่สุดแล้วก็ให้เข้าใจมากที่สุดนะครับก็จบไปแล้วเกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจก็ได้ทบทวนกันไปแล้วนะครับและวันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูเดี๋ยวกิจกรรมของครูในวันนี้เนี่ยนักเรียนอ่านคำชี้แจงพร้อมกันครับ

0: เดี๋ยวจะให้นักเรียนชมวีดิทัศน์อ่านว่าวีดิทัศน์แต่ถ้าเป็นวีดีโอใช้ยังไงวิดีโอวิดีโอแต่คำนี้วีดิทัศน์เรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจและก่อนที่จะออกมาพูดเนี่ยทำไมต้องมีการเขียนแบบร่างการพูดครับทำไมจะต้องมีการเขียนแบบร่างการพูดฟังแล้วออกมาพูดเลยได้ไหมฟังแล้วสามารถออกมาพูดหน้าชั้นเรียนได้ไหมไม่ได้เพราะภัทริกา
1: เพราะว่าถ้าเราฟังเราออกไปพูดเลยเราอาจจะฟังผิดได้ค่ะเราอาจจะพูดแบบพูดผิดได้ค่ะทำให้ผู้ฟังรู้สึกสับสนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนมีใครเพิ่มเติมไหมมีใครเพิ่มเติมไหมครับทำไมต้องมีการเขียนแบบร่างถ้าเราเขียนแบบร่างเราก็จะมีเวลาในการกลั่นกรองภาษาในการทำไมดูภาษาว่าภาษาหรือถ้อยคำของเรานั้นมันถูกต้องหรือไม่นะครับดีมากและพร้อมหรือยังทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมวีดิทัศน์เรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจพร้อมกันเลยนะครับ
2: เมื่อไหร่จะซ่อมแอร์ทีเนี่ย
3: ซ่อมแล้วเย็นได้แค่นี้แหละเพราะเราใช้แอร์แบบประหยัดพอเพียงเข้าใจป่ะเนี่ย
4: เอานะถึงแอร์จะไม่เย็นเพียงแค่ใจของเราเย็นก็พอแล้วโยม
5: พี่ดาทำดีทำมันตะนาวี่ไ
6: ว้ใจพี่ได้เลยสบายมาก
5: ไว้ใจได้ไม่ได
3: ้นะโมสังโฆพุทโธพุทธังสรณังโอเคมอเตอร์เวย์โหฮิวสาธุ
4: นี่เองสวดบทอะไรของเองล่ะ
3: หลวงพ่อไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยนี่คือคาถามหาเซฟตี้ท่องแล้วจะปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเดินทางไปไหนก็ไม่มีการหลงทางครับหลวงพ
2: ่
3: อ
2: ใช่แล้วหลวงพ่อคาถาเนี่ยดีจริงเวลาลุงมาสวดทีไรนะสบายใจทุกทีเลย
6: ทุกคนไว้ใจแบบนี้ไว้ใจพี่ได้เลย
2: จะไปข้างหน้าหรือจะไปทางขวา
3: อะไรวะ
2: เฮ้ย
3: ดูดิ
7: เนี่ยบอกแล้วให้ขับดีๆระวังเป็นไงล่ะเนี่ยชนเลย
2: เฮ้ยทำไมขับรถแบบนี้เนี่ย
3: โอ้ยท้ายห้อยเลยเฮ้ยขับรถแบบนี้ได้ไงเนี่ยอยากตายกันหรือไง
4: อาตมาว่าโยมขับรถด้วยความประมาทขาดสติไตร่ตรองจนเกินไปนี่เคราะห์ยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากมาย
8: ขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษครับพี่ขอโทษครับลุงครับขอโทษครับ
7: พี่ท็อปว่าอย่างกันไม่ได้มันผิดวิธี
8: เอ้า
7: การไหว้ที่ถูกวิธีนะมี3ระดับระดับแรกเนี่ยก็คือไหว้พระให้เรานำหัวแม่มือจรดที่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่หน้าผากส่วนระดับที่2เนี่ยให้ไหว้ผู้ที่อาวุโสเอาหัวแม่มือเนี่ยจรดที่ปลายจมูกปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่ระหว่างคิ้วส่วนระดับที่3ไหว้บุคคลทั่วไปหรือว่ามีอายุมากกว่านิดหน่อยหัวแม่มือเนี่ยจะโดดที่คางส่วนปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่ปลายจมูกแต่ถ้ามีอายุเท่ากันเนี่ยพี่ทอมไม่ต้องก้มหัวก็ได้โอเคคราวนี้ก็ไปทำเลยไป
8: ขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษครับคุณลุงขอโทษครับ
4: เอาล่ะโยมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเป็นเด็กรุ่นใหม่รู้จักว่าได้ถูกต้องก็น่าชมเชยนี่ก็ได้เวลาที่อาตมาต้องไปรับกิจนิมนต์แล้ว
8: นมัสการครับหลวงพ่อ
4: เจริญพร
3: ขับรถระวังนะทีหลังอะไปแบตเก็บ
9: เสริมเสน่ห์ด้วยการไหว้เท่อย่างไทยรักษาระยะห่างไว้ช่วยห่างไกลโควิด-19
7: การไหว้ ไหว้แบบไทยแบ่งออกเป็น3ระดับตามระดับของบุคคลระดับที่1การไหว้พระได้แก่การไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบเบญจางคประดิษฐ์ได้ให้ประนมมือแล้วยกมือขึ้นพร้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบที่ส่วนของหน้าผาก
8: ระดับที่2การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากได้แก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์และบุคคลที่เราเคารพนับถือให้ประนมมือขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดที่ปลายจมูกนิ้วชี้ให้แนบระหว่างคิ้ว
7: ระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยให้ประนมมือขึ้นแล้วยกขึ้นพร้อมค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดที่ปลายคางปลายนิ้วชี้แนบที่ปลายจมูก
8: สำหรับการไหว้ในระดับที่3นี้จะใช้แสดงความเคารพผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือเพื่อนกันได้ด้วยโดยยืนตรงไหว้ไม่ต้องค้อมศีรษะลง
7: เสริมเสน่ห์ด้วยการไหว้เท่อย่างไทยรักษาระยะห่างไว้ช่วยห่างไกลโควิด-19
0: ก็จบไปแล้วนะครับในการชมวีดิทัศน์เรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจจากการชมวีดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้มีการไหว้ทั้งหมดกี่ระดับ
10: 3
0: ระดับระดับที่1ไหว้ใครไหว้พระสงฆ์ต่อมาระดับที่2คือไหว้ผู้มีพระคุณหรือญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาครูบาอาจารย์และระดับที่3คือไหว้ผู้ที่อาวุโสเท่ากันก็คือรุ่นราวคราวเดียวกันถ้าไหว้พระสงฆ์หัวแม่มืออยู่ตรงไหนหัวแม่มืออ่ะทุกคนปฏิบัติพร้อมกันไหว้พระสงฆ์หัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วก้มลงแสดงความนอบน้อมต่อมาระดับที่2ไหว้ญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หัวแม่มืออยู่ตรงไหนปลายจมูกปลายจมูกเอาทุกคนไหว้ก้มเล็กน้อยจะไม่ก้มเยอะเท่าระดับที่1 นะครับและต่อมาไหว้รุ่นเดียวกันหันเข้าหากันหันเข้าหากันครับทุกคนหันเข้าหากันเราอยู่รุ่นเดียวกันปลายทางทำด้วยนะปลายทางหันเข้าหากันเสร็จหรือยังครับไหว้รุ่นเดียวกันหัวแม่มืออยู่ใต้คางอยู่ใต้คางพอดีไหว้กันครับ1 2 3ก้มศีรษะเล็กน้อยไม่ก้มเยอะนะครับไม่ก้มเยอะเอาหันกลับมาปลายทางก็หันกลับมาด้วยและสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์นี้สำหรับการศึกษานะครับเรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจจากช่อง YouTube ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเผยแพร่เมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2564นะครับจากหน่วยงานราชการก็คือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับและก่อนที่จะไปฝึกพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องนี้นั้นเดี๋ยวเรามาดูแบบร่างการพูดก่อนนักเรียนจะต้องเขียนแบบร่างดังนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็สวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีค่ะถ้าเป็นผู้ชายใช้สรรพนามว่าถ้าเป็นผู้หญิงใช้สรรพนามว่าแล้วก็บอกชื่อบอกชั้นที่เรียนอยู่ย่อหน้าที่2บอกว่าวันนี้จะมาพูดแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหว้ทุกระดับประทับใจแล้วก็เขียนเนื้อความมาเกี่ยวกับการไหว้ทั้ง3ระดับทำได้ไม่ได้ได้สู้ไม่สู้สู้เก่งมากสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ดูเกี่ยวกับชุดกิจกรรมของตนเองทำใบงานที่8เรื่องพูดอย่างไรเข้าใจทั่วกันนะครับคุณครูปลายทางรบกวนแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานที่8นะครับสังเกตการทำงานของนักเรียนและประเมินการพูดแสดงความรู้ความใจจากเรื่องที่ฟังด้วยนะครับ สำหรับนักเรียนปลายทางเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วส่งใบงานให้ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาประเมินความถูกต้องนะครับถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนได้เขียนแบบร่างการพูดแล้วเดี๋ยวจะให้ตัวแทนหรืออาสาสมัครนะครับทั้งต้นทางและปลายทางออกมาพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากการฟังและดูวีดิทัศน์เรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจปลายทางก็ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเหมือนกันนะครับต้นทางขออาสาสมัคร1คนครับขออาสาสมัคร1คนในการสรุปกิจกรรมวันนี้นนทภัทรเดี๋ยวให้นนทภัทรนะมายืนข้างหน้าห้องพูดแนะนำตนเองว่าจะออกมาพูดเรื่องอะไรแล้วก็พูดได้เลยครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทภัทรงิ้วงามเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/1โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ผมจะออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจครับการไหว้มีอยู่3ระดับระดับที่1คือการไหว้พระสงฆ์โดยที่เราจะต้องเอาหัวนิ้วขออภัยครับนิ้วหัวแม่มือไว้ระหว่างคิ้วแล้วก็ก้มศีรษะมากพอประมาณการไหว้ระดับที่2คือการไหว้คนที่เรานับถือหรือผู้มีพระคุณครับเราจะใช้หัวแม่มืออยู่ระหว่างปลายจมูกครับแล้วก็ก้มศีรษะน้อยกว่าการไหว้ระดับที่1ครับการไหว้ระดับที่3เป็นการไหว้คนที่มีอายุมากกว่าเราเพียงนิดเดียวหรือวัยเดียวกับเราครับให้เราเอาหัวแม่มือไว้ที่คางครับแล้วก็ก้มศีรษะเพียงเล็กน้อยครับขอบคุณครับ
0: ประมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวอยู่ก่อนเมื่อสักครู่นี้นนทภัทรบอกว่าจะออกมาพูดแสดงความคิดเห็นถูกไหมไม่ถูกต้องเป็นผู้แสดงความรู้ความเข้าใจแต่การพูดของนนทภัทรถือว่าดีไหมดีพูดถูกต้องตามเนื้อหาของไหว้ทุกระดับประทับใจปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งเพื่อนจับที่ขออาสาสมัครคนที่2ทันชนกยกมือทันชนกยืนหน้าห้องเลยครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทันชนกขุนทองมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ

0: วันนี้จะมาพูดแสดงความรู้ความเข้าใจเรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจค่ะการไหว้มีทั้งหมด3ระดับระดับที่1การไหว้พระสงฆ์นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วก้มศีรษะมากค่ะระดับที่2การไหว้ญาติผู้ใหญ่ค่ะนิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูกก้มศีรษะพอประมาณค่ะระดับที่3การไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเราเพียงไม่กี่ปีค่ะนิ้วหัวแม่มือจรดปลายคางและก้มศีรษะเพียงเล็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะ
1: แล้วอยู่ก่อนนะครับตบมือให้เพื่อนทันชนกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพูดฉับพลันนะมีการเตรียมตัวที่น้อยรวมถึงนนทพัฒน์ด้วยแต่ก็ยังสามารถพูดสื่อสารแสดงความรู้ความเข้าใจได้ดีอัปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งครับในการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนั้นสิ่งสำคัญเลยนักเรียนก็ควรที่จะต้องพูดให้ถูกต้องตามเนื้อหาและตรงประเด็นด้วยนะครับสำหรับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้คำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับคำถามคือการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูนั้นมีความสำคัญอย่างไรการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูนั้นนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรครับฉัตรมงคลฉัตรมงคลจะตอบตอบได้ว่าอย่างไรครับ
2: ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ดูจากเรื่องที่ฟังได้ครับ
1: จะสามารถทำให้ถ่ายทอดใช่ไหม
2: ใช
1: ่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูได้ดีใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนเราถ่ายทอดให้ใครรู้ให้ใครรับรู้ให้ผู้ฟังเพราะฉะนั้นในการพูดก็จะต้องพูดให้ถูกต้องตามเนื้อหาแล้วก็สิ่งสำคัญคือมีมารยาทในการพูดด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการท่องจำบทอาขยานจากเรื่องคุณช้างคุณช้างคุณแผนนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมคือ 1. ใบงานเรื่องแนวคิดจากบทอาขยานหนังสือวรรณคดีลำนำแล้วก็แบบประเมินการท่องจำบทอาขยานนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่เก่งมากนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนะครับจากเรื่องที่ฟังและดูครูโอเนี่ยก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับบ้านไปทบทวนเกี่ยวกับการพูดใช่ไหมถ้าจะพูดให้ดีเนี่ยลองไปพูดหน้ากระจกดูว่าตนเองท่าทางรอยยิ้มสีหน้าบุคลิกภาพเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เขามีคำพูดว่าช้างเลี้ยงคนก็คือเขาสามารถใช้ช้างในการหารายได้ให้กับครอบครัวตัวเองอะค่ะ
1: มันไม่มีรายได้เนาะก็ต้องออกจากบ้านเร่ร่อนมาช่วยเหลือตัวเอง
2: เราก็เห็นช้างเร่ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กนะครับจนในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่เขาน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไม่ต้องมาเดินเสี่ยงต่อกับโรคเสี่ยงต่อโดนรถชนอะไรช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเลยนะครับแต่ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคทางห้องปฏิบัติการการพัฒนาชุดตรวจอะไรเงี้ย

0: เรามีในหมูในวัวในไก่แต่ในช้างเนี่ยเรามีการศึกษาน้อยมากช้างเร่เนี่ยนะครับเขาเดินทั้งวันตากแดดตากฝนเพราะฉะนั้นก็จะมีความเครียดก็มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยด้วยโรคกระปรี้ไวรัสก็จะเสียชีวิตได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับด้านสุขภาพช้างหรือว่าด้านการวินิจฉัยโรคในช้างสำหรับที่ได้เริ่มมาทำงานโรคกระปรี้ไวรัสในช้างเนี่ยนะครับก็เริ่มจากที่ตั้งของสวพ.สุรินทร์เนี่ยนะครับจะติดอยู่กับโรงพยาบาลช้างเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างช้างเข้ามาตัวอย่างช้างที่สงสัยโรคกระปรี้ไวรัสในช้างเนี่ยเขาจะส่งตรวจที่อำเภอกำแพงแสนทางเราเนี่ยเราคิดว่าเราก็มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเราน่าจะพัฒนาการทดสอบโรคให้สามารถทดสอบโรคกระปรี้ไวรัสในช้างได้ก็เลยเริ่มพัฒนาชุดทดตรวจขึ้นมาพอเราตรวจโรคได้แล้วเนี่ยก็จะมีโครงการโฆษณาจักรเข้ามาเราก็เสนอตัวว่าเราก็มีความสามารถในการตรวจโรคนะทางเขาเองเนี่ยเขาก็มีความต้องการในการที่จะสกรีนโรคในการเฝ้าระวังโรคก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือกันขึ้นมานะครับ
1: โปรแกรมด้านสุขภาพเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะมีโรคที่สำคัญของช้างก็คือโรค EHV หรือว่าเป็นเชื้อเฮอร์ปีไวรัสที่มีความรุนแรงกับช้างแต่ก่อนนะคะห้องแลบเราต้องส่งไปที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าสวนสัตว์เขาเขียวซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลแต่โรคนี้เวลาเป็นแล้วจะตายภายในระยะเวลาไม่กี่วันถ้าเกิดเรารักษาไม่ทัน
0: การพัฒนาชุดคิดชุดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผมก็เลยคิดพัฒนาชุดทดสอบที่สามารถทำในพื้นที่จริงได้เลยอย่างเช่นว่าไม่จำเป็นต้องใช้การสกัดเราเอาตัวอย่างจากเลือดมาเนี่ยเราหยดใส่หลอดทดลองใส่น้ำยาเข้าไปทิ้งไว้ที่หม้อต้มหรืออุปกรณ์อะไรสักอย่างที่มันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ใช้แค่อุณหภูมิเดียวนะครับระยะเวลาไม่เกิน2 ชั่วโมงก็สามารถอ่านผลได้ถ้าเราตรวจโรคได้เร็วเนี่ยเราก็จะรักษาได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างก็มีโอกาสรอดสูงเพราะฉะนั้นก็จะลดความเสียหายภายในฝูงหรือในบริเวณพื้นที่นั้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้ติดไปอย่างช้างชื่ออื่นได้ครับผม
2: ภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งหมด3 ด้านก็คือการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพสัตวแพทย์นะคะแล้วก็ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ภารกิจด้านที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยซึ่งเราก็จะใช้สัตว์เป็นพื้นฐานในเรื่องของการวิจัยแล้วก็ต่อยอดไปสู่ศาสตร์แขนงอื่นๆด้านที่3ก็จะเป็นการบริการวิชาการนะคะบริการวิชาการเราก็จะมีโรงพยาบาลสัตว์เล็กโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่โรงพยาบาลปศุสัตว์ที่ให้บริการประชาชน
3: ในเรื่องของการสร้างจิตสาธารณะเนี่ยเรามองให้เห็นภาพรวมว่าอาชีพเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่การรักษาสุนัขหรือแมวเรามองไปถึงระดับปศุสัตว์คืออาจจะมีทั้งช้างหรือว่าทั้งสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นการคิดชุดตรวจการคิดวัคซีนอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องคิดเผื่อสปีชีส์หรือว่าสัตว์หลายชนิดด้วยถ้าเรามีจิตปรารถนาดีต่อสัตว์หลายชนิดเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือสัตว์ได้เป็นจำนวนมาก
1: ขอบคุณในสิ่งหมอบอยกำลังทำอยู่ในเรื่องการพัฒนาการตรวจของโรคเฮอร์ปีไวรัสในช้างเนี่ยค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกันเป็นเรื่องที่ดีมากที่พี่บอยได้ทำตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆต่อช้างแล้วก็ต่อวงการสัตวแพทย์ด้วยค่ะ
0: ประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์มหิดลนะครับสอนอะไรมากมายนอกเหนือจากงานและวิชาการแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของชมรมสมัยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยผมและเพื่อนๆนะครับก็ได้ตั้งชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้าทำวัคซีนให้กับสุนัขรอบๆมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับหรือว่าชมรมหาบ้านใหม่ให้หมาสารยาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโครงการนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ต่อยอดขยายผลออกไปให้กว้างมากขึ้นมันก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับใช้สังคมให้กับนักศึกษานะครับ
4: ในคณะสัตวแพทย์ครับผมก็เข้าร่วมชมรมกันภัยพิษสุนัขบ้าครับคนรักสัตว์สารยาแล้วก็ชมรมสุนัขนิสัยดีครับผมจากการที่ผมได้ลงชุมชนไปช่วยชาวบ้านนะครับผมช่วยฉีดวัคซีนให้สุนัขก็ได้รับคำขอบคุณจากเขาได้รับรอยยิ้มจากเขามารู้สึกอิ่มใจครับรู้สึกดีที่ได้ทำไปด้วยครับ
0: สำหรับคำว่าปัญญาของแผ่นดินในความรู้สึกของผมเป็นเหมือนกับคำที่คอยย้ำเตือนคอยสอนเราตลอดเวลาว่าเรามีหน้าที่ในการทดแทนคุณแผ่นดินความรู้ที่เรามีเนี่ยควรจะนำมาใช้ในการตอบแทนแผ่นดินนะครับไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรมาจะทำงานอะไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับผม

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องสิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับสำหรับรายวิชาภาษาไทยในวันนี้นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับผู้สอนนะครับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเนื้อหาการเรียนของเรานะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับที่1นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์นะครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนครับเราไปดูกันในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องบรรลุกันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและเกณฑ์การเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องข้อที่2นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องตามหลักการข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าการเขียนเล่าเรื่องจากภาพคืออะไรซึ่งการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่นักเรียนจะต้องสอบวัดผลประเมินผลระดับประเทศนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าการเขียนเล่าเรื่องจากภาพคืออะไรนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นการถ่ายทอดความคิดจากภาพอาศัยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางก่อให้เกิดความน่าสนใจและข้อคิดในด้านต่างๆครับการที่เราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้นะครับนักเรียนครับเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของหลักการเขียนและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเลยนะครับในส่วนที่1ประเด็นที่1ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับในส่วนของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเราจะต้องสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในภาพอย่างละเอียดนะครับย้ำเลยนะครับประเด็นนี้คือประเด็นสำคัญนะครับเราจะต้องสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในภาพอย่างละเอียดนะครับคราวนี้คุณครูมีตัวอย่างภาพนะครับคุณครูมีตัวอย่างภาพมาให้นักเรียนดูนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูสังเกตหน่อยนะครับว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาพนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างและที่สำคัญเราจะต้องสังเกตอย่างละเอียดนะครับเราจะต้องสังเกตอย่างละเอียดพร้อมกันแล้วเรามาดูตัวอย่างภาพที่1เลยนะครับแล้วนักเรียนช่วยตอบคุณครูดังๆนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนักเรียนมองดีๆนะครับสังเกตภาพนะครับภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมองอย่างละเอียดเลยตอบคุณครูเสียงดังฟังชัดนะครับถูกต้องนะครับมีนักเรียนผู้หญิงและนักเรียนผู้ชายมีใครอีกครับผู้ชายตัวสูงๆรูปร่างสูงๆคนนั้นนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นใครถูกต้องนะครับผู้ชายรูปร่างสูงคนนั้นท่านนั้นคือคุณครูสำหรับในส่วนของการเรียนถูกต้องแล้วสำหรับในส่วนของการเรียนน่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพเพราะดูแล้วว่าบริบทของภาพเนี่ยนักเรียนกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยนักเรียนกำลังถูกต้องนะครับกำลังรดน้ำผักนะครับรดน้ำผักในแปลงคราวนี้นับดูสิว่ามีนักเรียนผู้ชายจำนวนกี่คนและนักเรียนผู้หญิงจำนวนกี่คนถูกต้องนะครับนักเรียนผู้ชายมีจำนวน4คนนั่นเองและนักเรียนผู้หญิงมีจำนวนกี่คนครับ2คนปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับและมีคุณครู1ท่านนะครับเราจะต้อง

ังเกตลักษณะของให้ละเอียดนะครับและดูหน่อยสิว่าบริเวณสถานที่น่าจะเป็นสถานที่ใดถูกต้องนะครับนักเรียนสถานที่ที่เราเห็นนี้เป็นบริเวณแปลงผักหรือแปลงเกษตรในโรงเรียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่1เราจะต้องสังเกตสิ่งที่เราเห็นในภาพอย่างละเอียดและชัดเจนนะครับคราวนี้จะสังเกตจำนวนบุคคลแล้วสังเกตในเรื่องของพฤติกรรมแล้วคราวนี้เราต้องดูสีหน้าด้วยว่าต่างคนต่างมีความสุขไหมต่างคนก็ต่างมีความสุขอันนี้ก็สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกขององค์ประกอบของภาพนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2สำหรับหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับข้อที่2เลยนำสิ่งที่เห็นมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์นำสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพนั้นมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์คราวนี้เราจะเชื่อมโยงอย่างไรคุณครูใช้ตัวอย่างภาพเดิมให้นักเรียนดูเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์คุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางทุกๆคนของคุณครูนั้นเคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มานะครับเชื่อว่านักเรียนทุกๆคนนักเรียนปลายทางทุกๆคนเนี่ยเคยที่จะเรียนวิชาการงานอาชีพและเคยที่จะได้ปลูกผักในแปลงเกษตรคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกโรงเรียนก็ได้ปฏิบัติเหมือนกันคราวนี้มันเป็นประสบการณ์ของเราเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับกระบวนการคิดตลอดถึงความรู้สึกของเรานักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้เรียนรายวิชาการงานอาชีพแล้วคุณครูให้ปลูกผักดีใจไหมดีใจมากเป็นคุณครูก็ดีใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับตัวนักเรียนเองคุณครูดีใจมากเลยตอนที่คุณครูเรียนระดับชั้นประถมก็ได้มีโอกาสได้ปลูกผักในแปลงเกษตรเหมือนภาพตัวอย่างนะครับนักเรียนและคุณครูเชื่อว่านักเรียนก็เคยปฏิบัติเหมือนกับประสบการณ์ที่คุณครูมีมารู้สึกดีใจอะครับรู้สึกว่าประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับตัวคุณครูดังนั้นเมื่อเรามองภาพอย่างละเอียดนำมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกของเราตลอดถึงประสบการณ์เราก็สามารถที่จะมาเรียงร้อยเรื่องราวในส่วนของประเด็นการเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้อย่างสมบูรณ์เราไปดูกันต่อในส่วนประเด็นที่3สำหรับในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับในประเด็นที่3นะครับเขียนแผนภาพความคิดฝึกเขียนคำฝึกแต่งประโยคให้สอดคล้องกันกับภาพนะครับทำไมถึงต้องเขียนแผนภาพความคิดทำไมถึงต้องเขียนคำทำไมต้องฝึกแต่งประโยคเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละนำไปสู่ประเด็นของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพการที่เราเขียนแผนภาพความคิดเป็นการกำหนดกรอบความคิดของเรากรอบเนื้อหากรอบเรื่องราวที่เราจะนำไปสู่กระบวนการเขียนสำหรับการฝึกเขียนคำคุณครูเน้นย้ำเลยนะครับนักเรียนปลายทางคำที่เราจะเขียนนั้นจะต้องสอดคล้องกันกับภาพถ้าเราไปมองภาพนักเรียนจะเขียนคำว่าอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้สมุดดินสอพร้อมนะครับช่วยเขียนคำที่มันสอดคล้องกับภาพให้คุณครูดูหน่อยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของคำที่นักเรียนเขียนด้วยนะครับเน้นย้ำถึงคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของคำนะครับซึ่งลักษณะของคำจะต้องเชื่อมโยงกันกับภาพที่นักเรียนดูตัวอย่างนะครับเราไปดูตัวอย่างภาพและให้นักเรียนฝึกเขียนคำให้สอดคล้องกันกับภาพนะครับคำที่1นะครับคำว่าผักถูกต้องนะครับนักเรียนเขียนถูกเก่งจังเลยเห็นอะไรอีกคำในภาพบัวรดน้ำคุณครู

เรียนผู้หญิงนักเรียนผู้ชายเก่งมากเลยครับนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยหลังจากนั้นเมื่อเราฝึกเขียนคำเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานำคำที่เราฝึกเขียนนั่นแหละมาฝึกแต่งประโยคมาฝึกแต่งประโยคเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการผูกเรื่องเรียงร้อยประโยคให้เป็นเรื่องราวที่เราต้องการจะเขียนนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูประเด็นถัดไปกันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนอ่านตามคุณครูพร้อมๆกันเลยนะครับเรียบเรียงความคิดตามลำดับให้มีความต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเรียบเรียงความคิดตามลำดับให้มีความต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเรียบเรียงความคิดเรียบเรียงอย่างไรเอ่ยเรียบเรียงอย่างไรครับในส่วนของการเรียบเรียงความคิดในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้อ่านเรื่องของเราเนี่ยเข้าใจถึงลำดับเหตุการณ์เข้าใจถึงลำดับเหตุการณ์ประเด็นเรื่องราวที่เกิดก่อนหลังหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามเวลาหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามเหตุตามผลเมื่อมีเหตุก็จะมีผลอันนี้แหละเป็นลักษณะของการเรียบเรียงความคิดเรียบเรียงเรื่องราวให้มีความต่อเนื่องกันนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างภาพหน่อยว่าเราจะเรียบเรียงเรื่องราวอย่างไรนะครับเราจะเรียบเรียงเรื่องราวอย่างไรก่อนที่นักเรียนจะรดน้ำผักก่อนที่นักเรียนจะรดน้ำผักนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเอ่ยก่อนที่จะเอาบัวรดน้ำมารดน้ำผักเนี่ยเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อนถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับนักเรียนจะต้องนำบัวรดน้ำไปลองน้ำนะครับไปลองน้ำหลังจากนั้นก็เอาน้ำในบัวรดน้ำนั่นแหละมารดผักที่เราปลูกไว้นะครับนึกย้อนกลับไปก่อนที่จะเป็นต้นผักสวยๆแบบนี้ก่อนที่ผักจะเจริญเติบโตในแปลงตามภาพที่เราเห็นแบบนี้ก่อนหน้านี้ผักจะต้องเป็นอะไรก่อนเอ่ยจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์เมื่อนักเรียนนำเมล็ดพันธุ์ผักฝังกลบลงไปในดินเมล็ดพันธุ์ก็ค่อยๆที่จะเจริญเติบโตขึ้นค่อยๆที่จะเจริญเติบโตขึ้นนักเรียนก็มีการใส่ปุ๋ยรดน้ำเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตมันก็ทำให้ผักปลูกนั้นเจริญเติบโตตามภาพที่เราเห็นนั่นเองอันนี้แหละคือการเรียบเรียงเรื่องราวถ้าเราจะเขียนเรื่องจากภาพแสดงว่าเราสามารถเขียนได้ตั้งแต่ว่าเราเอาผักฝังเมล็ดพันธุ์ผักฝังกลบลงไปในดินนั่นเองนะครับเราจะต้องเรียงลำดับก่อนหลังเพื่อไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสนนะครับและจะต้องเรียบเรียงเรื่องราวให้มีความเหมาะสมตามลำดับเรื่องก่อนหลังที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นในส่วนของหลักการและวิธีการประเด็นถัดไปกันเลยนะครับสำหรับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับประเด็นสุดท้ายเลยนะครับในส่วนของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนจะต้องสรุปเรื่องสร้างความประทับใจให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องราวที่เราต้องการที่จะเขียนสื่อความให้กับผู้อ่านได้อ่านเข้าใจตามจุดประสงค์ของเรานะครับคราวนี้เราไปดูภาพตัวอย่างแล้วมาดูกันสิว่านักเรียนจะสรุปเรื่องราวตามภาพนี้ได้อย่างไรนะครับเมื่อก่อนหน้านี้คุณครูบอกแล้วว่ามันเป็นภาพในส่วนของการน่าจะเป็นภาพในส่วนของการเรียนรายวิชาการงานอาชีพนะครับคุณครูให้ปลูกผักหลังจากนั้นก็มีนักเรียนผู้หญิงผู้ชายมารดน้ำผักนะครับตามภาพที่เราเห็นมีคุณครูผู้สอนเป็นผู้ควบคุมคราวนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเรื่องใดบ้างเอ่ยเรื่องใดบ้างครับ

ถูกต้องในเรื่องของระเบียบวินัยในเรื่องของระเบียบวินัยแล้วสอดแทรกคุณธรรมในเรื่องของระเบียบวินัยอย่างไรล่ะถ้าไม่มีระเบียบวินัยถ้าไม่มีระเบียบวินัยไม่ฝึกวินัยในตัวเองให้เรามาดูแลผักผักเราจะเจริญเติบโตไหมเอ่ยถูกต้องนะครับผักเราก็จะไม่เจริญเติบโตนั่นเองคราวนี้เราจะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองเราจะต้องกำหนดตารางเวลาว่าเราจะมารดน้ำผักในช่วงใดของวันในหนึ่งวันในหนึ่งวันเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรดน้ำผักน่าจะเป็นช่วงเวลาใดเอ่ยถูกต้องนะครับเป็นช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาตอนเย็นถ้าเรารดน้ำผักตอนเที่ยงเป็นอย่างไรอากาศตอนเที่ยงค่อนข้างที่จะร้อนค่อนข้างที่จะร้อนเมื่อเรารดน้ำผักในตอนเที่ยงผลจะเป็นอย่างไรเอ่ยผักเราที่เจริญงอกงามอาจจะเหี่ยวเฉาและอาจจะตายได้นั่นเองนะครับดังนั้นคุณธรรมที่เราสามารถสอดแทรกไปได้เลยในเรื่องนี้ก็คือการฝึกระเบียบวินัยอันนี้เราได้แล้วในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอีกเรื่องนึงในส่วนของการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมหรือสรุปเรื่องให้เกิดความประทับใจสรุปเรื่องให้เกิดความประทับใจเราจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านอย่างไรมันเป็นประสบการณ์ของเรามันเป็นประสบการณ์ของเรานะครับดังนั้นการสร้างความประทับใจจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวเราเป็นผู้เขียนสื่อสารเล่าความเป็นผู้เขียนสื่อสารเล่าความประทับใจให้กับผู้อื่นได้รับรู้ว่าเรามีความประทับใจอย่างไรสำหรับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของเราสำหรับคุณครูเมื่อคุณครูมองภาพนี้แล้วคุณครูว่ามันเป็นประสบการณ์ที่คุณครูเคยประสบเคยกระทำผ่านมาคุณครูมีความรู้สึกว่าคุณครูโชคดีคุณครูมีความรู้สึกว่าคุณครูโชคดีที่คุณครูได้เรียนในส่วนของการปลูกผักซึ่งมันเป็นประสบการณ์สำคัญที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคุณครูได้อันนี้เป็นความประทับใจของคุณครูและความประทับใจของนักเรียนล่ะมีไหมเอ่ยมีไหมครับถ้ามีตอบกับคุณครูปลายทางเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจึงสรุปได้ว่าในส่วนของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพการที่เราจะจบสรุปเรื่องเราจะต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านตลอดถึงให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสำหรับในการสรุปเรื่องสร้างความประทับใจให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วในเรื่องของความประทับใจพูดกันไปแล้วในเรื่องของคุณธรรมคราวนี้มาดูในส่วนของการให้ข้อคิดมาดูในส่วนของการให้ข้อคิดดูภาพนี้สิว่าให้ข้อคิดอย่างไรกับตัวนักเรียนบ้างให้ข้อคิดอย่างไรกับตัวนักเรียนบ้างสำหรับภาพนี้ถูกต้องเลยนะครับนักเรียนสำหรับภาพนี้ให้ข้อคิดในเรื่องของความสามัคคีคำนี้นักเรียนสังเกตว่าให้ข้อคิดในเรื่องของความสามัคคีอย่างไรแปลงผัก1แปลงเราจะต้องแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมดกี่คนเอ่ยถูกต้องนะครับแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมด4คนแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมด4คนคราวนี้มันเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับตัวนักเรียนนักเรียนรู้สึกผูกพันสร้างความสามัคคีซึ่งกันและกันมีการช่วยเหลือเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนก็สามารถทำให้เราเกิดความสามัคคีในการมาช่วยกันดูแลผักที่เราปลูกนั่นเองนะครับมาดูแลผักที่เราปลูกนะครับให้ข้อคิดในเรื่องใดอีกให้ข้อคิดในเรื่องใดอีกข้อคิดในเรื่องของการนำผักไปรับประทานคราวนี้เมื่อเราไปซื้อผักตามท้องตลาดเรารู้หรือไม่ว่าแม่ค้าที่นำผักมาขายนั้นนำผักมาจากไหนกระบวนการดูแลผักนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเราแทบจะไม่รู้เลยนะครับ
คราวนี้เมื่อเราปลูกผักเองเรารู้ถึงกระบวนการวิธีการปลูกผักของเราเองเราก็รู้ว่าเราใส่ปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยคอกแต่เมื่อเราไปซื้อมาเรารู้ไหมเราไม่รู้ดังนั้นให้ข้อคิดในเรื่องของการรับประทานผักที่ปลอดสารพิษมันก็เป็นข้อคิดสำหรับเราว่าต่อไปเรามีวิชาในตัวมีทักษะกระบวนการความรู้ในตัวเราจะต้องนำองค์ความรู้ที่เราเรียนในห้องเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นข้อคิดเตือนใจกับเราว่าต่อไปถ้าเราปลูกผักทานเองเราก็จะได้ทานผักที่ปลอดสารพิษนะครับดังนั้นในส่วนของการเขียนเรื่องจากภาพนะครับในส่วนของการเขียนเรื่องจากภาพเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการเขียนเรื่องจากภาพนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพซึ่งเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับไปดูกันในส่วนของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับกระบวนการที่หนึ่งสำหรับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพที่นักเรียนจะต้องมีองค์ความรู้นะครับก็คือการตอบคำถามสามอะไรอันแน่อาจจะงงใช่ไหมว่าการตอบคำถามสามอะไรตามที่คุณครูพูดนั้นหมายถึงอะไรการตอบคำถามสามอะไรนั้นก็คือการตั้งประเด็นคำถามจำนวนกี่ข้อเอ่ยสามอะไรจำนวนกี่ข้อครับจำนวนสามข้อที่มีประเด็นลงท้ายเป็นประโยคคำถามลงท้ายด้วยคำว่าอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสามอะไรนั้นประกอบด้วยอะไรใดบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับคุณครูก็พร้อมแล้วเหมือนกันเราไปดูกันเลยนะครับคำถาม3อะไรประเด็นที่1ภาพอะไรประเด็นที่2เห็นอะไรประเด็นที่3ทำอะไรนะครับคราวนี้มาดูซิว่าภาพอะไรเนี่ยสื่อความถึงคำถามลักษณะนี้สื่อความถึงอะไรในภาพภาพอะไรก็คือองค์รวมองค์ประกอบในภาพหลักๆว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพอะไรซึ่งเป็นการตอบประเด็นหลักของภาพเลยนะครับต่อไปเห็นอะไรเป็นลักษณะของการบอกรายละเอียดปลีกย่อยลงไปในภาพว่าสิ่งที่เราเห็นในภาพนั้นมันมีอะไรบ้างเป็นรายละเอียดเล็กๆสิ่งที่เราเห็นในภาพอาจจะเป็นตัวละครอาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นสัตว์อันนี้แหละเราเรียกว่าการตอบคำถามประเด็นเห็นอะไรต่อไปประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ที่เราจะต้องตอบคำถามนะครับก็คือทำอะไรเป็นองค์รวมใหญ่ที่นักเรียนจะต้องตอบว่าสิ่งที่เราเห็นในภาพนั้นน่ะเขากำลังทำอะไรอยู่ลักษณะของทำอะไรในที่นี้อาจจะพูดถึงพฤติกรรมกริยาอาการอย่างเช่นเราเห็นในภาพมีคนกำลังทำอะไรเนี่ยมีคนกำลังเดินอันนี้แหละเราจะใช้ตอบคำถามในประเด็นที่3ก็คือทำอะไรเหมือนตัวอย่างในภาพที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้นักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ครับถูกต้องนะครับนักเรียนกำลังรดน้ำผักนั่นเองมาถูกทางแล้วตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าทำอะไรน่าจะตอบประเด็นคำถามนี้อย่างไรนะครับเมื่อเราตอบคำถาม3อะไรแล้วนะครับเราเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องเราจะเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องคราวนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนจะต้องสังเกตภาพที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะตอบคำถาม3อะไร
พร้อมๆกันเราจะตอบไปด้วยกันนะครับให้เวลานักเรียนดูภาพก่อนสังเกตดูซิว่าลักษณะของภาพเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นสถานที่ใดน่าจะเกิดขึ้นสถานที่ใดถูกต้องนะครับเกิดขึ้นในห้องเรียนเกิดขึ้นในห้องเรียนซึ่งในห้องเรียนนี้ด้วยใครบ้างเอ่ยประกอบด้วยใครบ้างนักเรียนนักเรียนผู้ชายและก็นักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงคราวนี้ดูซิว่าในภาพเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรอยู่ถูกต้องนะครับลบกระดานกินขนมฮึคนไหนกินขนมมีไม่เอ่ยดูใหม่ดีๆ ดูใหม่ดีๆกำลังทำอะไรอยู่เช็ดโต๊ะคุณครูสังเกตดูอีกนิดนึงสังเกตให้ละเอียดว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอบคุณครูได้แล้วว่ากำลังลบกระดานกำลังเช็ดโต๊ะคุณครูคราวนี้นักเรียนผู้หญิงอีก2คนกำลังทำอะไรอยู่วิ่งเล่นใช่หรือดูดีๆกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยกำลังทำอะไรกวาดขยะเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยกำลังกวาดขยะแล้วผู้หญิงผมเปียคนนั้นล่ะกำลังทำอะไรอยู่ตอบคุณครูหน่อยสิครับกำลังทำอะไรอยู่ดูภาพดีๆดูภาพดีๆมองภาพให้ชัดเจนมองภาพให้ละเอียดตามหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเด็กผู้หญิงผมเปียนั้นกำลังทำอะไรด้านหน้าของเด็กผู้หญิงผมเปียเป็นอะไรเอ่ยกระเป๋าถูกต้องนะครับเป็นกระเป๋าเด็กผู้หญิงผมเปียคนนี้น่าจะกำลังทำอะไรเอ่ยจัดกระเป๋าจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้เราสังเกตลักษณะของภาพแล้วแล้วเราไปตอบคำถาม3อะไรในภาพนี้พร้อมๆกันนะครับภาพอะไรมองลึกลงไปภาพนี้ที่เราเห็นก็คือภาพทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองคือภาพทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองใครมีความคิดต่างจากคุณครูบ้างยกมือเลยยกมือเลยนักเรียนปลายทางยกมือและตอบคำถามความคิดต่างของตัวเองกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่านักเรียนมองว่าภาพนี้น่าจะเป็นภาพอะไรตามความคิดของนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตอบถึงความแตกต่างเพราะว่าลักษณะของการมองคุณครูกับนักเรียนอาจจะมองไม่เหมือนกันก็ได้แต่คุณครูใช้ภาพองค์รวมตามลักษณะที่คุณครูสังเกตภาพนี้เป็นภาพการทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองนะครับเป็นภาพของการทำความสะอาดห้องเรียนนะครับคราวนี้ประเด็นคำถามในข้อที่2ประเด็นคำถามในข้อที่2ก็คือเห็นอะไรเหมือนคุณครูเคยบอกนักเรียนไปว่าลักษณะประเด็นคำถามเห็นอะไรเนี่ยแนวทางการตอบคำถามประเด็นนี้จะต้องบอกถึงรายละเอียดจะต้องบอกถึงรายละเอียดที่เห็นในภาพคราวนี้เราเห็นอะไรบ้างในภาพเห็นเหมือนคุณครูไหมนักเรียนผู้ชายเห็นอะไรอีกนักเรียนผู้หญิงเห็นอะไรอีกโต๊ะเก้าอี้กระเป๋าถูกต้องนะครับเห็นกระดานดำเห็นถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเห็นไม้กวาดเห็นที่โกยขยะเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกช่วยคุณครูมองหน่อยเร็วช่วยคุณครูมองเห็นอะไรอีกฟ้าผนังเก่งมากเลยครับนักเรียนสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในภาพได้มากกว่าคุณครูแสดงว่าเริ่มที่จะรู้แนวทางของการตอบคำถามประเด็นเห็นอะไรแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับต่อไปประเด็นคำถามข้อที่3ประเด็นคำถามข้อที่3คืออะไรตอบคุณครูหน่อยครับประเด็นคำถามข้อที่3คือทำอะไร
ทำอะไรสังเกตภาพแล้ว

สังเกตภาพแล้วนักเรียนจะตอบคำถามเหมือนคุณครูหรือไม่คุณครูตอบว่าจัดกระเป๋าใครคือคนจัดกระเป๋านักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงผมเปียผูกโบสีอะไรผูกโบสีชมพูกำลังจัดกระเป๋าอยู่นะครับกำลังจัดกระเป๋าอยู่ต่อไปกวาดขยะคุณครูเห็นนะว่ากวาดขยะใครคือคนกวาดขยะนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงคนที่อยู่กลางห้องคนที่อยู่กลางห้องคือนักเรียนผู้หญิงกำลังกวาดขยะอยู่นะครับต่อไปคุณครูเห็นอะไรอีกเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะใครกำลังเช็ดโต๊ะอยู่เอ่ยนักเรียนผู้ชายกำลังเช็ดโต๊ะโต๊ะตัวนั้นน่าจะเป็นโต๊ะของใครถูกต้องนะครับโต๊ะคุณครูโต๊ะคุณครูแล้วก็คุณครูเห็นลบกระดานเห็นลบกระดานสิ่งที่คุณครูเห็นสิ่งที่คุณครูเห็นเป็นกริยาอาการเป็นพฤติกรรมแสดงออกเป็นการกระทำของตัวละครในเรื่องดังนั้นประเด็นคำถามข้อที่3ทำอะไรเราจะต้องใช้กริยาอาการภาพแสดงออกของตัวละครในภาพมาเป็นประเด็นหลักในการตอบคำถามนะครับคราวนี้มีต่อนะครับมีตัวอย่างต่อสนุกไหมเอ่ยวิเคราะห์ตัวอย่างไปพร้อมกันในประเด็นตอบคำถาม3อะไรสนุกไหมครับสนุกสนุกคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเราไปดูกันต่อในภาพที่2นะครับและก็วิเคราะห์ร่วมกันพร้อมกันนะครับภาพที่2เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดตอบคำถามคุณครูก่อนน่าจะเกิดขึ้นที่ใดเอ่ยถูกต้องนะครับเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนทำไมถึงตอบคุณครูได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนถูกต้องนะครับเพราะว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอยู่ในชุดนักเรียนอยู่ในชุดนักเรียนอยู่ในชุดนักเรียนซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุดที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคุณครูและตัวนักเรียนคุณครูเคยมีประสบการณ์เคยอยู่ในชุดนักเรียนมาคุณครูภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นนักเรียนที่ได้เรียนหนังสือจนกระทั่งมาเป็นคุณครูในทุกวันนี้นะครับคราวนี้ตอบคุณครูได้ว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเพราะสังเกตถึงลักษณะของเครื่องแต่งกายนักเรียนผู้หญิงกับนักเรียนผู้ชายแต่งกายอยู่ในชุดนักเรียนแต่งกายอยู่ในชุดนักเรียนสถานที่ที่นักเรียนเห็นน่าจะเป็นสถานที่ใดสถานที่ที่นักเรียนเห็นน่าจะเป็นสถานที่ใดฮะในห้องเรียนดูใหม่สิดูนี่ว่าน่าจะเป็นสถานที่ใดเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยโรงอาหารโรงอาหารคราวนี้เห็นอะไรบ้างในภาพมีเด็กนักเรียนผู้ชายถูกต้องนะครับเด็กนักเรียนผู้หญิงผู้หญิงคนสวยๆในภาพที่เห็นผู้หญิงคนสวยๆในภาพที่เห็นนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นใครน่าจะเป็นใครคุณครูได้ยินคำตอบจากหลังห้องแม่ครัวแม่ครัวเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยผู้หญิงสวยๆในภาพที่เราเห็นเป็นแม่ครัวที่ประกอบอาหารให้เรารับประทานในตอนเที่ยงอะไรนะอะไรเอ่ยเห็นกุ้งด้วยเห็นกุ้งด้วยกุ้งอยู่ที่ไหนครับนักเรียนในจานอาหารในจานอาหารคุณครูถามต่อเมื่อนักเรียนเห็นแล้วคุณครูถามต่อว่ามีกุ้งจำนวนกี่ตัวในจานอาหารเอาเป็นจานอาหารของนักเรียนผู้ชายที่กำลังรับจากแม่ครัวติ๊กตอกติ๊กตอกกี่ตัวเอ่ย2ตัวปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับมีกุ้งอยู่2ตัวทำไมถึงคิดว่าเนื้อสัตว์สีแดงๆนั้นน่าจะเป็นกุ้ง

ำไมถึงคิดว่าเป็นกุ้งเพราะว่าอะไรถูกต้องผมเคยมีประสบการณ์ผมเคยรับประทานกุ้งแม่เคยแกงกุ้งเก่งจังเลยคำตอบนี้คุณครูได้ยินเสียงดังกระหึ่มในห้องเลยผมเคยรับประทานกุ้งเมื่อสังเกตถึงเนื้อสัตว์ที่เป็นลักษณะของสีแดงส้มๆโค้งๆนักเรียนก็สามารถจินตนาการสามารถจินตนาการได้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นน่าจะเป็นประสบการณ์ตามที่เราเคยประสบมาน่าจะเป็นสิ่งที่เราเคยเจอมาสิ่งที่เห็นโค้งๆสีส้มๆแดงๆนั้นนักเรียนถึงตอบคุณครูได้ว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่เราเรียกว่ากุ้งนะครับเห็นอะไรอีกข้างๆแม่ครัวถ้วยเก่งแล้วตอนนี้เก่งแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูสามารถที่จะเขียนเรื่องจากภาพได้น่าอ่านคราวนี้เราไปตอบคำถาม3อะไรกันจากภาพนี้พร้อมกันแล้วหรือยังครับเมื่อพร้อมแล้วคราวนี้เราไปวิเคราะห์ตอบประเด็นคำถาม3อะไรจากภาพนี้กันนะครับในประเด็นคำถาม3อะไรข้อที่1ในประเด็นคำถาม3อะไรข้อที่1ภาพอะไรภาพอะไรคุณครูตอบคำถามข้อนี้ว่าเข้าแถวรับอาหารกลางวันเข้าแถวรับอาหารกลางวันเนื่องจากว่าคุณครูสังเกตลักษณะของภาพแล้วนักเรียนกำลังต่อแถวไปรับจานอาหารจากแม่ครัวและเมื่อกี้คุณครูได้ยินคำตอบจากนักเรียนว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในโรงอาหารซึ่งในหนึ่งวันในหนึ่งวันนักเรียนจะรับประทานอาหารที่โรงเรียนหนึ่งมื้อก็คือมื้อเที่ยงดังนั้นคุณครูจึงตอบคำถามข้อนี้ว่าภาพเข้าแถวรับอาหารกลางวันต่อไปมาดูประเด็นคำถาม3อะไรในข้อที่2ประเด็นคำถาม3อะไรในข้อที่2คำถาม3อะไรมีอยู่ข้อที่2ปรบมือ1ครั้งคุณครูแอบเห็นคนคุยกันปรบมือ1ครั้งคำถาม3อะไรข้อที่2เห็นอะไรเห็นอะไรเมื่อกี้นักเรียนก็ตอบคุณครูกันมาบ้างแล้วว่าเมื่อเราวิเคราะห์ภาพเราเห็นอะไรในภาพบ้างคุณครูเห็นนักเรียนผู้ชายนับจำนวนให้คุณครูดูหน่อยสิว่านับจำนวนให้คุณครูฟังหน่อยสิว่าเด็กผู้ชายมีทั้งหมดกี่คนถูกต้องนะครับมีจำนวนกี่คนเอ่ยมีจำนวน4คนต่อไปเห็นอะไรอีกนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงมีจำนวน2คนมีจำนวน2คนปรบมือให้ตัวเองหน่อยตอนนี้เริ่มที่จะสังเกตภาพอย่างละเอียดแล้วเห็นนักเรียนผู้ชายบอกจำนวนคุณครูได้เห็นนักเรียนผู้หญิงบอกจำนวนคุณครูได้เมื่อนักเรียนเห็นนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงแล้วเราเห็นใครอีกครับเห็นใครอีกตอบคุณครูหน่อยนะครับเก่งจังเลยตรงกับคุณครูเลยคำตอบตรงกับคุณครูเลยนะครับเห็นแม่ครัวเห็นแม่ครัวนอกจากนั้นเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกโอ้เสียงจากหลังห้องดังกระหึ่มเลยหม้อแกงครับคุณครูเห็นหม้อแกงเห็นอะไรอีกเห็นตู้ใส่อาหารค่ะคุณครูเห็นอะไรอีกเริ่มที่จะเก่งแล้วเริ่มที่จะเก่งแล้วนะครับเห็นถ้วยเห็นจานอะไรนะครับเห็นหมวกเก่งจังเลยเห็นหมวกใครคือคนสวมหมวกใครคือคนสวมหมวกแม่ครัวปรบมือให้ตัวเองหน่อย
เห็นหมวกตอนนี้นักเรียนมองภาพได้อย่างละเอียดมากเลยทีเดียวนะครับแม่ครัวกำลังสวมหมวกเพราะว่าอะไรถึงแม่ครัวต้องสวมหมวกเพื่อสุขอนามัยของนักเรียนแม่ครัวสวมหมวกเพื่อป้องกันผม

บมือให้ตัวเองหน่อยตอนนี้บอกได้ถึงลักษณะของสีพื้นแล้วเก่งมากเลยนะครับนักเรียนเริ่มที่จะมองภาพได้ชัดเจนกระจ่างและละเอียดนะครับและคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถจะเขียนเรื่องไปมาถึงประเด็นที่2มีความคิดต่างจากสิ่งที่คุณครูเห็นนักเรียนก็สามารถตอบคุณครูได้คราวนี้มาดูคำถาม3อะไรในประเด็นที่3มาดูคำถาม3อะไรในประเด็นที่3นะครับคำถามมีอยู่ว่าทำอะไรมีอยู่ว่าทำอะไรคุณครูเห็นว่านักเรียนกำลังเข้าแถวเห็นเหมือนคุณครูไหมนักเรียนทำอะไรนักเรียนกำลังเข้าแถวนักเรียนเข้าแถวเห็นเหมือนคุณครูต่อไปนักเรียนรับอาหารมองภาพชัดๆมองภาพชัดๆนักเรียนคนที่กำลังรับอาหารอยู่นั้นเป็นนักเรียนผู้ชายหรือนักเรียนผู้หญิงถูกต้องนะครับเป็นนักเรียนผู้ชายแล้วรับอาหารจากใครรับอาหารจากใครถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยรับอาหารจากแม่ครัวรับอาหารจากแม่ครัวต่อไปเห็นอะไรอีกทำอะไรอีกเอ่ยทำอะไรอีกนักเรียนพูดคุยกันคุณครูเห็นว่านักเรียนพูดคุยกันตอนนี้เห็นเหมือนคุณครูไหมว่ากำลังพูดคุยกันเห็นเหมือนคุณครูดังนั้นการเข้าแถวรับอาหารถ้าพูดคุยกันเป็นอย่างไรระหว่างเข้าแถวก็จะเกิดความไม่เป็นระเบียบเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรที่จะทำแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางของคุณครูทุกคนไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่พูดคุยกันระหว่างเข้าแถวรับอาหารนะครับต่อไปทำอะไรอีกแม่ครัวแม่ครัวส่งอาหารให้กับนักเรียนแม่ครัวส่งอาหารให้กับนักเรียนอะไรนะนักเรียนผู้หญิงกำลังเดินเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนักเรียนผู้หญิงผมเปียกำลังเดินในมือของนักเรียนผู้หญิงในมือของนักเรียนผู้หญิงถืออะไรอยู่ถือจานอาหารกำลังเดินนักเรียนคิดว่ากำลังเดินไปไหนนักเรียนคิดว่ากำลังเดินไปไหนกำลังเดินไปนั่งเพื่อที่จะรับประทานอาหารกำลังเดินไปนั่งเพื่อที่จะรับประทานอาหารตอนนี้เข้าสู่ประเด็นสุดท้ายแล้วตอบคำถาม3อะไรภาพสุดท้ายตามคำขอของนักเรียนแล้วนะครับเรียนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างใครว่าสนุกอยากเรียนต่อยกมือขึ้นโอ้โหยกมือกันทั้งห้องเลยยกมือกันทั้งห้องเลยนะครับสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างประเด็นที่1ที่เราเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพต่อไปประเด็นที่2กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นของการตอบคำถาม3อะไรวันนี้เราเรียนกันไป2เรื่องนะครับนักเรียนสำหรับเนื้อหาการเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นที่2ในกระบวนการที่2สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีและสมุดจดบันทึกนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพและกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้และนำในการสร้างผลงานในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นยื่นคำอุทธรแล้วเลือกอุทธรคำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรคำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรคำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรคำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรคำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรหรือหากมีคำอุทธรที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็น

มีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

และชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองแล้วเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไปได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดําใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านนึงครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
0: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับนะครับพี่ปอนครับนี่ผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อครับนี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุย
2: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน Account Management ตำแหน่งเป็น Vice President แผนก Account Management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่พรมีโหวิธีการทำงานแบบยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งมั้ยฮะ
2: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: อยากจะถามพี่ปอนนิดนึงเวลายุ่งๆแบบนี้มีวิธีการคลายเครียดตัวเองยังไงครับไลฟ์สไตล์ของพี่ปอนอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็เราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรี
0: ครับ
2: หรือว่าการออกกำลังกายเราก็ศึกษาและทำมันเต็มที่เอนจอยกับมัน
0: ครับ
2: ว่าจะกีตาร์หรือดีเจอะไรเงี้ยฮะก็เต็มที่กับมัน
0: แต่ผมทราบว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่นดีเจมาก่อนไลฟ์สไตล
2: ์ที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต์ก็เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
0: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกแล้ว
2: ก็เหมือนแบบ private party อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็เออไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
0: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งคือความเครียด
2: ครับ
0: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
2: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
0: ครับ
2: เราก็เอาเวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูล
0: ครับ
2: ฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ยฮะ
0: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
2: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาอะฮะ
0: ครับผมเมา
2: ที่บาดเจ็บมาเยอะ
0: เมานี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเมาไอ้คำว่าเป็นเมานั่นก็คือแมงเมาเป็นข้าวของไฟถูกต้องไหม
2: คือเมามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
0: ครับ
2: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
0: ครับ
2: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
0: ๆรู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
2: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถือก
0: ครับ
2: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
0: ครับ
2: นะฮะ ทุ่มเทศึกษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับ ปัจจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวา

0: หมายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
1: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
0: คือบางคนเรียกตัวเองว่า VI
1: ครับ
0: บางก็คือ Value Investor บางคนก็เป็นสาย Technical
1: ครับ
0: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอาเทคนิคอลอย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเพราะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
1: ครับผม
0: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
1: ติดด้อย
0: เขาเรียกว่าติดนานๆ
1: ม
0: ัน
1: ก็
0: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบ day trade
1: ครับ
0: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้าน fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมสารหลัก fundamental
1: ครับ
0: เข้ากับ technical
1: ครับ
0: analysis
1: นะครับ
0: ก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบ hybrid investment
1: ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนๆนึงที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่า Hybrid Investment
0: ครับ
1: ครับผมสักครู่ครับเก็บเอา

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะกับโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูลนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขาย creativity เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะรีแลกซ์เพื่อให้creativity บังเกิด
1: เหมือนแบบ Google เขาทำงานอะไรใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าพูดถึงแบบเราการมีการพัฒนามีการรีแลกซ์แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
2: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
1: เทคนิคอล
2: ว่าจะไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
1: เขาเรียกลงทุน
2: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกำไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดี
1: ครับ
2: นะฮะประเมินความเสี่ยง
1: ครับ
2: นะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
1: ์ครับ
2: เทรนด์ let's say เทรนด์หลักของโลก
1: ครับ
2: หรือ global economic แล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
1: ครับ
2: นะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไร
1: ครับ
2: ในหุ้นบ้านเราบ้าง
1: ครับ
2: แล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะ micro economic
1: ก็คือเล็ก
2: แล้วก็ลงมาธุรกิจแล้วมาที่industry ก
1: ็
2: มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
1: ครับ
2: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื
1: ้ อ
2: ทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันฟลออาจจะมาจากนักลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่อยผมก็มองง่ายๆอะ
1: ่
2: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
1: ครับ
2: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
1: ครับ
2: ไม่มีข้อแม้ทุกคน
1: อ
2: ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellness ผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
1: ครับ
2: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
1: ครับ

0: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
1: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
0: จาก4เข็ม
1: จาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
0: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
1: ครับผม
0: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ์เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพนี้มันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
1: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
0: เราก็มาดูรายหุ้นว
1: ่
0: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตนะฮะคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็หลัก VI มาผสมเช่นการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรร
1: ม
0: อะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
1: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไหมฮะโอกาสมีไหม
0: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอ
1: ่
0: ะมันคือจิตวิทยามวลรวม
1: คืออะไรครับ มันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจ
0: ิตด้วยสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้น
1: ๆครับ
0: นะฮะความเหวี่ยงของเซตมันก็เป็นไปได้แล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้อเลยไหมพี
1: ่อันนี้ผมเคยได้ยินบ่อย
0: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
1: ครับ
0: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อให้เอามือซุกกระเป๋า
1: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
0: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูข่าวมา
1: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
0: เอามือซุกกระเป๋าน
1: ิ่งก่อนไม่ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
0: ไม่ใช่บอกตัวเอง
1: ว่า
0: อย่าผีผาม
1: ใจเย็นๆ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคอลจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนนึงเลยที่อยากลงทุนเป็นคนคนนึงเลยดีกว่าในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนนึงแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
0: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้มันเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก
1: ก็มีหนี้ถมมาอีก
0: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100 บาท
1: ครับ
0: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
1: ก็เปลี่ยนไปอีก
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: สไตล์หนึ่งก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
0: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได้
1: แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
0: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษี
1: คร
0: ับ มันคือการลงทุนระยะยาว
1: ครับ
0: นะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออก
1: คือ
0: มีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไป
1: ครับ
0: พยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนซื้อถูกซื้อแพง
1: ครับ
0: ก็พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
1: ครับผม
0: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนนึงก็มาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
1: ครับผม
0: นะฮะแต่จริงผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อ

0: โดให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละเราก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มีกรีดกับเฟีย
1: ครับ
0: ฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มีเฟียให้ขายตอนที่กรีดตอนที่มีความโลภ
1: ครับ
0: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกันอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนต่ำๆเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
1: ครับ
0: ว่ามันใช่ไห
1: มพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างนึงเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: สิ่งที่น่าสนใจของการคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต
1: ่อมาครับพี่ติ๋มเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: หุ้นตก
1: นี่ที่นี่ตบหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าอะไรอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดต้องคุยดีกว่าครับพี่บอยครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้างนอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นกันอยู่แล
3: ้
1: ว
3: ก็วัยเริ่มสูงขึ้นก
1: ็
3: เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันป
1: ั
3: จจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: โตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่การงานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
3: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
1: ครับ
3: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรเราไปกินนั่นกินนี่ก
1: ็ให้รางวัลกับตัวเอง
3: เดี๋ยวม
1: ัน
3: ก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
3: ใช่
1: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
3: ใช่
1: นะฮะเราให้รางวัลกับตัวเองนี่พี่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
3: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
1: ็ครับ
3: ดูแลลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
1: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
3: ก็ค่าทงค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดนะ
1: มีความสุขไหมครับผมโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
3: โรงเรียนนะถ้าเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได
3: ้เออบาร์เก็ตติ้งพาวเวอร์สูงมากอย่าพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
1: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได
3: ้เออเน
1: า
3: ะ
1: ใช
3: ่
1: ไหม
3: อันนี้ก็เป็นบอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียนทำ IPO
1: ว่าเดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
3: ก็ไม่แน่
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละรีแลกซ
3: ์
1: มีความสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงาน
3: ใช่
1: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
3: ทำอะไรเราก็แฮปปี้ครับ
1: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
3: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเขาเรียกพีเรียดการลงทุนมันก็ยาว
1: ครับ
3: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็ต้องมีการเรียนรู
1: ้
3: พ
1: ั
3: ฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างและทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
1: ์วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
3: ๆ
1: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที
3: ่
1: มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองหนึ่งของนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับหนึ่งคือต้องมีความรอบรู้

0: รู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย 2. ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น 3. รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม 4. มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก 5. มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอน
1: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจลอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆแอเรียของวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับพบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.tsi-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ใบเตยและแม่ละลิตาจากเพจเข็นแม่เที่ยวเธอต้องตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูแลคุณแม่วัย70ปีที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่แกนสมองจนต้องนอนติดเตียงทำให้ลูกสาวต้องรับหน้าที่ดูแลแม่ในช่วงแรกเธอจ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพเข้ามาดูแลแต่เมื่อเห็นว่าแม่ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้และมีความเครียดสูงเธอตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่เต็มตัวลองตั้งเป้าให้แม่กลับมาดีดังเดิมเธอค้นพบวิธีที่ช่วยบำบัดกายแม่และยังช่วยบำบัดจิตใจของตนเองจนทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของแม่

0: อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเราเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณยิ่งเห็นความสำคัญของความรักที่เกิดขึ้นในครอบตัวมากขึ้นวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคู่แม่ลูกค่ะขอต้อนรับคุณแม่ละลิตากับน้องใบเตยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะถ้านับจากวันที่คุณแม่ป่วยติดเตียงมาจนถึงวันนี้ผ่านไป5ปีถือว่าอาการของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นมากขนาดไหนคะ
2: ดีค่ะนี่พูดเองเลยสำหรับเตยนะคะถือว่าประทับใจแล้วก็ลงทุนการดูแลแล้วก็ลงทุนเวลาทั้งหมดอะสำหรับเตยถือว่าคุ้มค่าค่ะ
1: แล้วพัฒนาการของคุณแม่ทุกวันนี้นี่คือถึงขั้นไหนครับตักข้าวทานได้เองทำอะไรได้เองบ้างแล้วครับคุณแม่
3: ทำอะไรได้เองคะ
2: แม่ตกปลาเอง
1: ตกปลาเองแม่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปตกปลาเลยเหรอครับนี
2: ่ของเล่นก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะเราก็จะพยายามให้คุณแม่มีพัฒนาการเช่นทานข้าวเองอาจจะไม่ชอบอาจจะยังอ้อนลูกอยู่บ้างแต่ก็เราพยายามให้ทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นหรือว่าช่วยเหลือต่างๆเช่นนะคะมันจะมีช่วงที่คุณพ่อป่วยแล้วเตยต้องดู2คนติดเตียงทั้งคู่อะค่ะก็อาจจะมีการให้คุณแม่ช่วยในการส่งอินซูลินให้ส่งแอลกอฮอล์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก่อนที่คุณแม่จะป่วยอะค่ะน้องเตยบอกว่าคุณแม่คือไอดอลเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเป็นเสาหลักของครอบตัวตอนนั้นแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: คุณแม่เหรอคะคุณแม่เป็นเรียกว่าซูเปอร์วูแมนของลูกๆเลยนะคะไม่ว่าจะในมิติของการดูแลครอบครัวในมิติของการหาเงินค่ะที่ทำให้ลูกๆสุขสบายได้แล้วก็วิธีคิดแอตติจูดคุณแม่ค่ะจะค่อนข้างทำให้เรามีการเพาะปลูกจิตใจที่เป็นอิสระเช่นว่าอยากจะทำอะไรทำเต็มที่เลยแล้วก็สนับสนุนลูกในสิ่งที่อยากจะทำ
0: แม่เป็นดีเจใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นดีเจใช่ไหมคะในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดแผ่นแล้วก็อ่านสปอร์ตค่ะแม่จะเป็นคนเสียงเพราะเสียงหวาน
1: สุดยอดเลยครับแต่สำหรับอย่างคุณเตยเองเห็นบอกเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากคนหนึ่งอาชีพก็ดีมีรายได้ที่ดีมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคอนโดกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมที่ชอบก็คือการวิ่งและสุดท้ายแล้วปลายปีทุกปีก็คือชวนคุณแม่เที่ยว
2: ใช่ค่ะคือก่อนที่คุณแม่จะป่วยค่ะเตยก็ใช้ชีวิตที่มีอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกไปท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ทำหรือพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ทำได้อะค่ะมันก็สามารถจะควบคุมความต้องการของเราหรือสิ่งที่เราอยากทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
0: คุณแม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะถ้าเป็นต่างประเทศ
2: จำได้ไหมคุณแม่ชอบไปมาเก๊า
3: บุนปินจารี
0: มาเก๊าญี่ปุ่นอิตาลีฮ่องกงมาเก๊านี่ไปทำอะไรคะ
2: มาเก๊าไปทำอะไรคะ
1: ท่านี้ไม่ใช่ท่าไปกินชานมไข่มุกแน่นอนครับผมนะน่าจะเป็นบริหารตัวเลขด้วยสมองครับ
2: ถ้าจะเป็นท่าโยนชิปเนาะ
1: โยนชิป
0: แต่ว่าคุณแม่ที่เคยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็มาเกิดเหตุคุณแม่ล้มป่วยกระทันหันตอนนั้นเป็นยังไงคะ
3: อาเจียน
2: อ๋อคุณแม่บอกว่าเริ่มป่วยรู้สึกอาเจียนแล้วอะไรคะ
3: ไอ้แค่นั้นจ้ะ
2: อ๋อได้แค่นั้นจำได้แค่นั้น
3: อาเจียนอาเจียนค่ะ
2: จำได้ว่าตัวเองอาเจียนอย่างเดียวสำหรับเตยนะคะทันทีที่ทราบว่าคุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงลุ้นค่ะว่าการสโตรกครั้งนี้ของคุณแม่จะเป็นยังไงในแต่ละวันที่หาหมอในแต่ละนาทีที่มีการมอนิเตอร์ร่างกายค่ะว่าตำแหน่งที่สโตรกอ่ะมันไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วร่างกายจะตอบสนองกับยายังไงคือเป็นช่วงที่แบบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบีบหัวใจนาทีนี้ความดันจะเป็นยังไงนาทีหน้าความดันจะเป็นยังไงค่ะ
0: อยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ
2: คุณแม่อยู่ประมาณครึ่งเดือนเลยอะค่ะ
3: ฝังเข็มด้วยจ้ะ
2: ฝังเข็มด้วย
1: แล้วตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่อยู่โรงพยาบาลนั่นอาการของคุณแม่

0: เป็นไงบ้างครับ
1: คุณแม่ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลย เครื่องมือทุกอย่างอะค่ะเต็มไปหมดในทุกๆส่วนทุกอย่างต้องมอนิเตอร์จากจอเท่านั้นแล้วก็อยู่ในห้องเป็นห้องพิเศษอะนะคะสำหรับที่จะดูอาการของคนสโตรกแล้วก็วันนั้นเนี่ยค่ะเราเริ่มเห็นแววทีละนิดว่าแม่จะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วก็เห็นเลยค่ะว่าแค่แต่ละนาทีที่ความดันมันขึ้นแล้วหมอพยายามเอามันลงเพื่อไม่ให้มันสโตรกอีกรอบนึงเราก็เสียค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากที่ต้องดึงให้เขากลับมาด้วยยาเพราะเราไม่สามารถดึงได้ด้วยการผ่าตัด
2: ก็คือ15วันนั้นลุ้นทุกวันทุกนาทีทุกวินาที
1: ใช่ค
2: ่ะสุดท้ายพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จกลับมาอยู่ที่บ้านก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของที่บ้านเหมือนกันตอนแรกเนี่ยน้องเตยจ้างพยาบาลมืออาชีพมาดูแลแม
1: ่สำหรับเตยพอคุณแม่กลับมาเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่วิธีดูแลคุณแม่จากพยาบาลแล้วเราก็ต้องเรียนรู้การที่จะมีพยาบาลอยู่ในบ้านแล้วเราก็ต้องหาเงินที่เยอะมากในการจ่ายพยาบาลในช่วงนั้นนะคะเราทุ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ดูแลในเรื่องของการพาไปกายภาพพาไปฝังเข็มคือทุกอย่างที่ไม่ขัดแย้งกับความรู้สึกเราอะนะคะเตยก็คือพยายามทุ่มที่สุดเพื่อให้กลับมาให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาที่ร่างกายมีโอกาสจะฟื้นนะคะสำหรับคุณแม่นะคะความเชี่ยวชาญความเก่งของใครบางคนที่เราเลือกแล้วอะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของแม่ชีวิตแม่กำลังอธิบายเราในวันนั้นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการมันเลยต้องทำให้เตยค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีแล้วแหละเราจะอยู่กับการที่ต้องจ่ายเงินให้ใครสักคนมาดูแลแม่แล้วแม่หงุดหงิดแม่ไม่พอใจแม่ไม่มีความสุขแม่ตีความในสิ่งที่เขาดูแลซึ่งเราประเมินแล้วนะคะว่าไม่ได้ผิดปกติจากการดูแลแต่คุณแม่ไม่แฮปปี้
2: จากที่คุณแม่เคยเป็นคนที่ยิ้มง่ายอารมณ์ดีมาเป็นหงุดหงิดนะคะน้องเตยสังเกตจากอะไรแม่แสดงออกยังไงอะคะ
1: แสดงออกจากสีหน้าเลยค่ะอย่างสมมติเตยกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆใช่ไหมคะนั่งคุยกับแม่ก็จะเริ่มแสดงให้รู้ว่างอนถึงแม้วันนั้นนะคะมันจะยากนะสำหรับคนที่ป่วยติดเตียงแล้วนอนเฉยๆสิ่งเดียวที่เตยเห็นคือแววตาที่มันเป็นประกายของแม่เราในวันที่เรายังเด็กอ่ะมันหายไปเป็นใครไม่รู้ที่ดูไม่มีความสุขแล้วตัวเตยต้องการดึงคุณแม่กลับมาเพราะว่าวันนี้เราได้แม่กลับมาจากการความเป็นความตายอะค่ะเพราะฉะนั้นอะเราจะอยู่ยังไงอะจากเนี้ยให้มีความสุขเตยก็เริ่มเปลี่ยนจากคนดูแลมาดูแลเอง
2: ค่ะนั่นก็คือการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตก็คือตัดสินใจออกจากงาน
1: ใช่ค่ะ
2: ยากไหมคะ
1: มันยากตรงที่เราต้องเปลี่ยนไปเจอในโลกที่เราไม่เคยชินเลยในทุกมิติตั้งแต่การหาเงินแบบใหม่ตั้งแต่การที่เราจะต้องดูแลแม่เอง 100% จากเมื่อก่อนเรามีพี่เลี้ยงคอยช่วยคราวนี้ไปต้องกลับมาทำทุกอย่างตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สฟีดอาหารทำอาหารที่จะต้องฟีดเรียนรู้โภชนาการของแม่ก็ถ้าเป็นคนท้องนี่ยังมีเวลา9เดือนใช่ไหมคะที่จะได้เตรียมตัวแต่การเป็นลูกที่คุณแม่ป่วยมันไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยมันทุกอย่างปึ้งแล้วก็ต้องทำให้ได้เลย
2: แล้ววันที่น้องเตยตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่แม่รู้สึกยังไงคะ
3: ดีใจจ้ะด
2: ี
3: ใจ
2: ดีใจ
0: ดีใจใช่ไหมครับนั่นสรุปนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดใช่ไหมครับแม่อยากให้ลูกเราดูแลมากกว่าพยาบาล
3: ใช่ค่ะ
0: นี่ไงตอบชัดเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แม่ดีใจที่ลูกได้มาดูแลนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของลูกด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ที่เกษียณแล้วแต่ก็ยังขยันทำงานแล้วก็มีลูกสาวคอยดูแลเป็นอย่างดีอีกท่านนึงจะเป็นตัวแทนของลูกนะคะเป็นลูกที่เคยดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมาก่อนวันนี้2ท่านขอต้อนรับอโยทัศวรรณและน้องยุ้ยปัทมวรรณสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: อันดับแรกต้องถามพี่ยุ้ยก่อนเลยพี่ยุ้ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับครอบครัวนี้ก็คือต้องดูแลแม่ทุมแล้วเวลาที่พี่ยุ้ยไปเยี่ยมแม่ทุมเวลาที่แม่ทุมเห็นหน้าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเห็นถึงความประกายที่แบบว่าอุ๊ยลูกมา
4: เห็นคือช่วงแรกๆเห็นเลยค่ะแต่ว่ามีแค่ช่วงแบบปีหลังเองที่แบบเราจะต้องเดานิดนึงแล้วว่าแบบแม่จำ
5: ตอนนั้นแม่จำไม่ค่อยได้
4: ใช่ค่ะคือแต่หนูว่าแม่จำได้ทุกคนก็รู้สึกแม่จำได้แต่เราต้องแบบเดานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเมื่อไหร่ที่แม่ยิ้มออกมานี่คือทุกคนก็จะดีใจแต่ว่าเราไปหาแม่เนี่ยทุกคนจะแบบ พยายามไปให้แบบเกิดพลังบวกอะค่ะพยายามพูดแต่เรื่องดีๆยิ้มๆเวลาใครไปเวลาบางคนมีไปหา

0: ได้รับเบี้ยเกษียณเฉยๆครับ
1: โอเคโอเค
2: คือถ้าสมมุตินะคะวันหนึ่งว่าถ้าอโยป่วยอโยอยากให้ลูกสาวดูแลอโยยังไงถึงขนาดที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลแม่คนนี้ไหม
3: มันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราป่วยหนักขนาดไหนอ
2: ะ
3: ปกติอโยจะเป็นคนใจสู้นะถ้าเผื่อไม่หนักหนาสาหัสพอจะทำเองได้อโยก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อลูกเขายังต้องไปทำงานหาเงินหรืออะไรเขาปลีกไปได้ไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆคนที่เราอยากจะให้ดูแลเราก็คือลูกนะมีลูกอ่ะลูกคือคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วอ่ะเราไว้ใจทุกอย่างเลยไว้ใจที่จะให้เขามาดูแลร่างกายเราอ่ะซึ่งพยาบาลเนี่ยอโยเข้าใจคุณแม่นะพยาบาลเนี่ยเขาเป็นคนอื่น คุณแม่อาจจะเขินอาจจะกระดากที่เข้ามาปฏิบัติร่างกายของคุณแม่อันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะจะอาจจะไม่ชอบให้คนใครมาคือลูกทำดีกว่าถูกไหมคะอืมไว้ใจลูกมากกว่าลูกทำให้มันชื่นใจด้วยว่าโอ้ลูกเขาไม่ทอดทิ้งเราความรักของแม่กับลูกการที่ลูกทำให้แม่มันเป็นยาวิเศษในหัวใจของแม่ที่ทำให้แม่เนี่ยมีพลังขึ้นมาที่จะทำให้แม่เนี่ยหายเร็วขึ้นด้วยอายุเชื่ออย่างนั้น
2: จากคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงทำงานเก่งทุกอย่างดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านจนวันที่คุณแม่ล้มป่วยลงแล้วก็ลูกสาวคนนี้มาดูแลตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ลุกขึ้นสู้แต่ว่าน้องเตยพยายามเรียนรู้จนสุดท้ายแล้วรู้ใจแม่ไปดูนะคะว่าน้องเตยทำยังไงให้คุณแม่คนนี้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งจากละครค่ะ
4: โตไวๆตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกออกไปมีงานมีการทำดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เตยต้องการนะลูกนะ
5: สงสัยแม่เนี่ยอยากให้เตยมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมคะ
4: อันนั้นมันก็แล้วแต่เตยนะลูกแต่ที่แม่อยากให้เตยโตไวๆเรียนจบเร็วๆแล้วก็มีงานการทำที่ดีก็เพราะว่าแม่จะได้หมดภาระแม่จะได้มีเวลาไปเที่ยวรอบโลกให้สมใจแม่จะทียังไงล่ะจ๊ะ
5: โอ้ยแม่น้องมอจะเป็นห่วงลูกโถ

่ได้จริงๆค่ะใบเนี้ยเตยรักมากๆมากๆจริงๆค่ะพี่เป็นใบแรกที่เตยเก็บเงินซื้อได้ด้วยนี่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะพี่โอ้ใบนี้นี่เตยแบบดูแลแบบดีมาตลอดสปาตลอดเลยค่ะพี่ไม่ได้จริงๆค่ะขอเป็นราคาที่แบบบอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเตยไม่อยากขายหรอกค่ะพี่เอาค่ะค่ะเข้าใจค่ะพี่ไงพี่กลับไปคิดดูก่อนก็ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ

เตยไม่รู้ว่าจะเหลือเงินไว้ดูแลแม่ได้อีกเท่าไหร่ไอ้ลูกค้านี่ก็โอ้โหต่อราคาจังแม่ลองคิดดูนะเตยซื้อกระเป๋ามาหลักหมื่นต่อเหลือหลักไม่กี่พันอย่างเงี้ยคิดมาได้โถคิดว่าจะแบบต่อแล้วได้ราคาตามใจหรือไงฝันไปเถอะของรักของหนูแม่เดี๋ยวเช็ดหลังนะมา

0: งตัวแบบนี้อย่างเดียวอ่ะเตยจะดึงแม่ขึ้นได้ยังไงอ่ะเตยเหนื่อยนะแม่ทำไมแม่ไม่ช่วยเตยบ้างอ่ะแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองบ้างอ่ะหนูจะได้มีเวลาพอไปทำอะไรที่หนูอยากทำบ้างอ่ะเหมือนที่แม่เคยบอกหนูตอนเด็กๆไงรีบๆโตสักทีฉันจะได้ออกไปเที่ยวรอบโลกทำไมอะแม่หรือไม่จริงหรือไงล่ะที่แม่บอกหนูรีบๆโตสักทีฉันจะไปเที่ยวฉันจะหนีเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวแม่อยากไปเที่ยวฮะแม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมอยากไปเที่ยวอ่ะแม่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วหนูจะพาแม่ไปเที่ยวเข้าใจไหมเดี๋ยวหนูมาคุยต่อนะว่าไงคะพี่ฮะเพิ่มเป็นอีก 2,000 พี่คะคือหนูขอบอกตรงๆเลยนะคะพี่หนูอยากได้เงินมาดูแลแม่ที่นอนติดเตียงถ้าไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้อ่ะหนูขายไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้จริงๆค่ะพี่ก็ช่วยหนูเถิดนะคือถ้าเพิ่มอีก 2,000 มันก็ยังไม่ได้อ่ะค่ะพี่แม่เดี๋ยวของไว้นัดรับกันอีกทีนะคะแม่แม่แม่แม่แม่ลุกขึ้นมาเองเหรอจริงจริงเหรอแม่เฮ้ยเตยเสียเวลาไปกับเรื่องนี้ได้ยังไงอะเตยน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้แม่อยากเที่ยวใช่ไหมโอ้โหเตยดีใจที่สุดเลยแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแม่ช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่านี้เตยสัญญานะว่าเตยจะพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกแม่เก่งที่สุดเลยน่ารักมากเลย
1: แม่อยากเที่ยวนี่นะ
2: แสดงว่าระหว่างตลอดการดูแลก็มีความเครียดบ้าง
3: ต้องมีอยู่แล้ว
2: ต้องสูญเสียของที่เรารักบ้างเพื่อคนที่เรารักมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเพียงคำว่าเที่ยวคำเดียวเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับวันนั้น
3: คุณแม่เปลี่ยนเลยค่ะคือคุณแม่พอบอกว่าจะพาไปกายภาพกับบอกว่าพาไปเที่ยวแววตาคือเปลี่ยนเลยแล้วพอบอกว่าพาไปเที่ยวอะค่ะไม่แน่ใจพี่มิกนึกถึงลูกเวลาที่พี่มิกไม่อยากให้เขาไปไหนหรือว่าเขาอยากจะไปไหนแล้วพี่ห้ามเขาแล้วต้องอุ้มยืนขืนแรงกันไหมคะอันนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าถ้าต้องไปโรงพยาบาลไปกายภาพแล้วเขาไม่แฮปปี้อะค่ะเขาก็จะฝืนแรงเราม
2: ีความทิ้งตัว
3: เขาก็จะมีความทิ้งตัวเหมือนเด็กในขนาดตัวเล็กเรายังแทบจะอุ้มไม่แต่เนี่ยตัวขนาดเนี้ยเตยจะอุ้มไหวไหมแต่พอบอกว่าแม่ขาเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไม่ไปกายภาพละเตยจะพาแม่ไปเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่พยายามพยุงตัวค่ะแล้วก็ทำให้เตยเคลื่อนย้ายแม่จากวีลแชร์ขึ้นรถง่ายขึ้นและในทุกวันนี้ค่ะเวลาที่เราไปไหนกันเองสองคนแม่ลูกอะค่ะถ้ารู้ว่าไปเที่ยวค่ะคุณแม่ก็จะช่วยพยุงตัวพยายามช่วยออกแรงพยายามทานข้าวได้เยอะขึ้นแบบนี้ค่ะ
4: ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: โอ้โหเรียกว่าบางทีก็เสียดายเงินที่พาไปกายภาพน่าจะพามาเที่ยว
4: เหมือนการเที่ยวได้บำบัดคุณแม่ให้อาการดี
2: หรือว่าเพราะเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดไว้เสมอว่าอยากทำ อย่างที่คุยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในละครด้วยว่ารีบๆโตกันนะแม่จะได้ไปเที่ยวบ้าง มันเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราหรือเปล่าครับแม่ว่าเราอยาก

0: ยวอ๋อแล้วพอคุณเตยพูดถึงการเที่ยวแม่เลยมีฮึดมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าฉันอยากเที่ยวนี่แหละที่สิ่งที่ฉันอยากเบื่อแล้วอยู่บนเตียง
1: ค
0: ่
1: ะ
2: คุณแม่ตั้งเป้าชีวิตคุณแม่แล้วว่าคุณแม่จะต้องเที่ยวเมื่อลูกๆโตขึ้นแล้วคุณแม่จะไปเที่ยวให้มีความสุขกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินเก็บทองอันนี้เป็นจุดที่คุณแม่ก็ตั้งเป้าเอาไว้แล้ว
0: ครับ
2: แล้วไม่เคยเปลี่ยนใจ
1: แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ที่คุณแม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องนอนติดเตียงการที่น้องเตยมาดูแลคุณแม่เนี่ยก็ต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะ
3: โอ้โหปัญหาเตยเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะที่เราต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สซึ่งการเปลี่ยนแพมเพิร์สในเด็กเล็กเนี่ยเขาก็ยังมีโรงเรียนสอนใช่ไหมคะยังมียูทูบให้ดูแต่ว่าเปลี่ยนแพมเพิร์สผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นตัวแสดงสำหรับที่เราดูใน YouTube เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ป่วยจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลสอนก็จะสอนเราแบบแค่ครั้งเดียวการหาข้อมูลมันกลายเป็นต้องปรับกันเอง2คนแม่ลูกอะค่ะจากเคยดูคุณพยาบาลเปลี่ยนให้ที่บ้านเราก็พยายามดูว่าทำแบบไหนแต่พอถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเองจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตั้งแต่วิธีที่จะแบบดูแลให้มันสะอาดยังไงอันไหนใช้ไม่แพ้อันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วนะคะยังไม่รวมถึงจะต้องทำความเข้าใจและก็ระวังตั้งแต่ไม่ให้ความดันขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า
0: แล้วตอนที่คุณเตยมาดูแลคุณแม่แทนพยาบาลแม่ให้ความร่วมมือไหมหรือก็ยังแสดงความเครียดเพราะตอนแรกบอกว่าแม่เครียดมาก
3: ช่วงแรกๆที่คุณแม่เครียดระดับของคุณแม่นะคะก็คือในวันที่ยังแรงไม่เยอะก็คือทุบเตียงไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นการเรียกหาหรืออะไรก็ตามเป็นการทุบเตียงเบาๆหรือถึงหนักซึ่งเราก็จะเห็นแล้วต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้แม่ใจเย็นลงคำดาวลงอะไรคือความต้องการของเขาพยายามถามเขาเยอะๆในวันที่ยังพูดไม่ได้เราก็จะมีการเอาของมาให้เลือกว่าอะไรที่ต้องการหรือพยายามสุ่มคำถามให้เยอะที่สุดว่าอะไรที่คือสิ่งที่ต้องการเพราะเตยเชื่อค่ะว่าในการที่เขาทุบหรือแสดงออกในความไม่ชอบอ่ะมันคงมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการแต่เราไม่รู้เราแค่ดึงมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการแล้วตอบในสิ่งที่ต้องการแค่นี้แกก็จะเย็นลงค่ะ
0: และเคยถึงขั้นคุณเตยถูกทำร้ายร่างกายด้วย
3: ใช่ค่ะมีเวลา
0: ครับ
3: ก็อย่างเช่นคุณแม่ไม่พอใจใช่ไหมคะคุณแม่หงุดหงิดคุณแม่ก็จะข่วงหรือตีเราในช่วงที่เขายังไม่เข้าใจอะค่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาอยู่ๆมาแบบเปลี่ยนที่นอนเขาเปลี่ยนท่านอนเขาหรือปรับเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันถ้าเราค่อยๆดูแล้วก็ค่อยใช้สติว่าอ๋อเขาตกใจหรืออ๋อวันนี้เขาหงุดหงิดหรืออ๋อวันนี้เขาอยากนอนอีกมันต้องค่อยๆอะค่ะไม่สามารถทำอะไรตามตารางว่าแบบ11โมงแม่ต้องทำแบบนี้5โมงแม่ต้องทำแบบนี้ไม่ได้
1: เหมือนกับคุณแม่อาจจะตัวเองด้วยที่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรได้พอมาวันนี้ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องมีคนมาดูแลก็เลยทำให้บางทีอารมณ์เสียเราก็ไปลงกับลูก
3: ใช่ค่ะคืออย่างแรกเลยค่ะเตยพยายามมองว่าถ้าเราไปอยู่ในตัวแม่แล้วเราเป็นแบบแม่เราจะรู้สึกยังไงจากคนเคยเสียงเพราะคนเคยเดินกระฉับกระเฉงวันนี้เสียงฉันสูญเสียไปแล้ววันนี้แรงฉันสูญเสียไปแล้วฉันต้องนอนอยู่ตรงนี้ฉันต้องรอคนมาช่วยอ่ะมันคงจะต้องเป็นความหงุดหงิดถ้าเป็นตัวเตยเองเตยอาจจะไม่เก่งเหมือนแม่ก็ได้นะคะเตยยังให้เครดิตว่าแม่เก่งที่แม่พยายามปรับอารมณ์ค่อยๆเข้าค่อยๆเรียนรู้ที่จะช่วยบรรเทาแรงเตย
2: ไอ้โยว่ามันทำให้คุณแม่หงุดหงิดจริงๆเพราะปกติคุณแม่จะสื่อสารกับเราได้ชั่วๆๆแล้วอยู่ๆวันนึงกว่าจะอธิบายกว่าจะแสดงสื่อสารให้เรารู้ได้มันนานมันใช้เวลานานกว่าเราจะเข้าใจหรือกว่าคุณแม่จะทำยังไงให้เราเข้าใจเนี่ยมันน่าเห็นใจมากเลยนะ
0: ผมว่าไอโยมีความคล้ายกับแม่เพราะแม่นี่คือ working woman ที่เก่ง
2: ใช่ๆไอโยเข้าใจ
0: ทำงาน active
1: ดูแล
0: แล้วเมื่อกี
1: ้
0: พูดแต่ละอย่างที่แม่ทำมาก่อนที่จะป่วยคือเยอะมากฟิลเดียวกับอโยเลยถ้าวันนึงอยู่ดีๆไม่ได้แช่งนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงอโยไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่อโยต้องการได้ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองแน่นอนความหงุดหงิด
2: ในใจในความหงุดหงิดเนี่ยจากไม่หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดแน่นอนเราเคยทำอะไรได้เคยทำอะไรรวดเร็วเคยคิดเคยทำเคยหาอะไรได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เคยให้ลูกได้ก็อยู่ๆทำไม่ได้แล้วมาเห็นลูกต้องมาลำบากเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มให้เรารู้สึกแบบว่าเราไร้ค่าเราหงุดหงิดเราจริงข้างในอ่ะคุณแม่อาจจะคิดเยอะกว่าที่เรา เรารู้ก็ได้ค่ะ
4: เก่งนะ
0: เก่งใช่ไหมครับ
3: เก
0: ่งบอกเก่งอ่านขาดเลย
1: รู้ใจแม่เหมือนรู้ใจแม่เลยว่าแม่หงุดหงิดต่ออะไรอึดอัดต่ออะไร
2: ใช่ใช่
1: ถามน้องยุ้ยบ้างตอนนี้คุณแม่ป่วยอะค่ะมีอะไรที่คุณแม่อยากทำแล้วน้องยุ้ยรู้ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคุณแม่แล้วก็พยายามทำให้แม่ในช่วงที่แม่ป่วยอะค่ะ
3: ความสุขของคุณแม่คือทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแค่นั้นพอแล้วส่วนใหญ่บ้านยุ้ยก็จะแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่แล้วค่ะเสียงดังๆคุยกันดังๆร้องเพลงกันอยู่ต่อหน้าแม่แค่นั้นพอแล้วแต่เราเป็นลูกบางทีเราก็อยากรู้สึกว่าแม่ต้องออกไปไหนบ้างแม่จะได้แบบผ่อนคลายพอไปปุ๊บอะคุณแม่มีความสุขแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะคือการที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆออกไปข้างนอกก็ได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้แบบเปิดหูเปิดตาเห็นต้นไม้เห็นอะไรก็แบบสบายใจบางทียิ่งว่าจริงๆแล้วอ่ะการเที่ยวมันสร้างความสุขให้เราจริงๆอะค่ะยิ่งว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้คุณแม่เองยิ่งว่าคุณเตยทำถูกแล้วค่ะอันนี้คือแบบดีมากๆเลยค
0: ่
3: ะ
0: อโยครับแล้วถ้าเกิดในมุมของคุณแม่ที่มีลูกหลานมาดูแลสมมุตินะ
2: ค่ะ
0: อโยช่วยแบบให้คำแนะนำได้ไหมว่าการที่ลูกหลานจะมาดูแลผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วคือมันควรจะต้องปรับจูนอะไรกันขนาดไหนถึงจะไม่หงุดหงิดใส่กัน
2: เพียงแค่แบบว่ามีความเอื้ออาทรถามสารทุกข์สุขดิบกันนิดหน่อยหรือแสดงออกในความที่แบบเออนะเป็นห่วงนะรักนะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าต้องคอยเกาะดูกัน24ชั่วโมงหรอกช่วยๆกันได้แบ่งเบาภาระกันคนที่จะมีความสุขแล้วชื่นใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม
1: ่กลับมาที่คุณแม่บ้างเห็นคุณแม่มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่น้องเตยใช้ฝึกคุณแม่หรอคะ
3: ใช่ค่ะเตยพยายามให้คุณแม่หากิจกรรมทำนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนยังไม่มีโควิดเรายังเที่ยวได้แต่พอมีโควิดเที่ยวไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหาความบันเทิงภายในบ้านเตยก็จะเริ่มเอาของเล่นด้วยความที่ในปัจจุบันนะคะโลกมันยังไม่มีของที่ให้ผู้ใหญ่เล่นเราก็ต้องประยุกต์กับของเด็กมาให้คุณแม่เล่นเพื่อหนึ่งสมองได้มีการคิดมือได้มีการทำมันทำให้อย่างน้อยค่ะเรายืดเวลาความเสื่อมของร่างกายซึ่งเตยทราบดีว่าวันหนึ่งมันจะต้องมาถึงแต่วันนี้ยังอยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดด้วยการเอาของเล่นมาให้แม่ลอง อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาให้แม่เลือกในแต่ละวันว่าอยากเล่นอะไรทำอะไรบ้างจากแรกๆเลยที่แม่เริ่มระบายสีระบายไม่สวยก็ค่อยๆสวยขึ้นอาจจะพี่ๆมีลูกอาจจะมองเห็นว่าพัฒนาการของการใช้มือมันจะค่อยๆเก่งขึ้นในแต่ละครั้งที่เราพยายามฝึกมันหรือทำมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณแม
4: ่
3: แบบนี้ค่ะ
1: ถามแม่โชว์หน่อยได้ไหม
3: แม่โชว์หน่อยทำอะไรดีคะโอ้เล่นจิ๊กซองั้นเดี๋ยวลูกเอาออกให้นะคะท่าสั่งของการต่อจิ๊กซอค่ะเราก็จะได้เห็นว่าแม่ยังคงเข้าใจกับการลำดับเหตุการณ์ของการวางภาพแต่ละภาพหรือว่าเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้เราควรจะให้ภาพมันเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พยายามปรับเท่าที่หาได้แล้วก็เอามาทดลองใจเย็นๆค่ะอย่างน้อยค่ะให้คุณแม่ได้ใช้มือข้างที่ยังใช้ได้ให้แข็งแรงที่สุดส่วนข้างที่อ่อนแรงถ้าใช้ไม่ได้ก็ค่อยๆกายภาพไปแต่ว่าห้ามทิ้งเลยทีเดียว
1: น้องเตยเก่งมากๆเลย
3: เก่งมากๆเลยค
0: ่
3: ะ
0: แล้วตอนนี้คุณแม่เขียนได้บ้างหรือยังครับ
3: เขียนได้บ้างไหม
0: เขียนได้เหรอครับขอลองโชว์สักนิดได้ไหมฮะ
3: เอาอันไหนดีอยากเล่นเล่มไหนดีคะ
0: แล้วคือก่อนหน้านี้คือคุณแม่ถนัดขวา
3: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเรียกว่าต้องฝึกให้มาใช้ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยด้วย
3: ใช่เขาก็ต้องเริ่ม
0: ระบายสีสวยมากไม่ออกจากเส้นเลย
3: เขาต้องเริ่มปรับพร้อมๆกับเราอะค่ะเพราะว่าข้างนี้มันก็คือข้างที่เขาไม่เคยถนัดมาก่อนวันนี้เขาก็เรียนรู้ที่จะใช้มันให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้
0: ครับแต่อย่างนึงที่ผมเห็นที่มันตื้นตันนะไม่ใช่เพียงแค่คุณเตยเขามีความพยายามสิ่งนึงที่ตื้นตันกว่าคือแม่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วดูคุณแม่ตั้งใจมากกับกิจกรรมที่น้องเตยเลือกมาให้คุณแม่
3: ใช่ค่ะอาจจะต้องแอบฝากบางคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอะค่ะ บางคนอาจจะใช้วิธีลำดับเหตุการณ์ผิดจากลูกกลายเป็นแม่จากแม่กลายเป็นลูกแต่เตยจะไม่ทำอย่างนั้นเตยจะยังทำตัวเองให้เตยเป็นลูกอยู่อะค่ะแล้วก็ให้คุณแม่เป็นแม่ยังคงให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแม่ไม่ใช่ตัดสินใจเองหมดไม่ใช่ว่าเราเขาอ่อนแอแล้วเราต้องควบคุมเขาอะเขาอ่อนแอเราต้องให้โอกาสเขาที่เขายังจะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการจะเลือกต้องเคารพในชีวิตเขาอะ
1: อย่างกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะ
3: คะคุณแม
4: ่ถูกอ่ะ
3: ชอบ
1: ทุกอย่างเลย
0: ชอบทุกกิจกรรมเลย
1: แล้วอย่างเวลาที่คุณแม่อยากไปเที่ยวหรือว่าเวลาที่น้องเตยบอกว่าจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วแม่ตาเป็นตะกายให้ความร่วมมือดีมากๆเนี่ยค่ะน้องเตยรู้สึกยังไงคะ
3: มันแต่อาจจะเทียบกับเหมือนคนวิ่งมาราธอนนะคะว่าที่เราวิ่งมาทั้งหมดอ่ะพอเราเห็นความสุขเขาอะค่ะมันรู้สึกว่าเราใกล้ฟินิชเชอร์แล้วอะเราใกล้จะถึงจุดที่เรารู้สึกมันดื่มด่ำที่สุดของนักวิ่งก็คือแบบใกล้ถึงจุดนั้นแล้วนะมันก็เลยทำให้เตยแฮปปี้ว่าทุกอย่างที่มันเหนื่อยมาตลอดทางอะค่ะที่เราวิ่งมาทั้งหมดอะมันตอบสนองเราด้วยแววตาเขา

0: แล้วยังจำครั้งแรกที่ไปเที่ยวแบบข้ามคืนได้ไหมครับ
1: โอ้โหจำได้ค่ะคุณแม่แบบมีความสุขมากเหมือนไปได้แม่คืนเลยค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: คืออย่างแรกเลยค่ะทันทีที่คุณแม่ป่วยตลอดมาค่ะหน้าเขาก็จะไม่มีความสุขตั้งแต่มีคนดูแลใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดูแลเองความสุขเขาก็เริ่มมากขึ้นแต่พอไปเที่ยวอะค่ะแววตาเขาแบบเปลี่ยนแล้วเขาก็สามารถที่จะอ่านป้ายสถานที่ที่เราพาไปเที่ยวได้ซึ่งการผสมคำและอ่านคำเนี่ยมันคือสมองมันยังดีอยู่ยังสามารถทำงานได้แล้วสิ่งที่เตยเห็นเลยอะค่ะคือทันทีที่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเป็นที่ที่เราเลือกแล้วว่าที่เนี่ยมันถูกใจเขาเขาเห็นป้ายอย่างเช่นเราขับรถพาไปเที่ยวนะคะเป็นพัทยาคุณแม่เห็นป้ายพัทยาแล้วคุณแม่อ่านว่าอะไรคะ
2: พัทยา
1: แล้วก็จะอ่านว่าพัทยาเหนือพัทยาใต้แล้วเตยจะบอกอยู่แล้วว่าโรงแรมนี้ที่เหมาะกับคนวีลแชร์เป็นโรงแรมที่อยู่โซนไหนแล้วเตยก็จะบอกแม่ว่าไหนแม่ช่วยดูป้ายซิเขาช่วยทำได้คือเตยจะเป็นคนแบบถ้าแม่พูดได้หนึ่งเตยก็จะเพิ่มเลเวลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอเขาเห็นโรงแรมที่มันเหมาะกับเขาที่เขาใช้อุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกอะค่ะเขามีความสุขมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่จำเป็นว่าแบบในความรู้สึกเตยนะคะเตยไม่แน่ใจว่าเตยเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าในโลกนี้มันยังสามารถทำได้อยู่ถึงแม้จะนั่งวีลแชร์แล้วแต่เรามีที่เที่ยวที่เราไปได้มีที่เที่ยวที่เราถนัดได้มีที่เที่ยวที่มีเราจับให้เขาอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เห็นคือคุณแม่แบบยิ้มแบบยิ้มแก้มปริเรียกว่าเป็นยิ้มแรกๆของคุณแม่เลยอะค่ะ
3: ต้องถามคุณแม่ค่ะไปพัทยาสนุกไหมคะ
2: สนุกค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะแม่ชอบอะไรคะ
2: อุ้ยจับเลยจับเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: เลยค่ะชอบทุกอย่างเลยค่ะ
0: กับการที่คนคนนึงต้องมาดูแลคุณแม่อย่างฟูลไทม์ตลอด24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เราเคยชอบไอ้สิ่งที่เราเคยทำ
1: เตยใช้วิธีมองว่าตอนนี้เตยมีอะไรและสิ่งที่เตยอยากทำดูซิว่าแม่ชอบด้วยไหมเตยก็เลยทดลองค่ะคือเตยชอบวิ่งคุณแม่ชอบเที่ยวเตยก็ลองทดลองพาคุณแม่นั่งแล้วก็ไปเข็นวิ่งดูปรากฏว่าคุณแม่ชอบมันก็เลยเจอจุดเชื่อมระหว่างเราสองคนที่ทำได้คือเตยเชื่อค่ะว่าถ้าเราพยายามหาความชอบของเราและปรับให้เท่าคนยังไงวันหนึ่งอะค่ะที่เราเป็นลูกแล้วเราแสดงให้แม่เห็นว่าหนูอยากเล่นอันเนี้ยแม่เองเขาก็แน่นอนค่ะพร้อมที่จะให้เราเล่นในสิ่งที่เราอยากจะไปในสิ่งที่เราอยากจะทำโดยที่เขาอยู่ด้วยเพียงแค่วันหนึ่งที่เรายังเด็กอยู่อะค่ะคุณแม่อาจจะดูเราในฐานะหนึ่งแต่วันนี้เราโตแล้วแม่ก็ยังจะไปเล่นกับเราในอีกฐานะหนึ่งแค่เปลี่ยนเตยก็แค่ออกแรงจากวิ่งเองคนเดียวเป็นวิ่งเข็นแม
0: ่ดีจังเลยมันคือการหาจุดศูนย์กลางที่แบบได้ความชอบของทั้งสองคน
3: ได้ดูแลแม่แล้วก็ยังได้ทำตามฝันของตัวเองด้วยตอนนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: คือแม่เล่นอะไรคะ
2: ภาษาจ้ะ
1: แม่บอกว่ากำลังสร้างปราสาทค่ะ
3: ปราสาทและการเที่ยวทำให้คุณแม่มีความสุขนะคะแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือกับน้องเตยฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่จะไปเที่ยวได้มากที่สุดผลลัพธ์จากการไปเที่ยวของแม่ลูกคู่นี้เป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ไปค่ะแม่ไปเช็คตัวกันใส่ชุดนี้เนี่ยมาตั้งแต่ซัปโปโรแล้ว10ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยอ้าวแกะของฝากก่อนซะงั้นมานี่จะฝากให้ใครบ้างเดี๋ยวเตยช่วยจด
1: เพื่อนงาน
0: อันนี้เพื่อนที่งานเก่านะโอเคจ้าอันนี้หลักจ้า
1: เพื่อนบ้าน
0: เพื่อนบ้านโอเคแล้วสองอันนี้ล่ะ
1: สองคน
0: พี่ชายสองคนเนาะไม่เคยลืมน่ารักที่สุดเอาแล้วอันนี้เหรอคะของใคร
1: นี่ฝากเตย
0: ฝากให้เตยไปเที่ยวมาด้วยกันไอ้เงินที่ซื้อก็เงินเตยน่ารักจังเลยอ่ะแม่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เทมปุระกุ้งมีแค่เนี้ยไอ้หยอกอยากเล่นค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อของมาฝากนะคะ
1: จำได้เตยชอบกุ้ง
0: แม่ว่าไงนะคะ
1: เตยชอบกินกุ้งจำได้ฝากเตย
0: แม่จำได้ไงอะว่าเตยชอบกินกุ้งอะแม่จำได้แล้วจริงๆอะการเที่ยวช่วยให้แม่ดีขึ้นจริงๆแล้วแม่จำอะไรได้อีกบ้างคะทำแม่จำอะไรได้อีกบ้าง
1: ไป
0: ไหนไม่เคยไปไหน
1: แบบ
0: ไปไหนแม่
1: ปวดฉี
0: ่แม่ปวดฉี่เหรอ
1: ปวดฉี่
0: จ้าโอเคเตยก็แบบลุ้นสุดฤทธิ์ว่าแม่จำอะไรได้เด็ดๆบ้างป่ะทั้งนั้นไปห้องน้ำกันไหมโอ้ขอบคุณนะคะแม่ที่บอกทำให้เตยรู้ว่าแม่ต้องการอะไรเนี่ยถือว่าแม่ช่วยเตยได้เยอะเลยนะ
1: ขอบใจนะ
0: จ้าแค่นี้เตยก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่คิดว่าการเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้แม่ดีขึ้นจริง
1: ๆไปเที่ยว
0: จ้าไปเที่ยวจ้าในที่สุดเราสองคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปได้ใช้ชีวิตแต่งอยากที่อยากเป็นตอนแรกอ่ะคิดว่าจะทุกข์กลับกลายเป็นความสุขที่สุดซะงั้น
1: ไปเที่ยว
0: จ้าพาไปเที่ยวจ้าแต่ก่อนไปเที่ยวไปห้องน้ำก่อนเนาะ
1: ปวด
0: ไปรู้แล้วค่ะทริปหน้าแม่คิดเลยนะว่าจะไปไหนกันดีไม่หนูไม่เคยไปสวิตอ่ะไปสวิตมาแม
1: ่ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวนั่นแหละพาไปแน่นอน
2: นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพาแม่เที่ยวนะคะแม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องถามน้องเตยค่ะตอนที่คุณแม่จำได้ว่าน้องเตยชอบกินกุ้งตอนนั้นรู้สึกยังไงคะ
3: โหมันแบบเหมือนเนี้ยคือรางวัลค่ะอย่างแรกเลยคือมันคือรางวัลที่เขาจำได้ว่าเด็กคนเนี้ยชอบทานอะไร

0: กินกุ้ง
1: ชอบกินกุ้งชอบแบบไหนคะ
2: เป็นตัว
1: ชอบเป็นตัว
2: แล้วก็เอาไปเป็นแพ
1: รโอ้แบบเป็นแพรก็มีด้วยเหรอคะ
3: โ
1: อ้คือมันเป็นรางวัลนะคะจากวันที่เราเห็นเขานอนแล้วตากระพริบได้อย่างเดียวแรงก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าจะกลับมาได้ขนาดนี้ค่ะแค่เขาจำได้ว่าเราชอบอะไรอ่ะแต่ว่ามันคงไม่ต่างกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้ยินลูกเรียกพ่อแม่ครั้งแรก

0: ถามอโยนะคะในฐานะคุณแม่เนี่ยอโยบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าการมีลูกมาดูแลมันชื่นใจมันเป็นยาวิเศษอโยว่ามันมีพลังอะไรที่เราจะได้จากลูกที่ได้มาใกล้ชิดมาตอบแทนคุณแม่ในวันที่คุณแม่อายุมากแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะ
1: มันเป็นพลังของความรักอะค่ะพลังของความรักจริงๆเลยเหมือนอย่างเนี้ยถ้าเตยไม่พาคุณแม่ไปเที่ยวให้คุณแม่อยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วก็ดูแลปฏิบัติไปคุณแม่เขาก็จะอยู่อย่างเดิมไม่พัฒนาขึ้นมาแน่นอนแต่พอพาไปอย่างนั้นน่ะไอ้ความสุขความแฮปปี้ที่คุณแม่ได้รับจากความรักของลูกที่พาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วมันก็กระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยแบบจำอะไรที่คิดว่าจะไม่จำแล้วอะได้ขึ้นมา
2: แล้วในมุมมองของพี่ยุ้ยล่ะครับกับการที่ ในฐานะลูกที่ต้องพาคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยออกไปเที่ยวจริงๆแล้วมุมมองตรงนี้มันเป็นยังไงครับ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่นโยพูดเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพลังของความรักต่อให้ไปเที่ยวหรือต่อให้อยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าลูกเป็นลูกเราอะเราก็มีความสุขแล้วค่ะหันแล้วยิ่งอย่างคุณเตยเนี่ยแบบอยู่กับคุณแม่พยายามหาจุดตรงกลางพยายามทำความเข้าใจกับคุณแม่จนรู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรคุณแม่ต้องการอะไรแล้วทำตามความต้องการของคุณแม่จากคนที่รักด้วยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบมันเพิ่มความสุขเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะคือยิ่งมองว่าคุณแม่เนี่ยถ้ายิ่งมองในมุมคุณแม่อยู่นะคะตอนที่พาไปเที่ยวถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่จะไม่ได้เคยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ายิ่งมองเห็นว่าคุณแม่มีความสุขมีความสุขจากการที่ได้อยู่กับลูกลูกพาไปเราได้แบบชื่นชมความสวยงามได้อะไรอยู่กับคนที่รักอันนั้นนะคะยิ่งว่าประเด็นใหญ่คือความรัก
0: ต้องถามน้องเตยค่ะว่ามาถึงทุกวันนี้ความสุขของน้องเตยคืออะไรคะ
4: ความสุขของเตยเหรอคะแค่เห็นแม่ยิ้ม เห็นแม่มีความสุขมันก็ชัดเวลาที่เราทำอะไรก็ตามค่ะมันเหนื่อยแน่นอนแต่แค่เราหันไปมองเขาว่าเขายังอยู่อะค่ะแล้วเราก็รู้ว่าทุกวันอะมันมีโอกาสที่เราจะตื่นมาเราไม่เจอวันนี้เราตื่นมาได้เจอตื่นมาได้จับมือกันอะให้มันเป็นกำไรในทุกวันให้มันวันนี้คือดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเจอกันไหมเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นนะคะทุกยิ้มของแม่ทุกรอยคำหัวเราะของแม่การที่แม่นึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นเตยมันก็เป็นฟูลฟิลของเรามันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยจริงหรอแต่อยากให้ลองค่ะลองดูว่ารอยยิ้มของพ่อแม่ค่ะรอยยิ้มคนที่เรารักอ่ะมันสามารถหาพลังเราได้ในความเหนื่อยมันมีความสุขในความเหนื่อยมันมีความหวังในความเหนื่อยเรารู้ว่าสิ่งนี้ถ้าไม่ทำวันนี้แล้วเขาไม่อยู่มันจะไม่มีโอกาสกลับมาทำได้ใหม
0: ่ยังมีอะไรที่น้องเตยอยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
4: วิเรายังฝันค่ะเรายังฝันว่าถ้าโลกกลับมาปกติเตยอยากพาแม่ไปวิ่งระดับมาราธอนในระดับโลกด้วยเตยอยากทำนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เตยเชื่อว่าแม่จะมีความสุขและตัวเตยเองก็พร้อมที่จะแบบเข็นแม่เพื่อจะไปวิ่งให้ได้
2: เราจะรอดูวันนั้น
5: ใช่
2: ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่เรา4คนที่จะรอดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการเราเผลอๆคนทั้งประเทศจะรอดูวันนั้น
5: ใช่ใช่
2: จริงๆแม่ครับแม่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเตยไหมครับ
6: รัก
2: เขา
6: อาการดีด้วยจ้ะรักรายการดีด้วยจ้ะ
4: โอ้โหแม่บอกว่ารักลูกและรักรายการดีด้วย
0: ขอบคุณคุณแม่ค่ะ
6: ไม่เกิดตอนนี้โอ้ไป

0: นชอบสินค้า
1: แม่บอกว่าลูกไม่เคยทอดทิ้งค่ะ
0: ขอให้ไปทุกคนไม่ชอบกับ
1: นะคะแม่บอกว่าขอให้คนป่วยทุกคนมีความสุขนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเปียกหลังให้สบายสบาย
2: แล้วคุณเตยล่ะครับคุณเตยมีอะไรที่ยังอยากจะบอกคุณแม่อีกบ้างมั้ย
1: เตยคงต้องบอกแม่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณในทุกวันที่แม่ทําให้เตยเป็นคนดีขึ้นในทุกวันที่แม่เป็นของแม่แบบเนี้ยมันสอนเตยนะคะมันสอนเตยมันพาเตยไปในโลกใหม่ๆในโลกที่เตยจะต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ถึงแม้เตยจะเป็นคนมีขาแต่เตยต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ว่าแบบไหนเหมาะกับแม่แบบไหนใช้ได้กับพื้นที่ไหนหรือการที่แม่ป่วยทําให้เตยได้แบบเปิดความรู้ของเตยเยอะๆในการดูแลถ้าแม่ไม่ป่วยเตยก็อาจจะยังเป็นแค่ผู้หญิงที่แบบเที่ยวไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆแต่วันนี้ค่ะแม่สอนเตยให้เป็นคนแล้วเป็นคนที่เตยจะมองกระจกแล้วไม่อาย
2: น่าร
1: ัก
2: มาก
3: ค่ะอโยคะฟังเรื่องราวของคุณแม่กับน้องเตยมาทั้งหมดในรายการวันนี้อโยรู้สึกยังไงคะ
4: อโยรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยความดีงามของหนูเตยเนี่ยแล้วคุณอโยภูมิใจแทนคุณแม่มากเลยที่ลูกของคุณแม่เนี่ยมีจิตวิญญาณมีความคิดมีหลายๆอย่างในตัวเองที่นำเสนอมาแล้วให้เรามองเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากอ่ะเป็นคนดีมากคนคิดดีทำดีแล้วก็จิตใจดีซึ่งเนี้ยจะส่งผลให้หนูเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกอโยขอเอาใจช่วยให้หนูไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็ให้หนูประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยการที่หนูแสดงความรักของคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่เนี่ยมันประเสริฐที่สุดของมนุษย์แล้วลูกนะคะในโอกาสที่มนุษย์จะได้ทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อใจเราไม่พร้อมแล้วที่จะมาทำอย่างเงี้ยและการที่หนูมาอย่างเงี้ยเนี่ยอโยนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้เห็นที่หนูพูดเลยทุกอย่างเนี่ยอโยนั่งฟังด้วยความรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยอะค่ะที่ได้เห็นคนดีๆอย่างนี
2: ้พี่ยุ้ยล่ะครับ
5: คือแบบโหนับถือแล้วก็ชื่นชมคุณเตยมากๆที่สุดเลยค่ะพี่เข้าใจมากๆเลยมันไม่ง่ายเลยตั้งแต่เริ่มลำดับแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เราจากที่ปกติดีแล้วมาเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราต้องมาทำความเข้าใจว่าโรคอะไรเป็นยังไงแล้วต่อไปจะทำยังไงคือทุกขั้นตอนอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริงๆ
4: ยากมาก
5: ใช่ค่ะแต่คุณเตยอ่ะทำมันด้วยแบบด้วยความรักจริงๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับทุกจุดที่เป็นแล้วก็ที่คุณแม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบนับถือมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือคนเดียว
4: ใช
5: ่คนเดียวทำทุกอย่างคือนับถือจิตใจมากๆแล้วก็นับถือคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เก่งมากๆที่คุณแม่แบบใจสู้แล้วก็ช่วยกันคือทุกอย่างมันมาจากความรักจริงๆเลยอะค่ะที่ทำให้คุณเตยกับคุณแม่แบบสุดยอดมากๆในวันนี้ค่ะ
3: หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องเตยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกๆทุกคน ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงวันนี้ได้แง่คิดมากแล้วก็รู้สึกเหมือนอโยเลยค่ะว่ามันชุ่มฉ่ำหัวใจสัมภาษณ์ไปคิดถึงแม่ตัวเองด้วย
2: อยากจะกลับไปยังไม่หยุดเลยครับ ไปอยากไปหมดแล้วเนี่ย
3: วันนี้ขอบคุณนะคะ ที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่งดงามเหลือเกินขอบคุณคุณแม่ละลิตาขอบคุณน้องเตยค่ะขอบคุณอโยและน้องยุ้ยค่ะทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวหมวยรอดูแม่ไปวิ่งกับน้องเตยค
4: ่
3: ะ
4: ได้คุณแม่ลุกขึ้นวิ่งเลย
2: เดี๋ยวถ้าแม่ไปวิ่งอโยไปวิ่งเป็นเพื่อน
4: ใช่เดี๋ยวไปด้วยค
1: ่
4: ะ
1: อโยรออยู่ฟินิเชอร์รอเชียร์ในต่างประเทศอะค่ะเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้พิการและการเห็นอย่างเงี้ยเขาจะเล็กสเปกมากก็แบบ
3: มันตื่นตันเน
1: า
3: ะ
1: ใช่แล้วตัวแม่เอง

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะและข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะ

ข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้

ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลงสง2ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยมาเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆนะจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีกระบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใจก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคุมพิษเคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้สารให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะ

0: ็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
1: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

สำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ชั้นล่างของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งบัดบ่เหลือพ่อคน1ในหั่นที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เล่าเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวัดน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวัดน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวียดนามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซาแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลใจไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะ ของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้

และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับวันนี้ซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เรามาที่นี่เพราะว่าสนใจวิถีของสตรีล้านนาแม่แจ่มที่ยังมวยผมเสียบดอกไม้ปักปิ่นโบราณและมีผ้าสิ้นตีนจกที่สืบทอดเป็นมรดกซึ่งบางผืนนั้นเก่าแก่กว่า300ปีเลยทีเดียว
1: สมัยตะก่อนมาซักสักกรรมเตือกแค่ที่เลี้ยวหอดท้อง
2: โซนของพื้นที่แม่แจ่มนี่จะมีบางที่เป็นข้าวบันไดนะครับ
3: อย่างอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนาขั้นบันไดอันนี้เนี่ยประมาณสักกี่เดือนได้คะ
2: ปลูกนี่ประมาณ3เดือนนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยเก็บได้เหลียวครับ
0: เรานัดกับพ่อหลวงสงวนผู้ใหญ่บ้านบ้านทับพ่อบอกกับเรานะครับว่าอำเภอแม่แจ่มนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่บริสุทธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งกว่าจะเป็นนาขั้นบันไดแบบนี้ไม่ง่ายเลย
2: อันนี้ก็ใจงานโคนกับเขาขูดแจ็คจอบอะเขาบอกว่าตอนดั้งเดิมของปู่ย่าตายายเนาะพ่อแม่เขาคณามันจะเล็กๆไล่ไปตามลำดับเนาะ1 2 3 4
0: การทำขั้นบันไดน่าจะทำเป็นร่องเล็กๆนะครับโดยใช้คนขุดซึ่งคันนาก็จะเล็กๆไล่ไปตามลำดับของดอยน้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ

0: เราไปนาของโกวิทคนนี้นะครับ
1: วิ่งช่วงนี้ข้าวเป็นไงบ้างครับ
2: ข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับพี่อีกไม่กี่วันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วครับพี่โซนนี
0: ้โควิดบอกเราอีกนะครับว่าการทำนาขั้นบันไดนั้นระบบน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
2: นี่เขาเรียกว่าน้ำเหมืองคือร่องน้ำที่เขาขุดมาเพื่อที่ปล่อยในนาเพราะว่าการทำนาที่นี่ที่คือเราใช้ระบบจากที่สูงลงที่ต่ำเราไม่ใช้เครื่องสูบน้ำถ้าเราอยากได้เราก็ไปเปิดถ้าเราไม่อยากได้ก็ปิดได้เลยตรงนี้สามารถปิดได้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้ใช่คือส่วนที่เราไม่ต้องการคือมันก็ไหลผ่านโซนอื่น
0: น้ำที่นำมาใช้ในนาขั้นบันไดที่นี่ต้นน้ำก็มาจากดอยอินทนนท์ครับ
3: ชุมชนทางเพลอยู่กันยังมีความสุขเนาะในเรื่องการทำมาหากินทั้งทุกอย่างนะครับหรือว่าเรื่องด้านสังคมทางนี้ก็เหมือนกับว่าเอื้อกันมีสังมีพริกแบ่งพริกมีเกลือแบ่งเกลือย้อมกัน
0: พ่อหลวงบอกกับเราว่าในตำบลท่าผาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนาที่ยังมีวิถีดั้งเดิม
4: เราจะไปดูปูหอมเนาะที่เตรียมกันพ่อปลูกหลังนาข้าว
3: ปูหอมแดงเนาะก็จะต้องทำโรงเรือนไว้เวลาถอนเวลาลบขึ้นมาก็จะเอามาแขวนไว้อันนี้ต้องเป็นเกี่ยวพันเอาไว้ปลูก
0: แม่อุ้ยลีเป็นเจ้าของโฮงหอมหรือว่าโรงเก็บหอมแดงหลังนี้นะครับ
5: แม่อุ้ยจะไปไหนคะ
6: ต้องรู้จักว่าบอกผู้คนงานห้อยหอม
5: อ๋อวันนี้จะเอาหอมขึ้นไปห้อยเหรอคะ
6: ขึ้น
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แม่บอกว่าซื้อมาจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ดีก่อนนำไปปลูกก็จะนำหอมขึ้นไปห้อยบนราวไม้เพื่อเอาตากไว้ให้แห้งเสียก่อนนะครับ
6: มันน้ำหนักมันที่เอามานี่มัน2 ปันโลถ้ามาเก็บได้สักเดือนปลายมั้งละมันที่มันจะปลูกได้นะ
0: เราเจอว่าใต้ถุนโฮงหอมของแม่อุ้ยลีนั้นมีการต้มถั่วเหลืองอยู่แม่อุ้ยบอกกับเราว่ากำลังเตรียมจะทำอาหารหลักของคนแม่แจ่มที่เขากินกันแทบทุกวันนั่นก็คือถั่วเน่านะครับ
7: แม่ขาอันนี้คือถั่วเน่าเหรอ
6: เน่าคุณหมอว่าถั่วเน่ามันเป็นถั่วเหลืองนะแล้วก็มาต้ม
0: พ่อหลวงบอกกับเราว่าเป็นอาหารที่ชาวแม่แจ่มกินกันเป็นประจำแล้วก็ทำเมนูอย่างเช่นน้ำพริกถั่วเน่าและใส่แกงได้อร่อยมากๆเลยล่ะครับ
7: เดี๋ยวอุ้ยต้มนานไหมคะ
6: ไม่เจ้าเลย
7: อ๋อตั้งแต่เช้าเลยเราต้มมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ไฟไปเรื่อยๆเหรอคะแม่อุ้ย
6: กว่าจะได้กินนี่ยากคนภาคเหนือนี่เพิ่งกินโดยมากนี่จะกินอย่างนี้หมดละ
0: ว่าจะเป็นถั่วเน่าที่แสนอร่อยอาหารสุดโปรดของคนแม่แจ่มแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนเยอะทีเดียวพ่ออ้อบุ๋มและครูแอร์สองสาวแม่แจ่มพาเราไปหาแม่สีที่กำลังจะตำถั่วเน่า
8: แม่สีค่ะแม่สีกำลังอย่างค่ะตำถั่วเน่า
0: แม่สีบอกกับเราว่าการทำถั่วเน่าแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะครับนอกจากจะต้มถั่วเหลือง2 วันจนเปื่อยแล้วก็ต้องเอามาหมักใส่ใบตองตึงตากแดดจัดทิ้งไว้3 วันให้ขึ้นราขาวๆแล้วก็เอามาตำใส่เกลือโดยตำให้ละเอียดแล้วนำไปห่อด้วยใบตองย่างด้วยไฟแทบทั้งวันจนแห้งสนิทเพื่อจะให้เก็บไว้ได้นานๆนั่นเองล่ะครับ
7: อันนี้คืออันที่สุกแล้วใช่ไหมคะ
9: จ้าจ้า
7: แล้วแม่เก็บเอาไว้กินหลายเดือนได้เลยไหมคะ
9: 3-4 เดือนได้อยู่ใส่ตู้เย็นแทนกะปิแทนหาเลยแม่แจ่มจะมากินหาบักกินเลยแต่บางบ้านนี่จะมีหาจะมากิ

0: เลยจะกินแกงถั่วเน่า
1: แกงอะไรใส่ถั่วเน่าบ้างคะบ้านเรา
0: ใส่แปะแกงปลาแกงผักทุกชนิดแต่กินอย่างเดียวที่บ่ใส่แต่แกงปลานี่ถ้าบ่ได้ใส่ถั่วเน่าก็คือบ่ลำเลย

0: เสร็จจากเรื่องถั่วเน่าพ่อหลวงพารันเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างทางเราสังเกตว่าผู้หญิงแทบทุกคนจะสะพายย่ามไปไหนมาไหนแบบนี้แหละครับ
1: กระเป๋านี่โทรเองไหมคะ
2: แค่โทรเองค่ะ
1: โทรเองเหรอ
2: ไหนคนเอามาใส่มือถือใส่อันกระเป๋าตังค
1: ์อันนี้สะพายไปไหนบ้างคะเวลาสะพาย
3: ไปสวนไปทุกอย่าง
1: อ๋อไปทุกอย่าง
3: ไปวัดก็สะพายไปแล้วก็ไปตักต้องก็สะพาย
1: อ๋อ
3: ไปห้อยก็สะพาย
1: อ๋อค่ะ
3: คนแม่แจ่มถ้าว่า
1: ค่ะ
3: บ่สะพายถุงอีกก็คือบ่ใช่คนแม่แจ่ม
1: แม่แจ่มเรียกว่าอะไรคะพี
3: ่เรียกว่าถุง
0: ถุงหรือว่าย่ามเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ของคนที่นี่นะครับและแต่ละคนก็จะมีกันคนละหลายหลายใบซะด้วย
4: อันนี้จะเอาไปจะยังไงไปงานศพเนาะเนี่ยส่วนมากแม่จะไปบ้านศพแม่จะเอาทุกอันใบนี้ไปส่งใบนี้แม่จะเก็บไว้ไปวัดนะ
5: รู้แล้วของแม่มีกี่ใบครับ
4: มี9ใบ
0: คนที่นี่ผูกพันกับผ้าเป็นอย่างมากนะครับมีการทอผ้าใช้เอง
6: แถมอย่างหนึ่งต้องไม่ยิงเนาะที่ขาดบ่ได้คือในเรื่องประกันทอผ้าหนึ่งจก
1: อันนี้คือกี่ของแม่เลย
7: อันนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่ง
1: อ๋อมีเป็นเหล็กแล้วแต่ว่าขนาดยังเท่าเดิมแม่กำลังทำลายอะไรคะ
8: หงสามค่ะทำเนี่ยหงสาม
1: อ๋อลายเป็นลายหงสาม
0: เราสังเกตว่าบ้านหลายหลังมีเครื่องที่ทำจากไม้แบบนี้วางเอาไว้หน้าบ้านนี่ก็คือกี่ทอผ้านะครับส่วนใหญ่กี่นั้นก็เป็นมรดกที่ตกทอดกันมาก
9: ี่นี่พี่ซื้อมาเหรอคะ
10: บ่ได้ซื้อเจ้าของปู่ย่าตายายเพิ่นแบ่งไว้เฮ้อเจ้า
1: ี่ปีแล้วคะ
11: โอ้หมื่นขนาดแล้วเนี่ยเจนอุ้ยเจนหมดแล้วนี
1: ่อ๋อเป็นมรดกตกทอดมาเหรอคะ
12: เพิ่นจ่ายแล้วฮะกับชื่อของแม่ไว้ของนี้ไว้
1: ค่ะแล้วถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยแม่ขายไหมคะ
12: ไม่ขายฮะ
11: ขายเดียว
12: แค่เจ้าหน่อยจดจะแปลงมันเหมือนก่อนเลยแก
1: ทำใหม่บ้างไหมปี
13: ทำใหม่มี
1: ทำใหม
13: ่ป้อนหน่อย
12: อันนั้นกับอันเก่าแล้วเนาะอันนั้นแม่ซื้อของเพื่อนนั่นนะ
1: โอ้อันนี้เป็นกี่ที่แม่วางเอาไว้ที่นี่แล้วมันใช้ได้ไหมคะแม่
12: ได้กะ
1: ยังใช้ได
12: ้ได้แล้วก็แป้นมันนี่มีหน่อมะฮุยแม่เอาไปบ่อยหน่อมะฮุยช่วยหาที่ชอบใช้ใหม
0: ่กี่ที่เห็นเหล่านี้จะถูกใช้ทอหมอนกระเป๋าย่ามและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่เลื่องชื่อของแม่แจ่มด้วยล่ะครับ
12: ใช่ไปงานศพอ๋อ
1: ไอ้นี่คือใส่ไปงานศพ
12: ลูกไม่เข้าโรงเรียนนะ
1: ค่ะ
12: เอาไปใช่ไปโรงเรียนผู้ชายไปโรงเรียนนะ
1: ใช้เวลานานไหมคะคืนนี
12: ้เอ๊ะได้สักเดือนนึงเหมือนกันละอันนี้จกคนเดียว
1: ไอ้นี่คือขาดแล้วนะแม่เน
12: า
1: ะ
12: เออมันขาดตีบมาน
1: ี่ประมาณกี่ปีได้แม่
12: 5 10ปีแล้ว
1: แม่เก็บไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: พี่น้องคนสวยแม่บางและแม่จันดีใช้กี่มรดกทอผ้าเลี้ยงชีพมาถึงทุกวันนี
1: ้ผืนแรกประมาณกี่ปีได้คะ
14: ถ้าเมื่อบ่ได้ลูกละ
1: 30 40ปี
14: นี่ของแหลนแป้งแหลนค่อยใส่ค่อยใส่ของยาย
1: อ๋ออยากใส่
15: สมัยอดีตแรกเพราะว่าลูกเนา
1: ะ
15: เขาบ่มีเงินของเขามันแปลงเขาก็ได้เงินแท่งมาหรือไว้200เขาก็เอาไว้ซื้อกินเมื่อก่อนแม่หนุ่มอยู่นอกแต่ไม่ดีก็เดือนหนึ่งก็ได้3ผืนนะลูกเรียนหนังสือก็ต่อผ้านี่สูงลูกโลโลดเครื่องลูกบ่มีแม่ก็ต่อผ้าผ่อนเอาลูกแค่มาได้เป็นนี่บุญคุณกี่

0: กี้ก็เขาก็เทียบเหมือนก็มอกชีวิตเท่านี้แกเอาถ้าเท่าแม่ก็อยู่ก็กี้เขาเนี้ยกันนักบ่อย
1: ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นผ้ามรดกที่มีคุณค่าของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับซึ่งกว่าจะได้หนึ่งผืนเขาใช้เวลากันเป็นเดือนๆต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการทอดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ผ้าเหล่านี้จะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากบางบ้านเก็บผ้าตีนจกไว้เป็นมรดกที่มีอายุกว่า300ปีเลยทีเดียว
2: แม่เก็บผ้าตีนจกโบราณเอาไว้เหรอคะ
1: อย่างพี่มาลีและน้องลูกโป่งเป็นเจ้าของผ้าตีนจกโบราณอายุกว่า300ปีผืนนี้ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ
3: ที่ไปยังดีสักอย่าง
4: ไปยังดี
3: มันเป็นของมีค่าเนี่ย
4: คือผ้าโคกสมัยตะก่อนมาซักสกรรมเตือกผ้าที่เลียวหอดทอง
2: โอ้โหแล้วทุกบ้านเก็บอย่างนี้ไหมคะ
4: สมัยโบราณเก็บจะอี้เจ้าแล้วก็อาศัยถุงย่ำอันแขวนไว้จะอันนั้นยักษ์แทงต่อไปได้แล้วพอจะขายต้องมาหลายร้อยปีแล้วเนาะเป็น300ปีแล้วก็
2: เดือนนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บรักษาไว้อย่างดี
1: ถึงแม้จะมีรอยขาดบ้างแต่ก็ทนุถนอมเป็นอย่างดี
4: ก็คือมันยังไงนะมันภาคภูมิใจเนาะคือรักมาก
2: ค่ะ
1: พ่อหลวงพาเรามาเจอสองสีพี่น้องอารมณ์ดีประจำหมู่บ้านแม่เปี้ยและแม่ปราณีเจ้าของผ้าสิ้นตีนจกจากมรดกที่เก่าแก่เช่นเดียวกันนะครับ
2: ผู้หญิงแม่แจ่มสวยนี่จริงไหม
5: จริงน่าใจกันโจ้ยไม่มีใคร
2: ไม่มีใคร
5: ไม่มีใครเอาคุณเลวอันนี้เราสามค
2: นแล้วมีผ้าที่แม่ให้เราไว้บ้างไหมคะ
5: ม
2: ีใช่ไหม
5: แม่เนี่ยจะเป็นแฉนชอกแฉน
2: เอาไปดูหน่อยได้ไหม
5: โป๊กหุ่นแจ
2: ๋วโอ้นี่ไง
6: นั่นโป๊กหุ่นลูกน้อยมาแล้ว
2: แม่ขาคืออันนี้คือสมบัติของแม่ที่ทิ้งเอาไว้เหรอคะ
5: แม
1: ่ผ้าสิ้นตีนจกมรดกของทั้งสองพี่น้องถูกเก็บห่อไว้อย่างดีนะครับมีการห่อด้วยกระดาษสาวิอีกชั้นหนึ่งแม่บอกว่าต้องดูแลอย่างดี
7: แม่แสนแม่อุ้ยไข่แล้วคะถ้าแม่อุ้ยไข่สิ้นแม่อุ้ยจะไข่นาดีกว่า
1: เจ้าของผ้ามรดกทุกคนทำให้เรารู้นะครับว่าทุกคนนั้นรักและหวงแหนผ้าเหล่านี้มากแค่ไหนแม่สีคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
8: อันนี้เป็นของแม่เพิ่นถ่ายทอดไว้ให้แม่จกของแม่เพิ่นเอาเก็บไว้อ๋อเอามาสิมาต่อเลยมันกรีดแล้วแม่ก็เอาสมัยใหม่มาเปาะนี่จกใหม
2: ่อ๋อแม่ให้เป็นมรดกมากับแม่นี่กี่ผืนคะ
8: จะเอาผืนเดียวแม่เอาผืนเดียว
2: จำภาพวันที่แม่สอนเราได้มั้ยคะ
8: จำได้ว่าจะบ่ฮู้เรื่องเลยมันถึงจะฮ้อนมือตึ๊บเลยล่ะ
2: ค่ะ
8: มันเอาโหว่าจะเอาที่ไหนเพิ่นบอกเอาที่ห้านอก่อนเอาสองเส้นสามเส้นเขามันจะงงเลย
2: ค่ะ
8: จะหนีหูจำจำบอกแล้วต้องจำบางครั้งจึงห้อยเลยล่ะมันมาจกมาได้ปล่อยมาได้อ่ะเป็นลูกไม่ยิงต้องต่อข้างได้เนี่ยคุณไม่เจ็บนะภูมิใจเนาะถ้าว่าเขาบอกอดทนถ้าบัดสู้ตอนนั้นจะมาได้ถึงวันนี
1: ้เราดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่อย่างครูแอร์คนนี้ที่รักและสะสมผ้าตีนจกราคาจะสูงแค่ไหนแต่ว่าครูแอร์ก็จะเก็บสะสมไว้นะครับ
9: ใช่ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะยังมีเยอะกว่านี
2: ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะมีประมาณกี่ชุดคะ
9: ประมาณสัก60น่าจะถึง
2: 60ชุด
9: โอ้โห
2: เพื่อนหมดเงินไปกับเรื่องนี้เยอะนะ
9: น่าจะเป็นแสนนะคะนับจากจำนวน
2: เต็มเวลาแล้วยังไม่หมดเลยค่ะ
1: ใน ในบ้านของคนแม่แจ่มแทบทุกบ้านที่เปิดตู้ให้เราดูผ้าสิ้นตีนจกที่สวยงามนั้นเรายังเจอกับหมอนลวดลายสวยงามที่ทุกคนบอกว่าเป็นหมอนที่มีคุณค่าของคนแม่แจ่ม
10: จริงๆแล้วคนที่นี่เนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างคะหมอนเนี่ย
11: อ๋อมีคุณค่าหลายอย่างเจ้าถ้าเวลาเขาจะมีงานจุลกฐินเขาต้องเป็นใส่สังเพื่อมีการเสียชีวิตก็เอาไปถวายค่ะตานเพื่อคนตาย
1: พรุ่งนี้เป็นงานจุลกฐินหมอนที่เราเห็นลวดลายสวยงามจากการทอมือของคนแม่แจ่มนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญนะครับพ่อหลวงเล่าเพิ่มเติมด้วยครับ
12: ครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นงานกฐินเนาะจะหอนไม่ยิงการแต่งกายหรือว่าการแต่งตัวนี่งามนะครับอาจจะปักปีนหรือว่าใส่ดอกนะครับนุ่งผ้าสิ้นนะครับกับจุกกู้โหนนะครับเหมือนกับว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นที่นี่นะครับ
13: โอ้ยเราตะกร้าเลยครับเตรียมไปเก็บดอกกับเตรียมขันหันดอกไปวัด
10: เก็บดอกอะไรบ้างคะวันนี
13: ้วันนี้จะเก็บดอกกระดังงาก็ดอกไม้สูงกำลังเตรียมเก็บดอกใส่ขันจะไปวัดนะครับนั้นเพื่อเตรียมตัวจะไปแห่ขบวนกฐินเลยบ้านอุจ้อยคนละเนาะละอ่อนน้อยๆก็จะอย่างพ่อแม่ก็จะต้องเตรียมตัวให้ตัวว่าที่จะไปวัด
14: แต่งตัวใส่ผ้าพื้นเมืองพวกนี้เนาะทีมจบแล้วก็เสื้อพื้นเมืองแล้วก็จะเวลาบางคนมีผมยาวก็จะมวยผมแล้วก็เอาเก็บดอกไม้สดมาทัดมวยผม
10: สำคัญมากเลยเหรอคะต้องทัดดอกไม
15: ้สำคัญจ้ะ
10: โดยแต่งเองโดยไม่ต้องดูกระจกไม่ต้องอะไรเลยนะคะ
15: ไม่ต้องดูทุกบ้านก็จะมีดอกนี้จ้ะ
16: เขาจะให้ไปดอกดอกเอาไปวัด
0: เอื้องแฝมูด
10: อันนี้คือแม่เอาไว้ปักผม
0: เอาไว้ปักผมจ้ะ
1: การตกแต่งผมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นวิถีของคนแม่แจ่มนะครับแม่บางคนนี้บอกกับเราว่าทุกครั้งที่ไปวัดก็จะต้องเกล้าผมดอกไม้ปักปิ่นเป็นวิถีของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับ
10: ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีปิ่นเหรอคะ
16: ครับ
10: ไม่มีไม่สวยเหรอ
16: มันไม่สวยเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าอำเภอเมืองแจ่ม
1: นอกจากดอกไม้แล้วปิ่นที่แม่ปักลงบนผมมีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวด้านบนตอกลวดลายฉัดดอกพิกุลทำจากทองเหลืองบ้างเงินบ้างไม้บ้างนะครับนี่ก็เป็นฝีมือของแม่หลวงบัวจันทร
10: ์คนใช้กันเยอะมากเลยมาจากที่นี่ไหม
17: มาจากที่นี่ที่เดียว
10: แล้วเราเห็นคนใช้ของเราเยอะๆนี่ดีไหมคะ
17: ภูมิใจ
10: เนาะ
17: มากจากดีใจที่แบบเหมือนกับคนยังเห็นความสำคัญของผลงานของเรา
10: ค่ะ
17: เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงแล้วไงตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: ส่วนดอกไม้ที่แม่ๆเสียบลงบนผมวันนี้ก็มีทั้งดอกฟ้ามุ้ยดอกเอื้องดอกกระดังงาดอกมังกรคาบแก้วดอกสโนและอื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่ผู้หญิงจะใส่กันทุกคนในขณะที่ผู้ชายสูงอายุที่มาร่วมงานกฐินที่นี่ก็จะใส่หมวกที่เรียกกันว่าหมวกบินสันแบบนี้ครับ
12: ใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกตลอดไปงานนี่ใส่หมวกตลอดเนาะไม่แก่ไม่งาน
18: เอาสมบัติของปอต่อมา
19: บอกพระอุ้ยกี่ปีแล้วคะ
18: 80แล้ว
12: 80
19: แล้วเวลามาที่งานบุญอย่างนี้จะใส่มาตลอดเหรอคะ
18: ตลอดครับ
1: พ่อบอกกับเรานะครับว่าสมัยก่อนถือเป็นการแสดงฐานะและความเท่ดึงดูดความสนใจจากสาวๆแต่ว่าสมัยนี้ก็ใส่หมวกมาร่วมงานกฐินหมวกนี้เป็นมรดกนะครับบางคนก็มีจำนวนเยอะเลยครับ
20: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21: เพราะว่าเป็นของพ่อของแม่ของแม่สีเนาะเหมือนกับเป็นมรดกตกทอด
1: งานจุลกฐินที่ทุกคนมาร่วมกันนี้เกือบทุกคนจะต้องถือต้น3ขาที่ทำมาจากฟางและมีเงินเสียบอยู่แบบนี้นะครับบางคนก็จะจัดเป็นพานดอกไม้สวยงามทีเดียว
10: อันนี้แล้วใครมาร่วมบุญกับเราด้วยคะในการทำบุญด้วยเงินเนี่ยค่ะ2คนแล้วเงินในการทำบุญมาจากไหนคะ
22: รับจ้าง
23: น้ำบ้านน้ำแรง
22: น้ำบ้านน้ำแรง
10: เราต้องทำต้นอันนี้ทุกบ้านใช่ไหมคะ
22: ทุกบ้าน
24: การทำบุญทอดพระป่ากับกฐินเนี่ยถึงเจ้าบ้านในจะหูแล้วว่าแบ่งต้นสาขามาร่วมกันทำบุญที่วันนี้จะมีงานกฐินเนี่ยกับต้นสาขานี่ดูติดเจ้านี่ประเมินประมาณสัก100กว่าต้นนะครับกฐินนี้เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดนะครับพากันอยากร่วมกันทำบุญ
1: จุลกฐินคือกฐินที่จัดทำผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นผ้ากฐินด้วยความรีบเร่งนะครับเป็นกฐินที่อาศัยความร่วมมือความสามัคคีตอนกลางคืนก่อนวันถวายผ้ากฐินชาวบ้านจะช่วยกันนำฝ้ายมาปั่นกรอเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผืนตัดเย็บและย้อมสีเพื่อทำการทอดถวายวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นในวันแห่กฐินเราได้เห็นภาพคนแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองสวยงามกว่านั้นในมือของผู้มาร่วมก็ยังถือต้น3ขาที่มีเงินทำบุญเดินร่วมไปด้วยเป็นภาพการร่วมทำบุญที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับเราดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานจุลกฐินกับคนที่บ้านทับนะครับได้เห็นความสวยงามของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้านวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของคนแม่แจ่มนอกจากชื่อเสียงของผ้าทอแม่แจ่มจะโด่งดังแล้ววันนี้เราได้รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีแม่แจ่มที่ยังคงวัฒนธรรมที่สวยงามด้วยขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ไปถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
25: ซีรีส์วิถีคน
26: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ําในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไท

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้ซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกจะบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวยันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยเหรอ DLTV
0: นี่ไงเราจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โห
3: เฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห

0: อย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียทานน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของทานน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่ได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
5: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทคนิคการปิดหนี้บัตรเครดิตครับใครมีหนี้เยอะต้องฟังให้ครับแต่ก่อนจะไปปิดหนี้กันเนี่ยนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับเพราะเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับแล้วถ้าใครมีหนี้บัตรเครดิตอยู่นะฮะแล้วกำลังมองหาวิธีที่จะจัดการกับหนี้ที่อยู่บนบัตรเนี่ยนะครับวันนี้ต้องฟังเลยนะครับเพราะผมจะมาบอกถึงเทคนิคของการปิดหนี้บัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับก็คือต้องเอาบัตรทุกใบมาเรียงกันแล้วดูว่ามูลหนี้ในแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่บางใบมีน้อยบางใบมีมากดอกเบี้ยที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะมันจะเพิ่มขึ้นมาในแต่ละเดือนที่ไม่เท่ากันตอนนี้เนี่ยนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าหนี้ที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาหนี้เนี่ยมาจำแนกว่าหนี้ไหนเป็นหนี้ที่ดีนะครับและหนี้ไหนเป็นหนี้ที่เลวครับผมเรียกว่าหนี้ที่เลวเพราะมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับสำหรับหนี้ที่ดีเนี่ยนะครับก็เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนต่างๆไม่ว่าจะซื้อของเข้ามาแล้วเอาไปขายต่อนะครับหรือไปซื้อธุรกิจแล้วก็เปิดให้เช่าเปิดขายของอย่างนี้เนี่ยก็เป็นหนี้ที่ดีเพราะมันก่อให้เกิดรายได้นะฮะส่วนหนี้ที่เลวเนี่ยนะครับมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยครับเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยบ้างล่ะซื้อของที่ไม่จำเป็นบ้างล่ะหรือซื้อของที่บางทีตัวเองก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทำไมครับอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นหนี้ที่เลวใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าหนี้ดีและหนี้เลวเนี่ยมีปริมาณขนาดไหนนะครับเทคนิคที่3เนี่ยนะครับที่จำเป็นที่ต้องรู้ก็คือว่าต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มนะครับและไม่ไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาปิดหนี้บนบัตรเครดิตที่เรามีทุกใบเนี่ยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินนอกระบบมันมีมูลค่าสูงมากนะครับต่อมาเป็นคำถามยอดฮิตนะฮะมีบัตรเครดิตหลายใบทุกใบเต็มหมดจะปิดใบไหนก่อนดีฮะก่อนที่จะไปปิดหนี้เนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะต้องเก็บไว้หนึ่งใบอย่างน้อยใบที่เป็นหนี้ดีฮะแล้วมันเป็นใบที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเงี้ยเราต้องส่งให้ครบเพราะว่ามันจะเป็นเงินหมุนเวียนที่เอาไปใช้ในอนาคตได้นะครับที่เหลือทั้งหมดพยายามจะปิดคราวนี้มาดูต่อนะฮะว่าใบไหนดอกเบี้ยสูงควรจะพิจารณาว่าจะถูกปิดก่อนหรือเปล่านะครับแต่บางกรณีเนี่ยนะครับธนาคารเองก็มาติดตามทวงหนี้เราก็สามารถที่จะพูดคุยเขาได้ว่าเราจะขอผ่อนชำระใครให้ดีลที่ดีที่สุดหรือใครให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดปิดใบนั้นก่อนครับเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้ามันลดไม่เยอะเอารอไว้ทีหลังนะครับปิดใบที่ปิดให้ได้ก่อนเพื่อที่จะลดมูลหนี้รวมให้มันเล็กลงครับวิธีคิดของงานปิดหนี้เนี่ยครับมีหลายวิธีฮะบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเรามีหนี้หลายใบเนี่ยนะเราไปหาเงินสักก้อนมาแล้วมาปิดหนี้ซะเลยดีไหมผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวคิดที่พอที่จะเข้าใจได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยผมอาจจะไม่เลือกนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะบอกว่าถ้าคุณไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วคุณยังปิดหนี้ไม่ได้เลยเนี่ยคุณไปเข้าสู่กระบวนการของรัฐบาลดีกว่าเขาจัดผู้เชี่ยวชาญให้คนเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมฮะวิธีการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยตัวอย่างเช่นยืดหนี้พักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยเปลี่ยนมูลหนี้เช่นจากบัตรเครดิตซึ่งมันดอกเบี้ยสูงใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเป็นสินเชื่อให้หรือเอาทั้งก้อนมาปิดหนี้ให้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ฮะวิธีที่2ของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือนี่นะฮะเขาเรียกว่าคลินิกแก้หนี้คลินิกแก้หนี้ก็คือว่าเขาเอาเงินมาให้เราเนี่ยนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาหนี้ถ้าเราสามารถชำระต้นได้หมดภายใน10ปีเนี่ยนะฮะเขายกดอกเบี้ยให้ทั้งหมดเลยแต่อันเนี้ยมันมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะต้องเข้าไปศึกษาในเชิงลึกนะฮะอันที่3เนี่ยก็มีการใช้งานอยู่เยอะแยะมากไปหมดเขาเรียกว่า refinance ครับคือเอาบ้านหรือเอาบัตรหรือเอาอะไรต่างๆนานาที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับกลับไปที่แบงค์แล้วไปหาแบงค์ใหม่นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยตั้งต้นกันใหม่คิดดอกเบี้ยกันใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยฮะการคิดดอกเบี้ยของบัตรมูลหนี้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยฮะมันจะมีราคาถูกกว่าเพราะมันมีดอกคงที่หลายปีใช่ไหมฮะ2 ปีบ้าง1 ปีบ้างบางกรณีถ้ายืดได้จริงๆก็3 ปีเลยเราก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถจัดการหนี้เหล่านั้นเนี่ยได้อย่างเป็นระบบแล้วปิดบัตรได้ทั้งหมดครับวันนั้นเนี่ยคุณจะมีความสบายใจแล้วก็สูดหายใจอย่างเต็มปอดเลยนะครับแล้วบอกว่าฉันไม่มีหนี้อีกแล้วสุดท้ายนะครับผมก็จะบอกให้นะครับตามตัวเลขทางสถิติที่เราพบเนี่ยนะครับเราพบว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะ
ครับเมื่อใช้หนี้หมดแล้วก็กลับมาเป็นหนี้อีกฮะความสำคัญในการที่จะปิดหนี้บัตรเครดิตได้เนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะมีบัตรกี่ใบแต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือต้องมีวินัยทางการเงินรู้ว่าเราหาได้เท่าไหร่แล้วสามารถจ่ายได้หลายคนใช้เทคนิควิธีนี้นะฮะแทนที่จะจ่ายขั้นต่ำนะฮะเขาจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้งที่เขาใช้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีหนี้ครับเขาใช้เท่าไหร่เขาจ่ายเท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขกับการมีบัตรเครดิตใช้เงินได้ตามที่เราต้องการและเราก็เป็นคนที่มีวินัยทางการเงินด้วยนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองด้วยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างกับผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย
2: ์ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่ง

0: นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
1: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
0: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
1: ี
0: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
1: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
0: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นในหมวดฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
1: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
0: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
1: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
0: ลู่วิ่งนะครับถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งานนะครับพีเอส
1: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
0: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
1: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉยๆ
0: ครับ
1: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉย
0: ๆ
1: ก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโอ้ปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
0: ก็หลักพันครับประมาณพันกว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
1: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
0: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
1: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
0: โอ้หลักแสนก็มีครับ
1: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
0: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได้
1: ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
0: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
1: แล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
0: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคร
1: ับ
0: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
1: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
1: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
0: อันนี้ก็
1: ย
0: ัง
1: ไม่แน่ใจ
0: อยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
1: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเฮ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
0: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
1: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้อง

0: สาวกับผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบแถวไหนโซนจตุจักรเหรออยู่โซนบางนาหรือว่าโซนไหนเออเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
1: อ่ะอย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
0: ถ้าสมมุติผมอายุ40ก็ประมาณ
1: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
0: ครับ
1: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
1: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
0: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
1: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
0: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
1: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้ 60% ถึง 70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120-140ครั้งต่อนาที
0: โซน3ครับ
1: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ 70-80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140-160
0: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
1: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90ถึงเกือบ 100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ 90-100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง
0: สปรินต์100 เมตร
1: ใช่ใช่วิ่งแรงๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
0: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
1: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
0: โ
1: ซนที่2ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานาน
0: ขึ้น
1: ใช่
0: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
1: ครับผม
0: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
1: ครับ
0: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
1: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
0: อ๋อราคาไม่แพงมากนะครับเออทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอสสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรอย่างนี
0: ้
1: นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
0: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเบาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับด
1: ูเวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
0: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย์
1: แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
0: แล้วฝืด
1: มันฝืดเท่าไหร
0: ่แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งนู้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
1: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
0: แบนราบ
1: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับ
0: อ
1: ัตราการเล่นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได้เหมือนเราเดินขึ้นบันไดไงครับพี่เอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
0: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
1: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70% เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่ง

0: น่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆมันจะแม่นยำขึ้นไหมครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับอาจารย์
1: เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: รออะไรล่ะคร
0: ับ ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
0: เหมือนปุ่มช็อตคัท
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่ลูกมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
0: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปุ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปหยุด
1: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
0: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับ เพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอเนี่ยครับอาจารย
1: ์หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
0: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้พี่หนีบผ้ามา
1: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
0: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
1: อย่าหนีบให้ติดเนื้อนะครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน

0: ขึ้นมาแล้วครับ
1: ผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
2: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
1: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
2: ครับ
1: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
2: ก็ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวแล้วก็เข้าไปนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดอลนะครับหรือว่า
1: ที่ถีบ
2: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะครับ
1: ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
2: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
2: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะครับ
1: หรือ
2: มันอาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
1: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
2: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
1: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยครับถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
2: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆกับลู่วิ่งเหมือนกันครับพี่เอสครับ
1: โปรแกรม
2: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงต้านของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติจะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
1: ทีนี้ครับผู้ดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
2: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างปรับเรื่องของมือจับนะครับหรือว่าปรับ
1: เบาะก็ดี
2: ความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันอาจจะขึ้นสนิมนะครับเวลาจะหมุนนิดทีก็มันอาจจะฝืดนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันยังทำงานตามฟังก์ชันของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
1: ลู่วิ่งเนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้มั้ยครับ
2: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งอ่ะนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
1: เพราะเรา
2: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระแทกลงไปเรื่อย
1: ๆ
2: พอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆจริงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่างพวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัด อัตราการเต้นหัวใจ

0: บางทีมันก็อาจจะช็อตนะครับเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่
1: ม
0: ือนะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คพักไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

ุดท้ายครับคุณผู้ดูเหมือนกับสินค้าทุกชนิดครับก่อนอื่นคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูงอายุซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหรามากเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบสลาวอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเป็นกันเลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นไอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.ศ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งภูมิในการเขตก็มีอำนาจ

าในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุลำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ้นพิพากษายกฟ้อง

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 1. ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภท1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนเมทแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD ประเภท2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีนโคคาอีนโคเดอีนประเภท3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาประเภท4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือประเภท2เช่นอะเซติกแอนไฮไดรด์อะเซติลคลอไรด์ประเภท5เช่นกัญชาพืชกระท่อม2การกระทำความผิดต่างๆตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษได้แก่ผลิตหมายความว่าเพาะปลูกทำผสมปรุงแปรสภาพเปลี่ยนรูปสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และให้หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วยจำหน่ายหมายความว่าขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนให้นำเข้าหมายความว่านำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรส่งออกหมายความว่านำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรเสพหมายความว่าการรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดติดยาเสพติดให้โทษหมายความว่าเสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดให้โทษ3. การกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำความผิดประเภทและจำนวนของยาเสพติดโดยมาตรา15ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา65วรรค1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนมีสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดตั้งแต่15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัมขึ้น

ไปซึ่งกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายมีความผิดตามมาตรา65วรรค2ต้องระวางโทษตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยงานใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดมาตรา66วรรค1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน20กรัมมีความผิดตามมาตรา66วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 400,000 บาทถึง5ล้านบาทผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์เกิน20กรัมขึ้นไปมีความผิดตามมาตรา66วรรค3ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดมีไว้ในครอบครองเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา67ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพเฮโรอีนแอมเฟตามีนเม็ดแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD มีความผิดตามมาตรา91ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดผลิตนำเข้าหรือส่งออกกัญชามีความผิดตามมาตรา75ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชามีความผิดตามมาตรา76ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักไม่ถึง10กิโลกรัมมีความผิดตามมาตรา76ทับ1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพกัญชามีความผิดตามมาตรา92ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเสพพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 4กรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลเสพยาเสพติดให้โทษเจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษในร่างกายหรือไม่ตามมาตรา58ทับ1ผู้ใดเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้และได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ำอีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลา5ปีนับตั้งแต่วันพ้นโทษหากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุกให้เพิ่มโทษผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังตามมาตรา97 6ความผิด

ามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจำคุกและปรับศาลจะลงโทษทั้งจำคุกและปรับ 7. ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ตามมาตรา 100/2 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหมายเรียกหมายเรียกคือการที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้จะต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาลแล้วแต่กรณีหมายเรียกต้องทำเป็นหนังสือและมีข้อความดังต่อไปนี้ 1. สถานที่ออกหมาย 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. ชื่อและตำบลที่อยู่ของบุคคลที่ออกหมายเรียกให้มา 4. เหตุที่ต้องเรียกผู้นั้นมา 5. สถานที่วันเดือนปีและเวลาที่จะให้ผู้นั้นไปถึง 6. ลายมือชื่อและประทับตราของศาลหรือลายมือชื่อและตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ออกหมายการส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหาจะส่งให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สามีภริยาญาติหรือผู้ปกครองของผู้รับหมายรับแทนนั้นไม่ได้การค้นในการรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าพนักงานตำรวจอาจจำเป็นต้องค้นหาสิ่งของหรือบุคคลเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจขอเข้าตรวจค้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ต่อผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวและแสดงหมายค้นผู้ได้รับหมายค้นควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยศาล 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ออกหมายค้นได้แก่เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดเพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลซึ่งจะพบหรือยึดโดยวิธีอื่นได้แล้ว 4. สถานที่ที่จะค้นและชื่อหรือรูปพรรณบุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้นกำหนดวันเวลาที่จะค้นชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะค้น 5. ความผิดที่ระบุในหมายค้น 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลเมื่อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องก็ให้ความร่วมมือเจ้าพนักงานตำรวจโดยพาไปค้นสิ่งที่ควรทราบคือการค้นในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวต้องทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือเวลากลางวันเว้นแต่ลงมือค้นในเวลากลางวันแต่ยังไม่เสร็จต้องค้นต่อในเวลากลางคืนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งและการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้โดยต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลเมื่อตรวจค้นเสร็จเจ้าพนักงานตำรวจจะบันทึกรายละเอียดการค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้แล้วอ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวฟังแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้การจับกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งผู้ถูกจับว่าต้องถูกจับและสั่งให้ไปยังสถานีตำรวจพร้อมผู้จับถ้าขัดขืนก็ให้จับตัวไปการจับบุคคลใดต้องมีหมายจับหรือคำสั่งศาลยกเว้นกรณีดังนี้บุคคลนั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าอันได้แก่

ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการใดซึ่งแทบไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำความผิดมาแล้วสดๆบุคคลนั้นมีพฤติการอันควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธวัตถุที่สามารถใช้กระทำผิดมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระทำ

0: ต่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อถูกจับกุมตัวต้องตรวจดูหมายจับโดยควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยสาร 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ต้องออกหมายจับได้แก่ผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเช่นฆ่าผู้อื่นข่มขืนกระทำชำเราจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นต้นผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีไปหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นการไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือหมายนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าจะหลบหนี 4. ชื่อและรูปพรรณของบุคคลที่จะจับ 5. ความผิดที่ระบุในหมายจับ 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลแม้จะมีหมายจับเจ้าพนักงานตำรวจจะจับตัวในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวไม่ได้เว้นแต่จะมีหมายค้นหรือมีเหตุตามกฎหมายที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปในที่ระโหฐานได้เช่นมีเสียงร้องให้ช่วยจากข้างในที่ระโหฐานหรือปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำในที่ระโหฐานเป็นต้นและนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับหมายเรียกหมายค้นและหมายจับในตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 1เป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยก็คดีอาญาแผ่นดินที่ราษฎรเป็นผู้ได้รับความเสียหายเช่นประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสฆ่าคนตายโดยเจตนาขอคดีความผิดยอมความได้เช่นยักยอกช่อโกงหมิ่นประมาท 2. ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 ก่อนเริ่มสืบพยานในคดีอาญาในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี 3. เมื่อศาลสอบคำให้การจำเลยแล้วให้ศาลสอบถามจำเลยเกี่ยวกับคำให้การในส่วนแพ่งหากจำเลยประสงค์ยื่นคำให้การก็ให้ศาลกำหนดระยะเวลาตามที่สมควรข้อสังเกตไม่นำเรื่องการขานนัดยื่นคำให้การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้แก่การยื่นคำให้การของจำเลยตามมาตรา 44/2 4. ในคดีอาญาหลักเมื่อผู้พิพากษาได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยเข้าใจโดยละเอียดแล้วหากจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดและให้การรับสารภาพรวมทั้งจำเลยต้องการเยียวยาค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายให้ผู้พิพากษาส่งคำขอในส่วนแพ่งตามมาตรา 44/1 ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยโดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งวันนัดไกล่เกลี่ยให้กับผู้ร้องและจำเลยทราบและให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยคำขอในส่วนแพ่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วก็การเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยประสงค์ที่จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายและสามารถชำระได้ภายในครั้งเดียวก็ให้ผู้ประนีประนอมที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยจัดทำบันทึกการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากผู้เสียหายได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเต็มจำนวนแล้วไม่ติดใจเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนอีกและประสงค์จะยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 ก็จัดให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแล้วรวบรวมส่งผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไปขอในการเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากจำเลยไม่สามารถที่จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคราวเดียวได้และประสงค์จะขอผ่อนชำระเงินเป็นงวดรายเดือนมีระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ไม่น้อยกว่า1ปีให้ผู้ประนีประนอม ดำเนินการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยแล้ว

เสนอสัญญาประนีประนอมพร้อมรายงานการไกล่เกลี่ยให้ผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาพิพากษาในคดีอาญาและพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไปโดยในการพิพากษาในคดีอาญาหลักนั้นอาจนำเอาสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเงื่อนไขในการคุมความประพฤติจำเลยกรณีที่ผู้พิพากษาให้โอกาสจำเลยโดยนำวิธีการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษมาใช้หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมความประพฤติเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือผู้เสียหายมารายงานต่อศาลศาลอาจจะออกหมายเรียกจำเลยมาสอบถามและให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามสัญญาหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมประพฤติโดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลอาจเปลี่ยนโทษจากรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษเป็นลงโทษจำคุกจำเลยก็ได้ 5. ในคดีอาญาที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในข้อหาที่ถูกฟ้องพร้อมทั้งจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในค่าสินไหมทดแทนด้วยให้ผู้พิพากษาส่งสำนวนพร้อมคำขอส่วนแพ่งไปตรวจพยานและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์จำเลยและสืบพยานคดีส่วนแพ่งในการสืบพยานในส่วนแพ่งนั้นมีเพียงประเด็นเดียวคือค่าสินไหมทดแทนมีเพียงใด 6. ในการพิพากษาคดีอาญาและคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นคำขอส่วนแพ่งศาลอาจมีคำพิพากษาในฉบับเดียวกันทั้งส่วนอาญาและส่วนแพ่งก็ได้หรือศาลอาจมีคำพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนก็ได้แต่ถ้าหากมีการพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนแล้วขอให้มีการสืบพยานเฉพาะในส่วนของแพ่งในภายหลังซึ่งในการสืบพยานส่วนแพ่งนั้นไม่จำต้องสืบพยานต่อหน้าจำเลยแม้จำเลยจะไม่มาศาลก็สามารถดำเนินการสืบพยานได้เมื่อสืบพยานในส่วนของแพ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มีคำพิพากษาส่วนแพ่งอีกฉบับหนึ่ง 7. การอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาคดีส่วนแพ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกล่าวคืออุทธรณ์ได้ภายในกำหนด1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา229และทุนทรัพย์ที่พิพาทในส่วนของแพ่งนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของการอุทธรณ์หรือฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและข้อสังเกตในคดีอาญาสินไหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 มีดังนี้ 1. การยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 2. ผู้เสียหายมายื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 แล้วจะนำมูลเหตุเดียวกันนี้ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกไม่ได้ถือว่าเป็นฟ้องซ้อนหรือฟ้องซ้ำแล้วแต่กรณี 3. ในกรณีที่ผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความดำเนินการเองได้ศาลมีอำนาจตั้งทนายความให้แก่ผู้เสียหายนั้นได้และทนายความมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามสมควรแห่งคดี 4. ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตายลงในระหว่างพิจารณาการรับมรดกให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 42 ถึงมาตรา 44 กล่าวคือทายาทของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะโดยมีคำขอเข้ามาเองหรือศาลหมายเรียกให้เข้ามาเนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอก็ได้และนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ในตอนนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่มีการแข่งขันจริงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่านายจันทร์ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโดยนายจันทร์ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุจนเป็นช่องทางให้หัวหน้าส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาใช้เอกสารไปเบิกจ่ายเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้มีคำสั่งให้นายจันทร์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมานายจันทร์เสียชีวิตลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงยื่นฟ้องทายาทของนายจันทร์ต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกระทำของนายจันทร์เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการเป็นอย่างดีว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันทร์จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันทร์ถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันทร์ไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันทร์โดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันทร์ได้ก่อขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้จากบรรดาต้นแบบนักธุรกิจที่เขาสามารถประสบความสำเร็จจากการสร้างไอเดียของตัวเองขึ้นมาและตอนนี้นะคะกระแสทุกกระแสต่างจับตาไปที่กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเราจะเห็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจมากแต่ว่ากระแสของสตาร์ทอัพที่เติบโตได้ดีแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งระดมทุนที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนนะคะกระโดดเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างลองไปติดตามฟังข้อมูลดีๆตรงนี้ได้จากน้องแนนกันก่อนเลยค่ะ

0: เศรษฐกิจในบ้านเราที่ขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้กว่า 40% ของ GDP มาจาก SME นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศกว่าครึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงรวมไปถึงหลายๆธุรกิจที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตและในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นกระแสอยู่ในทุกวงการณขณะนี้หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าสตาร์ทอัพต่างจาก SME ทั่วไปอย่างไรหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ประการที่เห็นได้ชัดคือ 1. เริ่มต้นด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพลังและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง 2. สตาร์ทอัพจะต้องพัฒนาเร็วบริษัทขนาดเล็กถ้าหากปรับตัวช้าจะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่ในทันทีทำให้สตาร์ทอัพจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดเรื่องของเวลาและเพิ่มเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงคนหมู่มากและที่สำคัญต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบไปถึงข้อที่3ที่สตาร์ทอัพจะต้องนำเงินจำนวนมากซึ่งมักมาจากการระดมทุนจากคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาทำว่าจะสามารถโตได้เรื่อยๆในการแก้ไขปัญหาของผู้คนบนโลกใบนี้อย่าง Google ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากความคิดที่อยากจะนำเอาห้องสมุดมาอยู่บนโลกออนไลน์ใครๆก็จะสามารถเสิร์ชหาข้ออย่างง่ายดายจนในวันนี้ตอบโจทย์เรื่องการค้นหาได้เป็นอันดับหนึ่งจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการนั้นนอกจากจะทำให้ความสุขของคนที่ทีมทำสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็พอใจไม่แพ้กันเพราะสามารถทำกำไรได้มากกว่า 5,000 เท่า
1: จากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากจะทำความสุขให้กับผู้ที่ทำแล้วนักลงทุนก็มีความสุขไม่แพ้กันเพราะว่าสามารถทำกำไรได้มากถึง 5,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะ
0: และหากมองไปในตลาดทุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นก็น่าสนใจมากเพราะจากสถิติหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกของโลกก็เป็นบริษัทที่โตมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นอย่างเช่น AppleAlphabet เจ้าของ Google หรือ Microsoft แม้กระทั่ง Facebook เองที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพิ่งเปิดมาไม่ถึง10ปีแต่ก็มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,600 ล้านคน
1: สตาร์ทอัพเป็นกลุ่มคนที่มีความฝันมีความสามารถและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่หมายตากับนักลงทุนหลายๆคนการระดมทุนของสตาร์ทอัพจึงไม่ใช่เรื่องยากด้วยความน่าสนใจของสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะเปิดประตูสู่การระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: และต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของการเปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการในการร่วมกันเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจของทุกๆท่านกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าทีน่าจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็แนวความคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หลังจากนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้นะคะทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะคะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทำไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยถึงเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันว่าสตาร์ทอัพค่ะท่านค่ะ
1: ก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าหน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์คือเป็นตัวกลางให้นักลงทุนกับผู้ลงทุนมาพบกันที่ผ่านมานี่เราก็ได้สนับสนุนงานแบบนี้ตามลำดับมานะครับเราจะมุ่งเน้นให้นักผู้ลงทุนเนี่ยที่กำลังจะมีความเจริญก้าวหน้ามีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการเข้ามาระดมทุนในตลาดส่วนทางนักลงทุนก็แน่นอนนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้เขาใช้เงินออมอย่างมีคุณค่าด้วยการสามารถลงทุนในบริษัทที่ดีๆมีผลประกอบการที่มั่นคงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนกิจการทุกขนาดทั้งใหญ่กลางเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กนี่เราก็พยายามสนับสนุนผลักดันจนเข้าสู่ในตลาด MAI นะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำต่อมาแต่ขณะนี้ก็ทราบกันว่าเราให้ความสนใจกับธุรกิจสตาร์ทอัพกันมากนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามช่วยกันส่งเสริมมีมาตรการที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็เริ่มเห็นว่าตลาดของเราก็มีบทบาทในการที่ช่วยผู้ประกอบการกลุ่มนี
0: ้
1: ให้เข้ามาระดมทุนด้วยนะครับซึ่งถ้าทำสำเร็จมันก็หมายถึงว่าทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตัวผู้ประกอบการเองก็จะมีแหล่งเงินทุนที่เขาใช้ขยายกิจการได
0: ้
1: อย่าง Venture Capital ซึ่งช่วยสนับสนุนกับเขาก็มีช่องทางในการ Exit เพื่อหากำไรตามเจตนาที่เข้ามาช่วยสตาร์ทอัพนักลงทุนก็มีทางเลือกในการลงทุนในกิจการที่เราถือว่ามีความก้าวหน้าแน่นอนก็เป็นแสดงว่าตลาดทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
0: เรียกว่าอยู่ในแผนพัฒนานะคะในการที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะทั้งทางฝั่งของผู้ประกอบการเองที่ถึงแม้ปัจจุบันยังอยู่ในไซส์ที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในขนาดเล็กแต่ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้นะคะอีกหนึ่งส่วนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดเล็กทั้งหลายแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่นะคะสามารถขับเคลื่อนและก็เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นแต่ว่าความสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะนำนวัตกรรมมาใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเนี่ยในมุมมองของท่านประธานเองจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
1: ครับเราก็เริ่มต้นต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านวัตกรรมนี่มันหมายถึงอะไรนะฮะนวัตกรรมมันหมายถึงกระบวนการที่เราจะสามารถเอากระบวนการทางความคิดมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์หรือในกรณีคือผู้บริโภคทั้งหลายซึ่งสิ่งใหม่ๆนี่อาจจะเป็นสินค้าใหม่บริการใหม่กระบวนการทำงานใหม่หรือ business model ใหม่ๆก็ได้แล้วก็ที่มาของการสร้างสิ่งใหม่อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์มองเห็นปัญหาแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกอย่างที่คนไม่เคยคิดมาก่อนหรือเป็นการทำค้นคว้าวิจัยก็ R&D หรือจะเอา high tech อะไรมาใช้ก็ได
0: ้
1: อันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะสามารถคิดของสิ่งใหม่ๆมาเสนอต่อผู้ที่ต้องการเสม
0: อ
1: มันก็เป็นการตอบสนองทางด้านดีมานด์และซัพพลายนะครับฉะนั้นดีมานด์เนี่ยเรามีผู้บริโภครุ่นใหม
0: ่
1: ซึ่งมีความต้องการหลากหลายมากพยายามจะมองหาอะไรที่มันแตกต่างจากของเดิมนะครับส่วนในแง่ของซัพพลายเนี่ยการแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆนี่สูงมากถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการไม่เอานวัตกรรมมันตัวขับเคลื่อนให้สร้างสิ่งใหม
0: ่
1: แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็อาจจะแข่งกับเขาไม่ได้และที่สำคัญคือมันเป็นการพลาดโอกาสด้วยเดี๋ยวนี้เรามีองค์ความรู้เยอะเรามีเทคโนโลยีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ได้ก็จะสามารถได้เปรียบครับ
0: ค่ะ
1: แต่นี้เรามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีการพูดถึง สตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวผลักดันการทำงานนะครับเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้ก็จะแตกต่างกับ SME ทั่วไป SME ทั่วไปนี่ก็จะทำแบบเดิมๆโดยถือว่าคนอื่นทำอะไรเราก็ไปแข่งเราถือว่าเราแข่งเขาได
0: ้
1: นะฮะเช่นเปิดร้านอาหารทำเบเกอรี่ทำสปาหรือบางทีก็ขายของใช้ทั่วไป
0: อ
1: ันนี้เป็นของธรรมดามากจะไม่เหมือนกับองค์กรที่บอกว่าเรามีความคิดพิเศษและเราสามารถส่งต่อความคิดออกไปเป็นของที่คนจะชอบได้แล้วก็ถ้าตามความหมายของ IDE ที่ถูกต้องนะครับกระบวนการทำงานก็ต้องมีความคล่องตัวแตกต่างอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นกระบวนการผลิตก็ไม่หมายความว่าผลิตเองหมดบางเรื่องอาจจะเอาซอร์สออกไปก็ได้แม้จะเอาซอร์สในต่างประเทศก็ได้ในแง่ของตลาดนะครับก็อย่าไปนึกถึงเฉพาะตลาดท้องถิ่นต้องนึกว่าของของเราดีจริงคนต้องการจริงประเทศก็ได
0: ้
1: หรือแม้จะไปต่างประเทศก็ได
0: ้
1: สุดท้ายคือในแง่โครงสร้างของการเป็นเจ้าของเรื่องเงินทุนน
0: ะ
1: อย่าไปคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเราสามารถถ้าต้องการเงินเราก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนอย่าง Venture Capital เขาไม่ได้เข้ามากืนบริษัทเราหรอกเขามาช่วยให้บริษัทเราก้าวหน้าแล้วเขาจะขายออกเรียกว่า Exit เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างทั่วไปผมจะขอยกตัวอย่างของ ID อันหนึ่งที่ผมมีส่วนในการสนับสนุนนะฮะให้เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบที่ผมพูดค่อนข้างครบโดยสรุปก็คือว่าองค์ประกอบสำคัญของ IDE ก็ต้องมี2ส่วนส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีความสามารถหรือ capability ทางด้าน innovation
0: ค
1: ือคิดสิ่งใหม่มีกระบวนการส่งต่อสิ่งใหม่ไปหาผู้บริโภคคือทำให้สำเร็จขึ้นมาอันที่สองจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจคือต้องมีความรู้ด้านการผลิตการเงินการตลาดต้องมีสองอย่างมันถึงทำให้ธุรกิจยั่งยืนได
0: ้
1: ผมมีตัวอย่างของผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับเขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะหาอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถสู้กับแมลงต่างๆได้โดยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีทางออกเขาก็คือว่าเขาก็หาสูตรที่จะใช้เกลือแร
0: ่
1: บางอย่างขึ้นมานะครับจนเป็นมีประโยชน์นะครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับวัคซีนป้องกันโรคขณะเดียวกันเป็นวิตามินให้พืชเจริญเติบโตโดยใช้กินลดไปตามใบหรือลำต้นไม่ได้ไปที่รากตอนที่เขาทำตอนแรกเนี่ยครับคนออกมาคนเขาถามว่าผิดกระปุ๋ยยังไงคนทั่วไปไม่ตอบรับแต่เขารู้ว่าคนเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจคนระดับพิเศษเขาก็เลยเปลี่ยน business model เป็นเน้น B2B คือไปเน้นถึงธุรกิจที่มีฟาร์มเยอะๆมีอะไรเยอะๆแล้วไปพูดคุยจนเข้าใจแล้วพวกนี้เอาไปทดลอง5เดือน6เดือนแล้วตอบทุกคนบอกว่าดีมากก็จะสั่งซื้อมากมายแล้วเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามจะหาทางปรับปรุงคุณภาพต่างๆไปประกวดเวทีนวัตกรรมระดับโลกนะครับเดิมเอเชียก่อนต่อมาก็ขยับระดับโลกเป็นวิธีทำให้เขาเห็นว่าของเขาใหม
0: ่
1: ปรากฏพอเขาได้รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนะครับคนวิ่งมาหาเขามี VC เสนอตัวอยากจะร่วมทุนบางบริษัทนี่บอกว่าขอซื้อบริษัทเลยเขาเองเขาก็รู้ว่าของของเขาดีจริงเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเก็บไว
0: ้
1: คนที่เข้ามาไม่ได้อย่างจีนนะครับมาซื้อไม่ได้บอกก็ขอซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปขยายผลต่อแล้วตอนนี้ก็มีบริษัทในเมืองไทยที่ทำทางด้านเน็ตเวิร์กเอ็กซ์พอร์ตก็บอกขอเป็นพาร์ทเนอร์และยินดีจะพาเขาไปขายต่างประเทศเพราะนั้นก็คิดว่าภายในปีแรกที่เขาทำเต็มที่เนี่ยก็จะได้รายได้เกิน100ล้านบาทก็จะเห็นว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะครับขณะนี้เขาคิดว่าเขาจะเอาสูตรของเขาเนี่ยไปใช้กับสัตว์น้ำให้ทำให้สัตว์น้ำเป็นวัคซีนหรือเป็นวิตามินทำให้มีความแข็งแรงจะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าไม่หยุดนิ่งและทำอะไรทีนี้พอเรามองของแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อก็คือว่าและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะช่วยอะไรก็ได้เราก็คิดว่าในกระบวนการที่บอกว่าเขาต้องมีกระบวนการความคิดกระบวนการประกอบการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก่อนมาเข้าเราเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาให้ความรู้ทางด้านบริหารจัดการเขาโดยเฉพาะทางด้านการเงินทางด้านการระดมทุนถึงแม้ยังไม่เข้ามาในตลาดเรานะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะแนะช่องทางในการระดมทุนให้ได้เช่นว่าจะไปหา Venture Capital ยังไงมี Cloud Funding รูปแบบไหนนะครับแล้วก็ควรจะหาพาร์ทเนอร์แบบไหนในที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเข้ามาในตลาด MAI ของเราถ้าเป็นนี้ก็ถือว่า เป็นจุดสุดท้ายที่เราผลักดันให้เขาเจริญเติบโตเป็น IDE ที่มีคุณค่ากับประเทศชาติได
0: ้ค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะคะสำหรับการที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะนำนวัตกรรมต่างๆมาขับเคลื่อนให้เกิดโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นะคะทั้งนี้เนี่ยในภาพใหญ่แล้วอยากสอบถามมุมมองของท่านประธานเองนะคะว่าประโยชน์ของทั้งประเทศไทยเองรวมไปถึงตลาดทุนอย่างเราเองเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างหากเราสามารถพัฒนาให้เกิด IDE Startup เหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: อย่างที่ผมเรียนไว้ไงครับว่าเราเพ่งเล็ง IDE เป็นพิเศษเพราะเราคิดว่าเขามีขีดความสามารถที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆในการที่มาป้อนให้ตลาดทำให้ผู้บริโภคสามารถได้สิ่งดีๆขณะเดียวกันเขามีความคล่องตัวในการที่จะขายออกไปต่างประเทศซึ่งเป็นการหารายได้เงินตราต่างประเทศให้ประเทศด้วยถ้าเขาเจริญก้าวหน้าจนถึงเข้าตลาดได
0: ้
1: เขาก็เป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนมีทางเลือกเพราะบริษัทเหล่านี้ผมเชื่อนะครับพวกนี้จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะมีคู่แข่งยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไงเขาก็ใช้พลังความคิดของเขาว่าเออเรามีของดีคือพลังความคิดการค้นคว้าเราก็หาสิ่งใหม
0: ่ๆ
1: สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนักลงทุนก็จะพอใจถ้าสมมติว่าเราสามารถทำให้เกิดผู้ประกอบการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากขึ้นแน่นอนครับก็จะขับเคลื่อนของประเทศให้เราเจริญก้าวหน้า อยู่ในความสามารถในการแข่งขันประเทศอื่นได้นะคร
0: ับค่ะน่าสนใจมากนะคะและนี่เลยค่ะก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่มุ่งเน้นจะสร้างองค์ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่นวัตกรรมที่ดีและทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมฉายภาพแล้วก็ให้มุมมองดีๆกับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนของเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านคะ
1: ยินดีครับ
0: ส่วนช่วงหน้านะคะอย่างที่ท่านประธานได้เล่าให้เราฟังกันไปแล้วนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะในการเติมเต็มทั้งในการช่องทางสำหรับการเติบโตเองช่องทางสำหรับการระดมทุนเองแล้วก็ทางเลือกของนักลงทุนเพิ่มเติมกับการลงทุนในกิจการของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่กันด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าทีน่าพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณเกษรามันชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันต่อพักแป๊บเดียวค่ะ

0: ลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าดร.ชัยวัฒน์เองก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการเติบโตของนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่าความชัดเจนตรงนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้รับมาเป็นการทำนโยบายในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่ตู้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีน่า
0: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามก่อนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองจริงๆแล้วเนี่ยมีทิศทางหรือว่าแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนบรรดานักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่หรือสตาร์ทอัพของเราอย่างไรบ้างคะพี่ตู้คะ
1: ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเราอาศัยเรียกว่าที่ผ่านมาในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาศัยคนรุ่นใหม
0: ่ๆ
1: แล้วก็ธุรกิจใหม่ๆในการที่จะเติบโตได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการที่เรียกว่าจะก้าวไปในอีกระดับหนึ่งเราพูดถึง S-curve กันใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอาศัยเรียกว่าพละกำลังด้วยความคิดใหม่ๆด้วยรวมไปจนถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่จะมาทำให้เรียกว่าก่อร่างสร้างฐานเศรษฐกิจของเราต่อไปเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นหน่วยที่เรียกว่าเพาะพันธุ์กล้าไม
0: ้
1: นะคะให้กับเรียกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเต็มที
0: ่
1: ในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได
0: ้
1: หรือสามารถที่จะส่งผ่านความเจริญเติบโตเหล่านี้ออกไปให้ผู้คนข้างนอกได้ค่ะ
0: นี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะว่าการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันกับการช่วยกันบ่มเพาะก
1: ้
0: าวไม้เหล่านี้นะคะให้เติบใหญ่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจบ้านเราแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพด้วยมีอะไรกันบ้างคะพี่ตุ๊กในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรด้วยนะคะเราดูตั้งแต่ว่า1เขาขาดเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจรวมไปจนถึงว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องเวทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำด้วยตัวเองไม่เจอใครและจะทำอย่างไรที่จะเจอใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทีว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าเขาขาดเงินทุนจะทำกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเลยเราบอกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราก็ร่วมมือนะคะกับหลายๆภาคส่วนนะคะในการที่จะจัดการในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราทำไปแล้ว2ครั้งนะคะนะครับสวทช.นะ
0: คะ
1: ก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างมากเลยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ 500-600 คนเต็มห้องประชุมเลยค่ะเราก็ถือว่าเราทำแล้ว2ครั้งในปีนี้นะ
0: คะ
1: ก็คงจะทำต่อเนื่องไป
0: อ
1: ันนี้คือส่วนที่เราทำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ร่วมมือกับคนที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องอื่นๆนะคะเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของเวทีบ้างให้ความสนับสนุนบ้างให้เขาทำงานได้นะคะแล้วอีกประเด็นที่2ก็คือเรื่องเวทีเวทีเนี้ยเราทำในหลายๆเรื่องเช่นเราบอกว่ามาจัดงานกันที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะคะมาแสดงผลงานหรือมาเรียกว่าหาคู่ได้ใช่ไหมคะ
0: แมทชิ่ง
1: ได้รวมไปจนถึงนะคะเราจัดทำเรื่องพอร์ทัลนะคะพอร์ทัลนี้เราเรียกว่านิวส์นะ
0: คะ
1: ก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นพอร์ทัลของคนที่ทำสตาร์ทอัพเองคนที่อยากจะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพต่าง
0: ๆ
1: เข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดีเทลมาให้ดูกันนะ
0: คะ
1: เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำทั้งเรียกว่าเจอกันโดยตรงๆกับเจอกันทางเรียกว่าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เขาเจอกันอีกทางนึงนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของเงินทุนเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งบางคราวอาจจะหาทั้งต่างประเทศที่เขาไปกันเราก็กลับมาดูจริงๆต้องบอกว่าเงินทุนเนี่ยมาจากภาครัฐเยอะแยะมากใช่ไหมคะแต่ส่วนนึงต้องบอกว่ามีเงินแล้วแต่บางทีมันก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะ ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกับธนาคารภาครัฐก็คือ SME Bank ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเรียกว่าเราจัดทั้งกองทุนร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเงินไว้ประมาณเรียกว่าเบื้องต้น500ล้านบาทก็จะไปเข้าใจว่าเราจัดตั้งไปแล้วนะคะกับออมสินกับกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนหลักทำอะไรก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพรวมไปถึง SME ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเราให้ทุกทางตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เวทีแล้วก็เรื่องเงินทุนด้วยค่ะ
0: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าทิศทางเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านออกมายังบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะที่อยากจะหาทั้งความรู้ก็ดีหรือว่าอยากจะหาจุดเชื่อมต่อก็ดีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าก็ทำงานกันผ่านหน่วยงานองค์กรในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกันกับองค์กรภายนอกด้วยอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ TSI เองก็ได้มีการจัดอบรม Startup Fundamental Courseซึ่งทีน่าเห็นว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปนะคะก็มีการเชิญบรรดาวิทยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันแล้วก็รายการนี้เองห้องเรียนผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
1: จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของเราเนี่ยเราก็จัดตั้งที่บอกว่า TSI เนี่ยเราจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่มาดูแลเฉพาะผู้ประกอบการเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่เรามาถึงวันนี้กันนะคะเรียกว่าเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะเรียกว่ามีหน่วยงานเฉพาะเจาะจง มาทำเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการนี่เองเลยค่ะ
0: หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าเห็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่สำหรับสนับสนุนบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามาระดมทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วแต่เป็นการบ่มเพาะอย่างที่พี่ตุ๊ได้ว่าไว้ว่าเราจะบ่มเพาะธุรกิจพันธุ์ใหม
1: ่ถูกค่ะเพราะว่า
0: ให้มีการเติบใหญ่ได้ในอนาคต
1: เราคิดว่านะคะจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยมีเรียกว่าคนทำธุรกิจมากๆจะเข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดไม่เป็นไรรอให้เขาถึงจนจุดที่ว่าเขาต้องการเข้าตลาดเนี่ยก็มาเข้าตลาดได้แต่เบื้องต้นต้องทำให้เขาแข็งแรงให้เขาอยู่ได
0: ้นอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ไปแล้วการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็รู้จักกันเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทของทาง MAI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดด้วยนะคะว่าเว็บพอร์ทัลนี้มีลักษณะการทำงานกันอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพบ้านเราย
1: ัง
0: ไงกันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการใส่เงินลงทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนี้น่าจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมาย
1: เราก็คิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรายังคิดว่าในโอกาสต่อๆไปกลุ่มนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราให้โอกาสคนเราสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เรายังเห็นว่ากล้าไม้ที่เราเพาะบ่มเนี่ยนะคะจะต้องเติบโตนะคะแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยต้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็สามารถที่จะเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะเข้ามาจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งเติบโตไปจนถึงระดับโลกเนี่ยเราเห็นหลายๆรายเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือการสนับสนุนอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที
1: ่
0: นะคะดังนั้นแล้วให้พี่ตุ๊ให้กำลังใจบรรดาน้องๆสตาร์ทอัพที่ฟังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละแต่อาจจะยังขาดซึ่งการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
1: ก็อยากจะบอกน้องๆนะคะที่ทำสตาร์ทอัพหรือที่เรียกว่าสนใจจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะได้เข้ามาเรียนรู้กับตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้เรียกว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนะคะแล้วก็ศูนย์สนับสนุนเพื่อให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยได้สามารถเติบใหญ่ต่อไปได้ไม่ว่าจะมาเรียนรู้ด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นมาเป็นเรียกว่ามาแสดงอยู่ในเวทีของเราในการที่จะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเห็นเข้าลงทุนได้หรือแม้กระทั่งอยากจะมาเรียกว่าขอเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เพราะตลาดหลักทรัพย์เรามุ่งหวังนะคะที่จะให้เรามีผู้ประกอบการนะคะที่เราเรียกว่านักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราใช่ไหมคะที
0: ่
1: จะมีจำนวนมากๆยิ่งขึ้นไปอะค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพระราชพิธีด้วยในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ครั้นเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์

และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา

ากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

มเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 9:25 นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีชิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงร่วมแสดงความเสียพระราชฤทัยอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตและสิ้นพระชนของพระราชวงศ์ไทยเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุทรหลวงแสดงความเสียพระราชฤทัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครพนม

เนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโครงการทหารพันดีจัดตั้งขึ้นในปี2559ตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริร่วมกับกองทัพบกดำเนินการเพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยและเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทั้งยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมให้ชักชวนเพื่อนบ้านปลูกเป็นการขยายความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยสู่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางมีหน่วยทหารร่วมดำเนินการ2หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เข้าร่วมโครงการในปี2565ดำเนินงานบนพื้นที่126ไร่มีพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยแปลงสมุนไพรและพื้นที่ปศุสัตว์ในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกและพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีในพื้นที่กองทัพภาคที่2รวมทั้งโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและแปลงผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นการปรับสภาพดินและปรับปรุงบำรุงดินโดยพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมักพอดอทั้งยังปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมด้านอาหารสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์มีสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำต้นทุนพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าถังพักน้ำกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและสระเก็บน้ำผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการและนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานโครงการตลอดจนเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือต่อไปในการนี้ทรงปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาเนนจิตรดาและทอดพระเนตรการเลี้ยงสุกรสู่ไทยเป็ดเทศกบิลบุรีไก่งวงพันธุ์อเมริกันบรอนซ์และพันธุ์เบลต์สวิลสมอลไวท์โดยมีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงเป็นอาหารเสริมโปรตีนร่วมกับรัมและย่าเนเปียบดสำหรับเลี้ยงไก่และเป็ดช่วยลดต้นทุนสำหรับพันปลาและพันไก่ได้แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนชุมชนรวมถึงกำลังพลที่จะปลดประจำการด้วย

จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังสวนสมุนไพรระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันไม้ผลพระราชทานไปปลูกเพื่อบริโภคและมีเหลือจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวตลอดจนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทอดพระเนตรโครงการปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางสำหรับนำมาทำยาสมุนไพรและลูกประคบเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ไปรับบริการทางการแพทย์ปัจจุบันมีพื้นที่4ไร่ปลูกพืชสมุนไพร13ชนิดอาทิมหาเมฆขมิ้นชันเตยหอมขิงกระดูกไก่ดำฟ้าทลายโจรรวมถึงปลูกและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชและกล้วยน้ำว้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่กำลังพลและทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลที่พระราชทานจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจำนวน13ตัวเมื่อวัน

25 มีนาคม 2569เพื่อขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันให้กำเนิดสมาชิกลูกแพะเพศผู้จำนวน1ตัวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกระบือพระราชทานเพศผู้และเพศเมียจำนวน1คู่ซึ่งได้รับมาจากโครงการอาหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่8เมษายน2569จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระราชทานพระราชบรกาศให้ผู้คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพ บกและกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาทโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจและมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าต่อไปอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งในเวลา7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละ1สำรับและ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วัน
การสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป

วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2519ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก85โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ30โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา25โครงการครอบคลุมพื้นที่300หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดบึงกาฬมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า90นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ190ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ในนักศึกษาสู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบผ่านการดำเนินงานด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ทัศฐานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับทั่วไปมีขนาด350เตียงสังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมให้บริการแก่เรือนจำและทัณฑสถานรวมจำนวน7แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานหญิงธนบุรีเรือนจำพิเศษธนบุรีและเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรรวมจำนวน325คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน53คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน348รายและมีผู้ต้องขังป่วยส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกจำนวน3รายในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนพฤษภาคม2569มีผู้ต้องขังเข้ารับบริการรวมจำนวน 117,708 รายโรคที่เข้ารับการรักษามากที่สุดคือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ตั้งอยู่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2565เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ต้องขังป่วยจากทั่วประเทศตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องจากปริมาณผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 350,000 คนทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2มีขนาด120เตียงสูง8ชั้นประกอบด้วยห้องและงานต่างๆอาทิงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยนิติเวชงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดแผนกทันตกรรมแผนกไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ห้องแยกโรค

และห้องผู้ป่วยในนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเช่นการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ช่วยพยาบาลคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลรามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดปากน้ำกรุงเทพนครและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทคลับ21ประเทศไทยจำกัดสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดสมุทรสาครและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐมคงคาวัดเพลงกลางสวนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดบางน้อยวัดตนดรายวัดแก้วฟ้าวัดเขายี่สานวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามและวัดเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท JK บรรจุภัณฑ์กรุ๊ปจำกัดสมาคมโรงแรมไทยนางพุทธิยาพันแสงและคณะบริษัทสยามเอาท์เลทเซอร์วิสจำกัดและบริษัทฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพธิทองวัดราชโอรสารามวัดกำแพงบางจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกดวัดนางนองวัดบางประทุนนอกกรุงเทพมหานครและวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทันทีสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

ในพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์เจ้าหน้าที่สมาของอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรศจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณบ้านเลขที่38หมู่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปานาเรศจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีชันตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิรุยัสดอนล้อเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรศจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายหมู่ใหญ่อิรุยัสดอนล้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิลยาสดอลล้อหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล่งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตร

0: ทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะเช่นเคยวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันค่ะของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะเราต้องการที่จะนำเสนอเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมค่ะในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีบุคคลต้นแบบนะคะรวมทั้งองค์กรตัวอย่างนะคะเดินทางมาพูดคุยกับเราในการที่พวกเขานั้นลงมือช่วยเหลือสังคมทำกิจกรรมต่างๆนะคะในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะชวนทุกท่านนั้นติดตามในเรื่องราวของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะท่านนั้นมีใจในการอุทิศตนในการดูแลเด็กนักเรียนแล้วก็พัฒนาคุณภาพการศึกษาค่ะทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆนะคะมีการลงไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาช่วยเหลืองานขององค์กรและชุมชนอยู่เสมอจนทำให้ท่านนั้นถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลชุมชนและองค์กรต่างๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันนะคะที่พูดถึงนี้ค่ะขอแนะนำเลยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์บัวเครือออมชมพูค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อยประมวลวิทยาคารจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.นะคะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราถึงในห้องส่งที่รัฐสภาเลยนะคะช่วยแนะนำตัวเองสักนิดนึงนะคะว่าขณะนี้ท่านผอ.ดูแลรับผิดชอบในด้านไหนอยู่บ้างค่ะ
1: ดิฉันนางบัวเครืออมชมพูนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอน้อยปัจจุบันเราก็ดูแลโรงเรียนอีกข้างเคียงซึ่งไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดค่ะซึ่งของเราสังกัดสำนักเขตพื้นที่ประถมศึกษาจันทบุรีเขต2เป็นโรงเรียนขยายโอกาสและประถมคือเราเปิดตั้งแต่อนุบาล2จนถึงม.3ค่ะที่เราทำงานอยู่ค่ะแล้วก็โรงเรียนข้างเคียงก็มีเด็กอยู่ประมาณ45คนซึ่งไม่มีผู้อำนวยการเราก็ดูแลร่วม2โรงเรียนนะคะก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ไปรักษาการอยู่ที่พื้นที่พิเศษเกาะแก่งค่ะอีก2โรงเรียนปัจจุบันก็เหลือแค่2โรงเรียนค่ะที่ได้ขับเคลื่อนช่วยกันค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีงานล้นมือก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีหลายโรงเรียนที่จะต้องดูแลนะคะทีนี้ค่ะมาพูดคุยกันนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อคุณธรรมในด้านของการดูแลแล้วก็สิ่งที่เป็นโครงการสำคัญที่อาจารย์ทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะแล้วจุดเริ่มต้นคืออะไร
1: จุดเริ่มต้นคือจริงๆแล้วโรงเรียนถ้าพูดถึงก็คือเป็นสถาบันที่เราให้ความรู้ไม่ว่าด้านวิชาการและทักษะอาชีพและสิ่งสำคัญคือเราต้องการที่อบรมสอนให้เด็กเหล่านี้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติแต่ปัจจุบันนี้สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งทุกคนก็จะมองว่าโรงเรียนเราเป็นบ้านหลังที่สองแต่บางครอบครัวของเด็กบางคนอาจจะเป็นหลังที่หนึ่งด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในการสร้างองค์กรของเราจะมองบอกให้ครูทุกคนมองเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคมเราจะสร้างจิตสำนึกโดยเฉพาะความรับผิดชอบของตั้งแต่เด็กได้อย่างไรถ้าเด็กกลุ่มเหล่านี้หรือครูเรามีความรับผิดชอบตนเองตอบเติบโตไปข้างหน้าความรับผิดชอบสังคมก็จะเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นรับนักเรียนที่มีบริบทแตกต่างกันทะเลและบนบกซึ่งส่วนหนึ่งจะอยู่ในหมู่บ้านไร้แผ่นดิน
0: อ
1: ย
0: ู่
1: ในเกาะแก่งในทะเลค่ะในเกาะแก่งนะคะและเด็กกลุ่มเหล่านี้เขาจบระดับสูงสุดแค่ป.6
0: ค่ะ
1: เขาจะไม่มีที่เรียนต่อจบภาคบังคับ1-2-3เพราะฉะนั้นโรงเรียนเราก็เลยแบ่งบ้านพักครูให้เป็นที่รองรับของเด็กมากินมานอนกับเราจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันศุกร์เด็กถึงได้กลับลงเกาะและบางครั้งการเดินทางของเด็กจากที่ภาพที่ท่านเห็นถ้ามีพายุเข้าการเดินทางของเด็กก็จะเคลื่อนไปเพราะนั้นถ้าคุณครูทุกคนถ้าไม่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็กับหน้าที่ของเราจะไม่มีจิตวิญญาณในความเป็นครูเสียสละเพราะเด็กกลุ่มนี้ต้องให้ความสำคัญซึ่งในตัวดิฉันเองในฐานะผู้อำนวยการก็จะบอกว่าสิทธิ์ที่มีความพร้อมเก่งเราพัฒนาอยู่แล้วแต่ถ้าเด็กด้อยโอกาสทางสังคมถ้าเราไม่ให้ความสำคัญนั่นแหละคือเชื้อมะเร็งในอนาคตข้างหน้าในสังคมเราเพราะนั้นต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือจุดนี้ค่ะ
0: ฟังอาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้แสดงว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากความยากลำบากในการเดินทางมาเรียนของเด็กนักเรียนของโรงเรียนที่เราดูแลอยู
1: ่
0: ก็เลยเป็นที่มาของโครงการต่างๆนะคะนอกเหนือจากการที่นำบ้านพักครูมาให้เด็กนักเรียนได้พักมานอนที่นี่ในระหว่างที่เรียนเนี่ยมีโครงการอื่นๆอีกไหมคะที่ทางโรงเรียนได้มีการจัดทำแล้วก็อาจจะเป็นโครงการที่เชื่อมโยงไปถึงชุมชนด้วย
1: ที่ผ่านมาค่ะก่อนจะมาถึงโรงเรียนนี้เราก็จะมีช่วยให้ชุมชนระดมกันคืออาหารเย็นอีกหนึ่งมือให้กลับเด็กอิ่มนี้เพื่อน้องอิ่มท้องกันกลับได้เชื่อมโยงมาจากโรงเรียนเดิมเพราะว่าโรงเรียนเดิมจบแค่ป.6แล้วเรามองว่าเด็กบางกลุ่มไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองเรียนต่อให้จบภาคบังคับเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าอย่างน้อยมีอาหารเย็นอีกหนึ่งมือให้เด็กได้ทานก่อนกลับบ้าน
0: โรงเรียนทำให้เลย
1: ทำให้เลยค่ะกินอีกหนึ่งมือทุกคน
0: คือปกติเวลาเราไปเรียนเราก็จะทานมื้อกลางวันใช่ไหมคะที่โรงเรียน
1: ใช
0: ่แต่นี่มีมื้อเย็นให้ด้วย
1: มื้อเย็นให้ด้วยแล้วเราก็มาต่อยอดที่โรงเรียนที่เป็นขยายโอกาสที่รับ1 2 3เพราะนั้นเด็กกลุ่มเหล่านี้เราจะให้เด็กเดินทางก็คือมีค่ารถสนับสนุนฟรีรวมทั้งอาหารกลางวันเพราะว่าเราได้รับงบสนับสนุนอาหารกลางวันเฉพาะประถมมัธยมไม่มีเพราะฉะนั้นก็ชุมชนมีส่วนร่วมให้กับเรานะนอกจากนั้นบางสีมันเกินกำลังของเราในการออกเยี่ยมบ้านต้องครบ 100% คุณครูทุกคนจะมีความรับผิดชอบตนเองและสังคมก็คือถ้าเกินกำลังเราก็จะให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะพม.ของจังหวัดอย่างเช่นเคสล่าสุดที่นักเรียนอยู่ม.3
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปีนเนื้องอกในสมองและแม่ก็คือฟอกไตอาทิตย์หนึ่ง3วันและพ่อต้องผ่าตัดขาและเด็กต้องส่งตัวมารักษาที่กรุงเทพเงินไม่มีเพราะนั้นก็คือเราระดมช่วยกันเพื่อให้น้องมีค่าเดินทางเพื่อให้พ่อได้ดูแลตัวเองเพื่อให้แม่นั่นคือสิ่งที่เราทำเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนย้อนกลับมาดูสังคมและตอนนี้สังคมเราน่าเป็นห่วง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสภาพแวดล้อมรู้สึกเปลี่ยนไปเยอะแล้วเด็กเหล่านี้จะอยู่ยังไงในสังคมเติบโตอีก5 ปีเรามีความคาดหวังว่าเราไม่ต้องการให้รอบข้างเรามีกลุ่มสภาวะเสี่ยงไม่ว่าแต่เด็กหญิงหรือชายเพราะนั้นบทบาทของเราทุกคนจะต้องรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองให้ทำให้ดีที่สุดรวมทั้งสามารถเอื้อแบ่งปันให้กับสังคมเพราะนั้นเราก็เลยต้องให้เด็กได้เรียนรู้คำว่าความรับผิดชอบต่อตนเองค่ะ
0: ค่ะโรงเรียนที่อาจารย์ดูแลรับผิดชอบอยู่ตอนนี้มีนักเรียนกี่คนนะคะ
1: ตอนนี้มีทั้งหมด121 คน
0: โอ้เยอะอยู่นะคะ
1: แต่บริบทของเราที่ดูแลยากลำบากเด็กเราจะมีบริบทก็คือพื้นที่ในที่เราดูแลคือบางส่วนนั่งเรือ ข้ามจังหวัดมาเรียนบางส่วนในพื้นที่รอบนอกเราและโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ส่วนหนึ่งก็คือถ้าปกครองมีความพร้อมเขาก็จะส่งลูกเข้าเรียนเอกชนเพราะนั้นของเราก็คือเด็กที่จะต้องอยู่ในภาวะที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนในภาพเด็กส่วนหนึ่งก็อยู่ในร่องน้ำในแก่งน้ำคือบางครั้งการยากลำบากในการเดินทางรวมทั้งเราให้โอกาสเขาอันนี้สำคัญมากเลยค่ะ
0: ค่ะเท่าที่ฟังดูก็มีหลายโครงการที่ตอนนี้โรงเรียนที่อาจารย์เล่ามาก็จะมีอาหารมื้อเย็นนะคะสนับสนุนค่ารถไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนเป็นประจำอันนี้ยังทำอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะค่ะมีโครงการไหนที่จะเตรียมเรามองแล้วว่าเราได้อยู่ในพื้นที่นี้เรามองเห็นถึงปัญหาแล้วเตรียมที่จะมีโครงการเพิ่มเติมหลังจากนี้ในอนาคตอันใกล้
1: เพิ่มเติมตอนนี้คือจริงๆเราโชคดีตอนนี้คือทางกระทรวงศึกษาได้ให้ความสำคัญโดยเฉพาะเด็กลูกทะเลและเกรียนเราตั้งโครงการของเราท่านได้งบสนับสนุนไปคือค่าเรือและค่ารถให้เด็กกลุ่มเหล่านี้คือสร้างโอกาสให้กับเด็กนะคะและส่วนต่อมาก็คือเราจะพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับคุณครูทุกคนได้เข้าใจบทบาทเด็กแต่ละคนที่เข้ามาอยู่กับเราต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือถ้าเก่งมีความพร้อมเราพัฒนาส่งเสริมแต่ถ้าขาดหรือบกพร่องคุณครูต้องเอาใจใส่ดูแลและทำงานเป็นทีมกันรวมทั้งทักเกินความสามารถเราให้ชุมชนเข้ามีบทบาทนะโดยเฉพาะคณะกรรมการทางสาแล้วก็ชุมชนรอบข้างที่เข้ามาขับเคลื่อนช่วยเรานะคะคือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กโดยเน้นเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมค่ะ
0: ค่ะนอกจากปัญหาหลักๆของโรงเรียนที่พบในตอนนี้คือเรื่องของการเดินทางมาเรียนที่ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่ไกลนะคะต้องใช้เรือนั่งเรือข้ามจังหวัดมามีปัญหาอื่นๆที่เราพบนอกเหนือจากการเดินทางไหมคะ
1: นอกจากนั้นคือสภาพครอบครัวที่สังคมพ่อแม่ต้องมีภาวะที่ต้องทำมาหากินการเอาใจใส่ดูแลเด็กก็จะห่างเหินขึ้นไปแล้วก็เด็กส่วนหนึ่งอยู่กับผู้สูงวัยเพราะนั้นก็รวมเรื่องดูช่องว่างระหว่างวัยจะเยอะ
0: ค่ะ
1: รวมทั้งปัจจุบันนี้เด็กสมาธิสั้นเพราะติดโซเชียลเยอะเพราะนั้นครูต้องอดทนรวมทั้งเราส่งครูไปพัฒนาเกี่ยวกับความเข้าใจเด็กบุคในลักษณะแบบนี้รวมทั้งเด็กวัยรุ่นตอนนี้ขยายโอกาสภาวะซึมเศร้าเริ่มเข้ามาแล้วเพราะนั้นครูต้องผ่านการอบรมและต้องเข้าใจเด
0: ็
1: กและการใช้สื่อสารคำพูดโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้คำว่าบูลลี่คุณครูต้องเข้าใจบางครั้งต้องหลีกเลี่ยงคำพูดและท้ายสุดคุณครูต้องใจดีไม่มีไม้เรียว
0: ค่ะ
1: นี่คือที่เน้นย้ำห้ามมีไม้เรียวห้ามตีรวมทั้งที่ว่าการเข้าใจว่าบางครั้งเด็กบางคนทำไมต้องขาดเรียนนานเราต้องเอาใจใส่เพราะตอนนี้การจัดการเรียนการสอนจะเน้นครูเสมอว่าไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนแล้วบูรณาการบางครั้งเจ็บป่วยไข้ให้งานไปทำที่บ้านคุณครูไปเยี่ยมถึงบ้าน
0: คือยืดหยุ่นได้
1: ยืดหยุ่นได้ค่ะ
0: ตามสถานการณ์ของแต่ละท่านแต่ละคนนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้แล้ว อุปสรรคต่างๆอาจารย์ก็เล่าให้ฟังมาแล้วนะคะด้านคุณธรรมจริยธรรมล่ะคะที่โรงเรียนเรามีการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนของเราอย่างไรบ้างคะ
1: อันดับที่หนึ่งคือเราส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องบ้านวัดบวรให้พระเข้ามาช่วยเหลือในการอบรมสั่งสอนของเด็กและรวมทั้งก็คือสิ่งสำคัญคือตอนนี้เราให้เด็กเห็นมุมมองการเสียสละต่อสังคมส่วนรวมไม่ว่าจะกิจกรรมต่างๆเด็กจะมีความเต็มใจนะเหมือนกับเขาเห็นคุณครูที่เอาใจใส่ดูแลเขาเพราะนั้นพี่ดูแลน้องก็จะดูแลกันไม่ว่าบางครั้งเด็กเจ็บป่วยไข้คุณครูก็อยู่บ้านพัก ก็ไม่มีเวลาที่จะไปใช้เวลานอกอื่นก็ต้องดูแลเด็กให้เต็มที่นั่นคือเราเสริมสร้างตัวครูเองตัวนักเรียนเองแล้วก็ตัวผอเองก็ต้องเข้าใจบทบาทว่าสถานการณ์ปัจจุบันโลกปัจจุบันนี้เราจะปรับตัวยังไงและให้เข้าใจโดยเฉพาะเรื่องให้ความสำคัญเรื่องภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้โดยเฉพาะนักเรียนหญิงทั้งชายทุกวันนี้จิตใจอ่อนไหวมากเราจะทำไงในการเรียนการสอนให้เข้าใจบริบทแตกต่างของเด็กที่มาจากต่างครอบครัวแล้วก็บางครั้งความยากจนบางครั้งเด็กบางคนก็คือสุ่มเสี่ยงไปในเรื่องของยาเสพติดเพราะนั้นต้องเข้าใจให้โอกาสเด็กทุกคนค่ะ
0: ที่โรงเรียนมีครูกี่ท่านคะ
1: ตอนนี้มีคุณครู11ท่านค่ะ
0: 11ท่าน
1: ค่ะ
0: อย่างท่านผอ.มีการมอบนโยบายให้กับคุณครูอย่างไรบ้างคะเราเน้นย้ำสิ่งสำคัญเพราะว่าดูจากที่ท่านผอ.เล่าให้ฟังคือเหมือนเราให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงตามวัยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะเรื่องจิตใจอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเพราะว่ามีสื่อมากมายเข้ามาถึงมือพวกเขาสมาธิสั้นขึ้นนะคะมีจิตใจที่อ่อนไหวมากยิ่งขึ้นตรงนี้เราเน้นย้ำถึงบุคลากรของโรงเรียนเรายังไงบ้าง
1: ตอนนี้ให้คุณครูมองว่าเด็กทุกคนมีความแตกต่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนต้องเข้าใจบริบทแต่ละคนและจะทำยังไงให้เขาจบภาคบังคับไม่ให้ออกกลางคันอันที่สองถ้านอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้วถ้าครอบครัวเขายากลำบากหรือเขาอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงเราจะทำงานยังไงให้กับถ้าเราเกินกำลังเราที่ได้เรียนไปเบื้องต้นคือเราจะต้องประสานหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ
0: เพราะว่าทำเองบางครั้งมันก็เกินกำลัง
1: เกินกำลังค่ะเพราะนั้นคุณครูเขาจะเข้าใจเลยว่าถ้าเกินกำลังเขาก็จะรายงานมาที่ผอ.ก็จะประชุมชุมชนเพื่อจะช่วยเหลือในการส่งต่อให้หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเด็กลงเข้ามาขับเคลื่อนถ้าเราทำงานไม่เสร็จไม่สุดกระบวนการของเด็กแต่ละคนมันก็เหมือนเราทอดทิ้งเขาเพราะนั้นเด็กแต่ละคนจะให้การช่วยเหลือไม่เท่ากันแต่เราไม่ได้ทอดทิ้งสักคนเลยค่ะ
0: อาจารย์อยากจะมองเห็นโรงเรียนของเราก็คืออย่างตอนนี้โรงเรียนวัดตะปอนน้อยประมวลวิทยาคารอีกสัก3ปีหลังจากนี้ไปอยากมองเห็นโรงเรียนของเราในอนาคตเป็นอย่างไรบ้าง
1: อยากมองเห็นก็คือผลผลิตของคือเด็กของเราก็คือเก่งดีมีสุขและสามารถเอาตัวรอดในสังคมยุคปัจจุบันได้ไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นสมมติว่าพ่อแม่แยกทางกันแล้วแม่ไปมีครอบครัวใหม่สมมติเจอสถานการณ์ที่จะต้องเอาตัวรอดเด็กเขาจะสามารถเอาตัวรอดอย่างไรหรือเจอสถานการณ์อ่อนไหวต่อกระทบจิตใจเขาสามารถจะดึงจิตใจเขาอย่างไรให้ผ่านพ้นที่ว่าโลกยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าทุกคนนี้มันอ่อนไหวเสียเหลือเกินในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเขาจะอยู่ยังไงในสังคมปัจจุบันให้มีความสุขและสามารถเอาตัวรอดได้และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีเป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติเราได้นั่นคือความคาดหวังของเราและท้ายสุดเมื่อเด็กกลุ่มนี้สามารถดูแลตัวเองได้ให้เขาย้อนกลับมาดูชุมชนสังคมที่เขาสามารถช่วยเหลือได้นั่นคือการแบ่งปันเอื้ออาทรย้อนดูสังคมนั่นคือเราคาดหวังให้กับลูกหลานของเราโดยไม่จำเป็นต้องเก่งแต่ขอให้เป็นคนดีของสังคมก็พอแล้วค่ะตรงนี้ในอันดับแรกหัวใจของเราที่ทำงานค่ะ
0: ค่ะแบบนี้อ้อมสรุปได้ไหมคะว่าอยากให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันทางสังคม
1: ถูกต้องค่ะ
0: เพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: ไม่เหมือนค่ะ
0: สังคมเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะมีทั้งคนดีคนไม่ดีเราคาดหวังอยากจะให้เด็กนักเรียนของเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
1: ถูกต้องค่ะ
0: สามารถที่จะต่อสู้กับทั้งปัญหาการทำงานก็ดีปัญหาคนด้วยกันเองก็ดีหรือด้านอื่นๆก็ดีตรงนี้คือสิ่งที่ผอ.คาดหวังนะคะทีนี้อยากจะให้ผอ.ช่วยพูดถึงการทำงานที่ผ่านมาความรู้สึกที่ผ่านมาของเราไม่ว่าจะเป็นการกำหนดโครงการเพื่อสังคมหรือว่าโครงการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ทำเพื่อเด็กนักเรียนในโรงเรียนเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างสิ่งที่ได้รับ
1: แล้วมันได้รับตอบแทนกลับมาบางครั้งเหนื่อยไม่เหนื่
0: อ
1: ยแต่ท้ายสุดเราก็มองว่าในเมื่อเรามาอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นหัวหน้าขององค์กรความรับผิดชอบเราจะทำไงให้ดูในองค์กรมันเหมือนบ้านของเราเสร็จแล้วเราต้องทำให้การดูแลให้ทั่วถึงดูแลเขาให้เท่าที่กำลังที่เราทำได้และท้ายสุดเป้าหมายของเรียนคือจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการให้เขาได้เต็มที่ตามหลักสูตร2ทักษะอาชีพบางครั้งเราสามารถเติมเต็มได้เช่นนักเรียนในเกาะแก่งเขามีผลิตภัณฑ์ของอาหารทะเลทำไงให้เขาสามารถ
0: สนับสนุนเขาได
1: ้ไหมได้ค่ะคือเหมือนให้เขามีตราของยี่ห้อของเขาเด็กเลรวมทั้งก็เปิดเพจออนไลน์ฝึกเขาเพราะเขาชุมชนมีจุดเด่นอยู่แล้วอย่างน้อยสมมุติเด็กบางคนจบมา3แล้วไม่ได้เรียนต่อแล้วเขาก็มีอาชีพของเขากรณีที่2ของเมืองจันทบุรีของเราตอนนี้ก็คือมีโรงทุเรียนเยอะเราก็เติมเต็มด้วยภาษาจีนแล้วนักภาษาจีนก็ไปสอนให้กับเด็กเพราะบางคนก็เข้าสวนทุเรียนแล้วสามารถเป็นมือมีดหรือสามารถสื่อสารได้
0: เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าคนจีนเขาก็มาทำกิจการสวนทุเรียนเยอะอยู่ใช่ไหม
1: ใช่เพราะนั้นเราก็มองว่าอย่างน้อยภาษา
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นภาษาจีนตอนนี้เราก็เลยบริหารจัดการก็คือจ้างครูเพิ่มเติมให้กับเด็กได้เราได้เรียนนั่นคือมุมมองอย่างน้อยว่าเด็กบางคนถ้าก็มีความสามารถเขาก็เรียนต่อ4 5 6หรือสายอาชีพแต่บางคนก็จบม.3เต็มที
0: ่
1: เขาจะประกอบอาชีพอย่างน้อยให้เขามีทางเลือกโดยและทุกวันนี้โดยเฉพาะเรื่องการทำออนไลน์หรือ Facebook ต่างๆก็ให้เขาได้เรียนรู้ครูได้เติมเต็มแล้วก็คุณครูก็ต้องพัฒนาปรับตัวเองแต่ท้ายสุดครูทุกคนที่ชื่นชมทุกวันนี้ทำงานคือก็มีจิตวิญญาณความเป็นครูเสียสละก็คือทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาแล้วรวมทั้งเจอปัญหาแต่ละเคสก็ไม่ทอดทิ้ง เขาตามจนจบหมายถึงว่าถ้าเราช่วยเหลือไม่ได้เขาส่งต
0: ่อ
1: เต็มที่ในหน้าที่ของเขาค่ะ
0: เพราะว่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังคือโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
1: ใช่ค่ะ
0: คือส่วนใหญ่โรงเรียนขยายโอกาสมักจะมีปัญหามากกว่าโรงเรียนปกติอยู่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะวันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบนะคะที่ตั้งใจทำงานเพื่อที่จะดูแลเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะคะมีการออกแบบโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วที่สำคัญมีการปรับการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ของนักเรียนแต่ละคนด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์บัวเครืออมชมพูนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อยประมวลวิทยาคารจังหวัดจันทบุรีวันนี้ให้เกียรติมาร่วมในรายการเรานะคะแล้วก็ถือว่าได้สัมผัสถึงการเสียสละนะคะของการที่มาทำงานเพื่อเด็กนักเรียนในตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบอีกหนึ่งท่านที่อยากให้วันนี้ทุกท่านนั้นถือเป็นบุคคลที่ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็คนที่เป็นครูเองโดยปกติแล้วก็จะมีจิตใจที่อยากจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าในโรงเรียนมีปัญหาให้ต้องจัดการมากมายอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องลงมาทำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะยังมีให้ติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้รับสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะ

0: กับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เออวิ่ง
3: บนรอดภูมิปกติเนี่ยเอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กนี้จักรไหล
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
6: ร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากชุดคณะกรรมาธิการ
5: ในรายการบทบาทกรรมาธิการ
6: ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
5: คำถามที่คุณสงสัย
7: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้มีรถอยู่คันนี้

0: ที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
1: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามเรื่องราวของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดหนองคายโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะบุคลากรของโรงพยาบาลไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ดูแลรักษาคนที่เจ็บป่วยเท่านั้นนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ยังมีโครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคมในขณะเดียวกันก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลายกิจกรรมค่ะที่ทำหน้าที่ดูแลบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไปด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ความดีหรือคุณธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องไม่ได้หรอกไม่ใช่สิ่งที่เป็นมโนภาพไม่เป็นสิ่งที่เพ้อฝันมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ทุกคนทำได้และทุกคนทำอยู่แล้วบางที่เราจะเห็นความดีจากคนเล็กๆจากเวรเปรย์คนสวนแม่บ้านคนงานหรือพยาบาลหรือแพทย์ต่างๆที่เขาทำโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะความดีเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราทำแล้วเราสามารถต่อยอดขยายผลต่อไปได้ครับ

0: เริ่มแรกนะคะคือออกเยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงนะคะทีนี้เราไปเห็นสภาพบ้านคนไข้แล้วก็สภาพคนที่เฝ้าเขาไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะในการดูแลคนไข้เรากลับมาเรามาคิดกันว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้สิ่งที่เราได้มาแล้วมันยั่งยืนเราก็เลยมาคิดกันว่าเราจะขายใครแล้วก็ได้เงินจากเจ้าหน้าที่คนละเล็กละน้อยนะคะมาตั้งต้นซื้อไข่มาขายก็ได้ประมาณแผงละ10บาท20บาทอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บค่ะพอที่จะซื้ออุปกรณ์ให้คนไข้ส่วนใหญ่เราจะซื้อเป็นแพมเพิร์ดแผ่นรองถุงมือเราจะให้คนไข้ที่พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ตามตึกต่างๆที่ญาติเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อนะคะเพิ่มโอกาสให้กับคนไข้ดูแลตัวเองต่อพอมาเอาจากเราเขาก็ให้พรเราทุกคนนะคะเขาดีใจในตรงนี้นะคะเราทำแล้วเรามีความสุขค่ะ
1: ขยะในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้เราเพราะว่าขยะเราสามารถขายได้ปีนึงถึง 60,000 บาทเลยเงินก้อนนี้เรานำไปทำเป็นเรื่องความดีกู้ได้ครับผ่านกองทุนกู้เงินฉุกเฉินจากขยะรีไซเคิลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหากมีภาระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องกู้เงินก็สามารถกู้ได้ข่าวละ 5,000 บาทเราให้กู้ดอกเบี้ยร้อยละ1ครับผ่อน5เดือนเพราะฉะนั้นเงินต้นเราไม่เคยหายไปไหนเงินนี้จะสามารถกู้ไปได้เรื่อยๆเราจึงเรียกว่ากองทุนครับกองทุนมันจะไม่หมดมันจะถูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆปัญหาของโรงพยาบาลเราพบว่าร้อยละ48เลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีรายจ่ายมากกว่ารายได้โรงพยาบาลเราเลยส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงใครมีทำการเกษตรมีผลิตผลที่บ้านก็นำมาจำหน่ายที่โรงพยาบาลเข้าสู่ระบบสหกรณ์เราไม่มีการคิดค่าวางจำหน่ายใดๆเมื่อเอาของมาแล้วก็จะได้รับเงินทันทีโดยไม่ต้องรอสินค้าหมดเขาจะได้มีเงินหมุนในการไปใช้ต่อในวันต่อไปเจ้าหน้าที่กว่า30คนที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้เราพบว่ารายได้รวมกันใน1ปีได้ถึง2ล้านบาทครับ
2: ทำมา10กว่าปีแล้วครับก็ประมาณ 70,000 กว่าบาทต่อปีรายได้พอได้ส่งลูกเรียนเตรียมจะจบปริญญาตรีแล้วครับมีโครงการดีๆแบบนี้และผมและครอบครัวมีความสุขมากครับ
1: นอกจากนี้เรายังนำหลักโซเชียลเครดิตมาใช้กับเรื่องการบริจาคโลหิตเราส่งเสริมให้เขาทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่บริจาคโลหิตหากปีนึงได้3ครั้งเราจะมอบเป็นบัตรกำนันจำนวน540บาทใช้แทนเงินสดในการตรวจสุขภาพประจำปีครับเพราะคนดีทำดีต้องได้ดีครับโรงพยาบาลเรามีขยะเปียกในปริมาณมากเลยปีนึงประมาณ 3-4 พันกิโลเลยเรานำขยะเหล่านี้ทำเป็นปุ๋ยโดยใช้

0: ให้ไส้เดือนย่อยเป็นปุ๋ยไปใช้ในแก่ต้นไม้ที่เราปลูกที่ศูนย์แพทย์ชุมชนต้นไม้เหล่านี้ผลิตผลออกมาก็จะกลายเป็นผลผลิตที่เอามาให้แก่ผู้ป่วยเปลือกก็ย้อนกลับไปเป็นขยะที่เราเอามากลายเป็นปุ๋ยทุกอย่างว่าจะย้อนเป็นวัฏจักร
1: คำตอบก็คือความสุขค่ะนั่นคือผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลก็มีความสุขญาติที่พามาก็มีความสุขและที่สำคัญที่สุดบุคลากรของเราก็ให้บริการอย่างมีความสุขค่ะการที่เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุขซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่5ค่ะ
0: เพื่อมาคุณธรรมมันเกิดจากความต้องการของแต่ละคนที่เขาอยากทำความดีหรือเขามีปัญหาใดๆที่เขาอยากเข้ามาแก้ไขโลกเราต้องการการพัฒนาแบบยั่งยืนครับสิ่งที่เราจะเห็นคือความดีที่มันมีความยั่งยืนและต่อเนื่องยาวนานต่อไปครับ

เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะคะที่ถือว่ามีการออกแบบโครงการและกิจกรรมต่างๆได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะรวมทั้งสอดคล้องกับจริยธรรมที่ต้องการที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลแน่นอนค่ะว่านำมาซึ่งประโยชน์ทั้งต่อตนเององค์กรรวมไปถึงสังคมรอบตัวด้วยนั่นเองนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังมีให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันอีกมากมายค่ะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะแอปพลิเคชัน Moral Touch ค่ะเป็นเครื่องมือดีๆนะคะของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่ให้เราทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้คำว่าคุณธรรมกันได้มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระต่างๆการถอดรหัสในชุมชนหรือว่าองค์กรองค์ความรู้หนังสืออีบุ๊กที่น่าสนใจที่มีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาคุณธรรมมาใช้นะคะสามารถไปใช้งานกันได้เลยนะคะถือว่าเป็นเครื่องมือดีๆค่ะที่ต้องการที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะการนำคุณธรรมมาใช้ประโยชน์ในองค์กรในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะวันนี้ถือได้ว่ารายการคุณธรรมคุณทำได้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมวันนี้ดิฉันปวีณาปฐุมมนนท์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับสำหรับรายวิชาภาษาไทยในวันนี้นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับผู้สอนนะครับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเนื้อหาการเรียนของเรานะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์นะครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนครับเราไปดูกันในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องบรรลุกันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและเกณฑ์การเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องข้อที่2นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องตามหลักการข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนมีมารยาทในการเขียนนะครับ

สำหรับวันนี้นะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าการเขียนเล่าเรื่องจากภาพคืออะไรซึ่งการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่นักเรียนจะต้องสอบวัดผลประเมินผลระดับประเทศนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าการเขียนเล่าเรื่องจากภาพคืออะไรนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นการถ่ายทอดความคิดจากภาพอาศัยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางก่อให้เกิดความน่าสนใจและข้อคิดในด้านต่างๆครับที่เราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้นะครับนักเรียนครับเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของหลักการเขียนและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเลยนะครับในส่วนที่1ประเด็นที่1ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับในส่วนของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเราจะต้องสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในภาพอย่างละเอียดนะครับย้ำเลยนะครับประเด็นนี้คือประเด็นสำคัญนะครับเราจะต้องสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในภาพอย่างละเอียดนะครับคราวนี้คุณครูมีตัวอย่างภาพนะครับคุณครูมีตัวอย่างภาพมาให้นักเรียนดูนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูสังเกตหน่อยนะครับว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาพนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างและที่สำคัญเราจะต้องสังเกตอย่างละเอียดนะครับเราจะต้องสังเกตอย่างละเอียดพร้อมกันแล้วเรามาดูตัวอย่างภาพที่1เลยนะครับแล้วนักเรียนช่วยตอบคุณครูดังๆนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนักเรียนมองดีๆนะครับสังเกตภาพนะครับภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมองอย่างละเอียดเลยตอบคุณครูเสียงดังฟังชัดนะครับถูกต้องนะครับมีนักเรียนผู้หญิงและนักเรียนผู้ชายมีใครอีกครับผู้ชายตัวสูงๆรูปร่างสูงๆคนนั้นนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นใครถูกต้องนะครับผู้ชายรูปร่างสูงคนนั้นท่านนั้นคือคุณครูสำหรับในส่วนของการเรียนถูกต้องแล้วสำหรับในส่วนของการเรียนน่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพเพราะดูแล้วว่าบริบทของภาพเนี่ยนักเรียนกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยนักเรียนกำลังถูกต้องนะครับกำลังรดน้ำผักนะครับรดน้ำผักในแปลงคราวนี้นับดูสิว่ามีนักเรียนผู้ชายจำนวนกี่คนและนักเรียนผู้หญิงจำนวนกี่คนถูกต้องนะครับนักเรียนผู้ชายมีจำนวน4คนนั่นเองและนักเรียนผู้หญิงมีจำนวนกี่คนครับ2คนปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับและมีคุณครู1ท่านนะครับเราจะต้องสังเกตลักษณะของภาพให้ละเอียดนะครับและดูหน่อยสิว่าบริเวณสถานที่น่าจะเป็นสถานที่ใดถูกต้องนะครับนักเรียนสถานที่ที่เราเห็นนี้เป็นบริเวณแปลงผักหรือแปลงเกษตรในโรงเรียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่1เราจะต้องสังเกตสิ่งที่เราเห็นในภาพอย่างละเอียดและชัดเจนนะครับคราวนี้จะสังเกตจำนวนบุคคลแล้วสังเกตในเรื่องของพฤติกรรมแล้วคราวนี้เราต้องดูสีหน้าด้วยว่าต่างคนต่างมีความสุขไหมต่างคนก็ต่างมีความสุขอันนี้ก็สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกขององค์ประกอบของภาพนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2สำหรับหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับข้อที่2เลยนำสิ่งที่เห็นมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์นำสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพนั้นมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์คราวนี้เราจะเชื่อมโยงอย่างคุณครูใช้ตัวอย่างภาพเดิมให้นักเรียนดูเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์คุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางทุกๆคนของคุณครูนั้นเคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มานะครับเชื่อว่านักเรียนทุกๆคนนักเรียนปลาย

างทุกๆคนเนี่ยเคยที่จะเรียนวิชาการงานอาชีพและเคยที่จะได้ปลูกผักในแปลงเกษตรคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกโรงเรียนก็ได้ปฏิบัติเหมือนกันคราวนี้มันเป็นประสบการณ์ของเราเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับกระบวนการคิดตลอดถึงความรู้สึกของเรานักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้เรียนรายวิชาการงานอาชีพแล้วคุณครูให้ปลูกผักดีใจไหมดีใจมากเป็นคุณครูคุณครูก็ดีใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับตัวนักเรียนเองคุณครูดีใจมากเลยตอนที่คุณครูเรียนระดับชั้นประถมก็ได้มีโอกาสได้ปลูกผักในแปลงเกษตรเหมือนภาพตัวอย่างนะครับนักเรียนและคุณครูเชื่อว่านักเรียนก็เคยปฏิบัติเหมือนกับประสบการณ์ที่คุณครูมีมารู้สึกดีใจอะครับรู้สึกว่าประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับตัวคุณครูดังนั้นเมื่อเรามองภาพอย่างละเอียดนำมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกของเราตลอดถึงประสบการณ์เราก็สามารถที่จะมาเรียงร้อยเรื่องราวในส่วนของประเด็นการเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้อย่างสมบูรณ์เราไปดูกันต่อในส่วนประเด็นที่3สำหรับในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับในประเด็นที่3นะครับเขียนแผนภาพความคิดฝึกเขียนคำฝึกแต่งประโยคให้สอดคล้องกันกับภาพนะครับทำไมถึงต้องเขียนแผนภาพความคิดทำไมถึงต้องเขียนคำทำไมต้องฝึกแต่งประโยคเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละนำไปสู่ประเด็นของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพการที่เราเขียนแผนภาพความคิดเป็นการกำหนดกรอบความคิดของเรากรอบเนื้อหากรอบเรื่องราวที่เราจะนำไปสู่กระบวนการเขียนสำหรับการฝึกเขียนคำคุณครูเน้นย้ำเลยนะครับนักเรียนปลายทางคำที่เราจะเขียนนั้นจะต้องสอดคล้องกันกับภาพถ้าเราไปมองตัวอย่างภาพนักเรียนจะเขียนคำว่าอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้สมุดดินสอพร้อมนะครับช่วยเขียนคำที่มันสอดคล้องกับภาพให้คุณครูดูหน่อยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของคำที่นักเรียนเขียนด้วยนะครับเน้นย้ำถึงคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของคำนะครับซึ่งลักษณะของคำจะต้องเชื่อมโยงกันกับภาพที่นักเรียนดูตัวอย่างนะครับเราไปดูตัวอย่างภาพและให้นักเรียนฝึกเขียนคำให้สอดคล้องกันกับภาพนะครับคำที่1 นะครับคำว่าผักถูกต้องนะครับนักเรียนเขียนถูกเก่งจังเลยเห็นอะไรอีกคำในภาพบัวรดน้ำคุณครูนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้ชายเก่งมากเลยครับนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยหลังจากนั้นเมื่อเราฝึกเขียนคำเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานำคำที่เราฝึกเขียนนั่นแหละมาฝึกแต่งประโยคเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการผูกเรื่องเรียงร้อยให้เป็นเรื่องราวที่เราต้องการจะเขียนนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูประเด็นถัดไปกันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนอ่านตามคุณครูพร้อมๆกันเลยนะครับเรียบเรียงความคิดตามลำดับให้มีความต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเรียบเรียงความคิดตามลำดับให้มีความต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเรียบเรียงความคิดเรียบเรียงอย่างไรเอ่ยเรียบเรียงอย่างไรครับในส่วนของการเรียบเรียงความคิดในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้อ่านเรื่องของเราเนี่ยเข้าใจถึงลำดับเหตุการณ์ประเด็นเรื่องราวที่เกิดก่อนหลังหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามเวลาหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามเหตุตามผลเมื่อมีเหตุก็จะมีผลอันนี้แหละเป็นลักษณะของการเรียบเรียงความคิดเรียบเรียงเรื่องราวให้

มีความต่อเนื่องกันนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างภาพหน่อยว่าเราจะเรียบเรียงเรื่องราวอย่างไรนะครับเราจะเรียบเรียงเรื่องราวอย่างไรก่อนที่นักเรียนจะลดน้ำผักก่อนที่นักเรียนจะลดน้ำผัก

ให้บัวรดน้ำนั่นแหละมารดผักที่เราปลูกไว้นะครับนึกย้อนกลับไปก่อนที่จะเป็นต้นผักสวยๆแบบนี้ก่อนที่จะเป็นต้นผักสวยๆแบบนี้ก่อนที่ผักจะเจริญเติบโตในแปลงตามภาพที่เราเห็นแบบนี้ก่อนหน้านี้ผักจะต้องเป็นอะไรก่อนเอ่ยจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์จะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์เมื่อนักเรียนนำเมล็ดพันธุ์ผักฝังกลบลงไปในดินฝังกลบลงไปในดินเมล็ดพันธุ์ก็ค่อยๆที่จะเจริญเติบโตขึ้นค่อยๆที่จะเจริญเติบโตขึ้นนักเรียนก็มีการใส่ปุ๋ยรดน้ำใส่ปุ๋ยรดน้ำเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตมันก็ทำให้ผักที่เราปลูกนั้นเจริญเติบโตตามภาพที่เราเห็นนั่นเองอันนี้แหละคือการเรียบเรียงเรื่องราวถ้าเราจะเขียนเรื่องจากภาพแสดงว่าเราสามารถเขียนได้ตั้งแต่ว่าเราเอาผักฝังเมล็ดพันธุ์ผักฝังกลบลงไปในดินนั่นเองนะครับเราจะต้องเรียงลำดับก่อนหลังเพื่อไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสนนะครับเพื่อไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสนและจะต้องเรียบเรียงเรื่องราวให้มีความเหมาะสมตามลำดับเรื่องก่อนหลังที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นในส่วนของหลักการและวิธีการประเด็นถัดไปกันเลยนะครับสำหรับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับประเด็นสุดท้ายเลยนะครับในส่วนของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนจะต้องสรุปเรื่องสร้างความประทับใจให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องราวที่เราต้องการที่จะเขียนสื่อความให้กับผู้อ่านได้อ่านเข้าใจตามจุดประสงค์ของเรานะครับคราวนี้เราไปดูภาพตัวอย่างแล้วมาดูกันสิว่านักเรียนจะสรุปเรื่องราวตามภาพนี้ได้อย่างไรนะครับเมื่อก่อนหน้านี้คุณครูบอกแล้วเป็นภาพในส่วนของการน่าจะเป็นภาพในส่วนของการเรียนรายวิชาการงานอาชีพนะครับเรียนรายวิชาการงานอาชีพคุณครูให้ปลูกผักคุณครูให้ปลูกผักหลังจากนั้นก็มีนักเรียนผู้หญิงผู้ชายมารดน้ำผักนะครับตามภาพที่เราเห็นมีคุณครูผู้สอนเป็นผู้ควบคุมคราวนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเรื่องใดบ้างเอ่ยเรื่องใดบ้างครับถูกต้องในเรื่องของระเบียบวินัยในเรื่องของระเบียบวินัยแล้วสอดแทรกคุณธรรมในเรื่องของระเบียบวินัยอย่างไรล่ะถ้าไม่มีระเบียบวินัยถ้าไม่มีระเบียบวินัยไม่ฝึกวินัยในตัวเองให้เรามาดูแลผักผักเราจะเจริญเติบโตไหมเอ่ยถูกต้องนะครับผักเราก็จะไม่เจริญเติบโตนั่นเองคราวนี้เราจะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองเราจะต้องกำหนดตารางเวลาว่าเราจะมารดน้ำผักในช่วงใดของวันในหนึ่งวันในหนึ่งวันเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรดน้ำผักน่าจะเป็นช่วงเวลาใดเอ่ยถูกต้องนะครับเป็นช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาตอนเย็นถ้าเรารดน้ำผักตอนเที่ยงเป็นอย่างไรอากาศตอนเที่ยงค่อนข้างที่จะร้อนค่อนข้างที่จะร้อนเมื่อเรารดน้ำผักในตอนเที่ยงผลจะเป็นอย่างไรเอ่ยผักเราที่เจริญงอกงามอาจจะเหี่ยวเฉาและอาจจะตายได้นั่นเองนะครับดังนั้นคุณธรรมที่เราสามารถสอดแทรกไปได้เลยในเรื่องนี้ก็คือการฝึกระเบียบวินัยอันนี้เราได้แล้วในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอีกเรื่องนึงในส่วนของการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมหรือสรุปเรื่องให้เกิดความประทับใจสรุปเรื่องให้เกิดความประทับใจเราจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านอย่างไรมันเป็นประสบการณ์ของเรามันเป็นประสบการณ์ของเรานะครับดังนั้นการสร้างความประทับใจจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวเราเป็นผู้เขียนสื่อสารเล่าความเป็นผู้เขียนสื่อสารเล่าความประทับใจให้กับผู้อื่นได้รับรู้ว่าเรามีความประทับใจอย่างไรสำหรับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของเราสำหรับคุณครูเมื่อคุณครูมองภาพนี้แล้วคุณครูรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่คุณครูเคยประสบเคยกระทำผ่าน

มาคุณครูมีความรู้สึกว่าคุณครูโชคดีคุณครูมีความรู้สึกว่าคุณครูโชคดีที่คุณครูได้เรียนในส่วนของการปลูกผักซึ่งมันเป็นประสบการณ์สำคัญที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคุณครูได้อันนี้เป็นความประทับใจของคุณครูและความประทับใจของนักเรียนล่ะมีไหมเอ่ยมีไหมครับถ้ามีตอบกับคุณครูปลายทางเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจึงสรุปได้ว่าในส่วนของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพการที่เราจะจบสรุปเรื่องเราจะต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านตลอดถึงให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสำหรับในการสรุปเรื่องสร้างความประทับใจให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วในเรื่องของความประทับใจพูดกันไปแล้วในเรื่องของคุณธรรมคราวนี้มาดูในส่วนของการให้ข้อคิดมาดูในส่วนของการให้ข้อคิดดูภาพนี้สิว่าให้ข้อคิดให้ข้อคิดอย่างไรกับตัวนักเรียนบ้างให้ข้อคิดอย่างไรกับตัวนักเรียนบ้างสำหรับภาพนี้ถูกต้องเลยนะครับนักเรียนสำหรับภาพนี้ให้ข้อคิดในเรื่องของความสามัคคีคราวนี้นักเรียนสังเกตว่าให้ข้อคิดในเรื่องของความสามัคคีอย่างไรแปลงผัก1แปลงเราจะต้องแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมดกี่คนเอ่ยถูกต้องนะครับแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมด4คนแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมด4คนคราวนี้มันเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับตัวนักเรียนนักเรียนรู้สึกผูกพันสร้างความสามัคคีซึ่งกันและกันมีการช่วยเหลือเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนก็สามารถทําให้เราเกิดความสามัคคีในการมาช่วยกันดูแลผักที่เราปลูกนั่นเองนะครับมาดูแลผักที่เราปลูกนะครับให้ข้อคิดในเรื่องใดอีกให้ข้อคิดในเรื่องใดอีกข้อคิดในเรื่องของการนำผักไปรับประทานคราวนี้เมื่อเราไปซื้อผักตามท้องตลาดเรารู้หรือไม่ว่าแม่ค้าที่นำผักมาขายนั้นนำผักมาจากไหนกระบวนการดูแลผักนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเราแทบจะไม่รู้เลยเราแทบจะไม่รู้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเราปลูกผักเองเรารู้ถึงกระบวนการวิธีการปลูกผักของเราเองเราก็รู้ว่าเราใส่ปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยคอกแต่เมื่อเราไปซื้อมาเรารู้ไหมเราไม่รู้ดังนั้นให้ข้อคิดในเรื่องของการรับประทานผักที่ปลอดสารพิษมันก็เป็นข้อคิดสำหรับเราว่าต่อไปเรามีวิชาในตัวมีทักษะกระบวนการความรู้ในตัวเราจะต้องนำองค์ความรู้ที่เราเรียนในห้องเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นข้อคิดเตือนใจกับเราว่าต่อไปถ้าเราปลูกผักทานเองเราก็จะได้ทานผักที่ปลอดสารพิษนะครับดังนั้นในส่วนของการเขียนเรื่องจากภาพนะครับในส่วนของการเขียนเรื่องจากภาพเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการเขียนเรื่องจากภาพนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพซึ่งเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับไปดูกันในส่วนของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับกระบวนการที่หนึ่งสำหรับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพที่นักเรียนจะต้องมีองค์ความรู้นะครับก็คือการตอบคำถาม3อะไรอันแน่อาจจะงงใช่ไหมว่าการตอบคำถาม3อะไรตามที่คุณครูพูดนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรการตอบคำถาม3อะไรนั้นก็คือการตั้งประเด็นคำถามจำนวนกี่ข้อเอ่ย3อะไรจำนวนกี่ข้อครับจำนวน3ข้อจำนวน3ข้อที่มีประเด็นลงท้ายเป็นประโยคคำถามลงท้ายด้วยคำว่าอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า
3อะไรนั้นประกอบด้วยอะไรใดบ้าง

นะครับเราไปดูกันเลยนะครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับคุณครูก็พร้อมแล้วเหมือนกันเราไปดูกันเลยนะครับคำถาม3อะไรประเด็นที่1ภาพอะไรประเด็นที่2เห็นอะไรประเด็นที่3ทำอะไรนะครับคราวนี้มาดูซิว่าภาพอะไรเนี่ยสื่อความถึงคำถามลักษณะนี้สื่อความถึงอะไรในภาพภาพอะไรก็คือองค์รวมองค์ประกอบในภาพหลักๆว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพอะไรซึ่งเป็นการตอบประเด็นหลักของภาพเลยนะครับต่อไปเห็นอะไรเป็นลักษณะของการบอกรายละเอียดปลีกย่อยลงไปในภาพว่าสิ่งที่เราเห็นในภาพนั้นมันมีอะไรบ้างเป็นรายละเอียดเล็กๆสิ่งที่เราเห็นในภาพอาจจะเป็นตัวละครอาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นสัตว์อันนี้แหละเราเรียกว่าการตอบคำถามประเด็นเห็นอะไรต่อไปประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ที่เราจะต้องตอบคำถามนะครับก็คือทำอะไรเป็นองค์รวมใหญ่เป็นองค์รวมใหญ่ที่นักเรียนจะต้องตอบว่าสิ่งที่เราเห็นในภาพนั้นน่ะเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรอยู่ลักษณะของทำอะไรในที่นี้อาจจะพูดถึงพฤติกรรมกริยาอาการกริยาอาการอย่างเช่นเราเห็นในภาพมีคนกำลังทำอะไรเนี่ยมีคนกำลังเดินอันนี้แหละเราจะใช้ตอบคำถามในประเด็นที่3ก็คือทำอะไรเหมือนตัวอย่างในภาพที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้นักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ครับนักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังถูกต้องนะครับนักเรียนกำลังรดน้ำผักนั่นเองมาถูกทางแล้วตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าทำอะไรน่าจะตอบประเด็นคำถามนี้อย่างไรนะครับเมื่อเราตอบคำถาม3อะไรแล้วนะครับเราเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องเราจะเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องคราวนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนจะต้องสังเกตภาพที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะตอบคำถาม3อะไรพร้อมๆกันเราจะตอบไปด้วยกันนะครับให้เวลานักเรียนดูภาพก่อนสังเกตดูซิว่าลักษณะของภาพเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นสถานที่ใดน่าจะเกิดขึ้นสถานที่ใดถูกต้องนะครับเกิดขึ้นในห้องเรียนเกิดขึ้นในห้องเรียนซึ่งในห้องเรียนนี้ประกอบด้วยใครบ้างเอ่ยประกอบด้วยใครบ้างนักเรียนนักเรียนผู้ชายและก็นักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงคราวนี้ดูซิว่าในภาพเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรอยู่ถูกต้องนะครับลบกระดานกินขนมฮึคนไหนกินขนมมีไม่เอ่ยดูใหม่ดีกำลังทำอะไรอยู่เช็ดโต๊ะคุณครูสังเกตดูอีกนิดนึงสังเกตให้ละเอียดว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอบคุณครูได้แล้วว่ากำลังลบกระดานกำลังเช็ดโต๊ะคุณครูคราวนี้นักเรียนผู้หญิงอีก2คนกำลังทำอะไรอยู่วิ่งเล่นใช่หรือดูดีๆกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยกำลังทำอะไรกวาดขยะเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยกำลังกวาดขยะแล้วผู้หญิงผมเปียคนนั้นล่ะกำลังทำอะไรอยู่ตอบคุณครูหน่อยสิครับกำลังทำอะไรอยู่ดูภาพดีๆดูภาพดีๆมองภาพให้ชัดเจนมองภาพให้ละเอียดตามหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเด็กผู้หญิงผมเปียนั้นกำลังทำอะไรด้านหน้าของเด็กผู้หญิงผมเปียเป็นอะไรเอ่ยกระเป๋าถูกต้องนะครับเป็นกระเป๋าเด็กผู้หญิงผมเปียคนนี้น่าจะกำลังทำอะไรเอ่ยจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้เราสังเกตลักษณะของภาพแล้วเราไปตอบคำถาม3อะไรในภาพนี้พร้อมๆกันนะครับ

ภาพอะไรมองลึกลงไปภาพนี้ที่เราเห็นก็คือภาพทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองคือภาพทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองใครมีความคิดต่างจากคุณครูบ้างยกมือเลยยกมือเลยนักเรียนปลายทางยกมือและตอบคำถามความคิดต่างของตัวเองกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่านักเรียนมองว่าภาพนี้น่าจะเป็นภาพอะไรตามความคิดของนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตอบถึงความแตกต่างเพราะว่าลักษณะของการมองคุณครูกับนักเรียนอาจจะมองไม่เหมือนกันก็ได้แต่คุณครูใช้ภาพองค์รวมตามลักษณะที่คุณครูสังเกตภาพนี้เป็นภาพการทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองนะครับเป็นภาพของการทำความสะอาดห้องเรียนนะครับคราวนี้ประเด็นคำถามประเด็นคำถามในข้อที่2ประเด็นคำถามในข้อที่2ก็คือเห็นอะไรเห็นอะไรเหมือนคุณครูเคยบอกนักเรียนไปว่าลักษณะประเด็นคำถามเห็นอะไรเนี่ยแนวทางการตอบคำถามประเด็นนี้จะต้องบอกถึงรายละเอียดจะต้องบอกถึงรายละเอียดที่เห็นในภาพคราวนี้เราเห็นอะไรบ้างในภาพเห็นเหมือนคุณครูไหมนักเรียนผู้ชายเห็นอะไรอีกนักเรียนผู้หญิงเห็นอะไรอีกโต๊ะเก้าอี้กระเป๋าถูกต้องนะครับเห็นกระดานดำเห็นกระดานดำเห็นถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเห็นไม้กวาดเห็นที่โกยขยะเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกช่วยคุณครูมองหน่อยเร็วช่วยคุณครูมองเห็นอะไรอีกฟ้าผนังเก่งมากเลยครับนักเรียนสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในภาพได้มากกว่าคุณครูแสดงว่าเริ่มที่จะรู้แนวทางของการตอบคำถามประเด็นเห็นอะไรแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับต่อไปประเด็นคำถามข้อที่3ประเด็นคำถามข้อที่3คืออะไรคืออะไรตอบคุณครูหน่อยครับประเด็นคำถามข้อที่3คือทำอะไรทำอะไรสังเกตภาพแล้วสังเกตภาพแล้วนักเรียนจะตอบคำถามเหมือนคุณครูหรือไม่คุณครูตอบว่าจัดกระเป๋าใครคือคนจัดกระเป๋านักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงผมเปียผูกโบสีอะไรผูกโบสีชมพูกำลังจัดกระเป๋าอยู่นะครับกำลังจัดกระเป๋าอยู่ต่อไปกวาดขยะคุณครูเห็นนะว่ากวาดขยะใครคือคนกวาดขยะนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงคนที่อยู่กลางห้องคนที่อยู่กลางห้องคือนักเรียนผู้หญิงกำลังกวาดขยะอยู่นะครับต่อไปคุณครูเห็นอะไรอีกเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะใครกำลังเช็ดโต๊ะอยู่เอ่ยนักเรียนผู้ชายกำลังเช็ดโต๊ะโต๊ะตัวนั้นน่าจะเป็นโต๊ะของใครถูกต้องนะครับโต๊ะคุณครูโต๊ะคุณครูแล้วก็คุณครูเห็นลบกระดานเห็นลบกระดานสิ่งที่คุณครูเห็นสิ่งที่คุณครูเห็นเป็นกริยาอาการเป็นพฤติกรรมแสดงออกเป็นการกระทำของตัวละครในเรื่องดังนั้นประเด็นคำถามข้อที่3ทำอะไรเราจะต้องใช้กริยาอาการภาพแสดงออกของตัวละครในภาพมาเป็นประเด็นหลักในการตอบคำถามนะครับคราวนี้มีต่อนะครับมีตัวอย่างต่อสนุกไหมเอ่ยวิเคราะห์ตัวอย่างไปพร้อมกันในประเด็นตอบคำถาม3อะไรสนุกไหมครับสนุกสนุกคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเราไปดูกันต่อในภาพที่2นะครับและก็วิเคราะห์ร่วมกันพร้อมกันนะครับภาพที่2เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดตอบคำถามคุณครูก่อนน่าจะเกิดขึ้นที่ใดเอ่ยถูกต้องนะครับเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนทำไมถึงตอบ

คุณครูได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนถูกต้องนะครับเพราะว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอยู่ในชุดนักเรียนอยู่ในชุดนักเรียนอยู่ในชุดนักเรียนซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุดที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคุณครูและตัวนักเรียนคุณครูเคยมีประสบการณ์เคยอยู่ในชุดนักเรียนมาคุณครูภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นนักเรียนที่ได้เรียนหนังสือจนกระทั่งมาเป็นคุณครูในทุกวันนี้นะครับคราวนี้ตอบคุณครูได้ว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเพราะสังเกตถึงลักษณะของเครื่องแต่งกายนักเรียนผู้หญิงกับนักเรียนผู้ชายแต่งกายอยู่ในชุดนักเรียนแต่งกายอยู่ในชุดนักเรียนสถานที่ที่นักเรียนเห็นน่าจะเป็นสถานที่ใดสถานที่ที่นักเรียนเห็นน่าจะเป็นสถานที่ใดฮะในห้องเรียนดูใหม่สิดูใหม่สิว่าน่าจะเป็นสถานที่ใดเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยโรงอาหารโรงอาหารคราวนี้เห็นอะไรบ้างในภาพมีเด็กนักเรียนผู้ชายถูกต้องนะครับเด็กนักเรียนผู้หญิงผู้หญิงคนสวยๆในภาพที่เห็นผู้หญิงคนสวยๆในภาพที่เห็นนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นใครน่าจะเป็นใครคุณครูได้ยินคำตอบจากหลังห้องแม่ครัวเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยผู้หญิงสวยๆในภาพที่เราเห็นเป็นแม่ครัวที่ประกอบอาหารให้เรารับประทานในตอนเที่ยงอะไรนะอะไรเอ่ยเห็นกุ้งด้วยเห็นกุ้งด้วยกุ้งอยู่ที่ไหนครับนักเรียนในจานอาหารในจานอาหารคุณครูถามต่อเมื่อนักเรียนเห็นแล้วคุณครูถามต่อว่ามีกุ้งจำนวนกี่ตัวในจานอาหารเอาเป็นจานอาหารของนักเรียนผู้ชายที่กำลังรับจากแม่ครัวติ๊กตอกติ๊กตอกกี่ตัวเอ่ย2ตัวปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับมีกุ้งอยู่2ตัวทำไมถึงคิดว่าเนื้อสัตว์สีแดงๆนั้นน่าจะเป็นกุ้งทำไมถึงคิดว่าเป็นกุ้งเพราะว่าอะไรถูกต้องผมเคยมีประสบการณ์ผมเคยรับประทานกุ้งแม่เคยแกงกุ้งเก่งจังเลยคำตอบนี้คุณครูได้ยินเสียงดังกระหึ่มในห้องเลยผมเคยรับประทานกุ้งเมื่อสังเกตถึงเนื้อสัตว์ที่เป็นลักษณะของสีแดงส้มๆโค้งๆนักเรียนก็สามารถจินตนาการสามารถจินตนาการได้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นน่าจะเป็นประสบการณ์ตามที่เราเคยประสบมาน่าจะเป็นสิ่งที่เราเคยเจอมาสิ่งที่เห็นโค้งๆสีส้มๆแดงๆนั้นนักเรียนถึงตอบคุณครูได้ว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่เราเรียกว่ากุ้งนะครับเห็นอะไรอีกข้างๆแม่ครัวถ้วยเก่งแล้วตอนนี้เก่งแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูสามารถที่จะเขียนเรื่องจากภาพได้น่าอ่านคราวนี้เราไปตอบคำถาม3อะไรกันจากภาพนี้พร้อมกันแล้วหรือยังครับเมื่อพร้อมแล้วคราวนี้เราไปวิเคราะห์ตอบประเด็นคำถาม3อะไรจากภาพนี้กันนะครับในประเด็นคำถาม3อะไรข้อที่1ในประเด็นคำถาม3อะไรข้อที่1ภาพอะไรภาพอะไรคุณครูตอบคำถามข้อนี้ว่าเข้าแถวรับอาหารกลางวันเข้าแถวรับอาหารกลางวันเนื่องจากว่าคุณครูสังเกตลักษณะของภาพแล้วนักเรียนกำลังต่อแถวไปรับจานอาหารจากแม่ครัวและเมื่อกี้คุณครูได้ยินคำตอบจากนักเรียนว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในโรงอาหารซึ่งในหนึ่งวันในหนึ่งวันนักเรียนจะรับประทานอาหารที่โรงเรียน1มื้อก็คือมื้อเที่ยงดังนั้นคุณครูจึงตอบคำถามข้อนี้ว่าภาพเข้าแถวรับ
อาหารกลางวันต่อไปมาดูประเด็นคำถาม3อะไรในข้อที่2ประเด็นคำถาม3อะไรในข้อที่2คำถาม3อะไรมีอยู่ว่าข้อที่2ปรบมือ1ครั้งคุณครูแอบเห็นคนคุยกันปรบมือ1ครั้งคำถาม3อะไรข้อที่2เห็นอะไรเห็นอะไรเมื่อกี้นักเรียนก็ตอบคุณครูกันมาบ้างแล้วว่าเมื่อเราวิเคราะห์ภาพเราเห็นอะไรในภาพบ้างคุณครูเห็นนักเรียนผู้ชายนับจำนวนให้คุณครูดูหน่อยสิว่านับจำนวนให้คุณครูฟังหน่อยสิว่าเด็กผู้ชายมีทั้งหมดกี่คนถูกต้องนะครับมีจำนวนกี่คนเอ่ยมีจำนวน4คนต่อไปเห็นอะไรอีกนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงมีจำนวน2คนมีจำนวน2คนปรบมือให้ตัวเองหน่อยตอนนี้เริ่มที่จะสังเกตภาพอย่างละเอียดแล้วเห็นนักเรียนผู้ชายบอกจำนวนคุณครูได้เห็นนักเรียนผู้หญิงบอกจำนวนคุณครูได้เมื่อนักเรียนเห็นนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงแล้วเราเห็นใครอีกครับเห็นใครอีกตอบคุณครูหน่อยนะครับเก่งจังเลยตรงกับคุณครูเลยคำตอบตรงกับคุณครูเลยนะครับเห็นแม่ครัวเห็นแม่ครัวนอกจากนั้นเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกโอ้เสียงจากหลังห้องดังกระหึ่มเลยหม้อแกงครับคุณครูเห็นหม้อแกงเห็นอะไรอีกเห็นตู้ใส่อาหารค่ะคุณครูเห็นอะไรอีกเริ่มที่จะเก่งแล้วเริ่มที่จะเก่งแล้วนะครับเห็นถ้วยเห็นจานอะไรนะครับเห็นหมวกเก่งจังเลยเห็นหมวกใครคือคนสวมหมวกใครคือคนสวมหมวกแม่ครัวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเห็นหมวกตอนนี้นักเรียนมองภาพได้อย่างละเอียดมากเลยทีเดียวนะครับแม่ครัวกำลังสวมหมวกเพราะว่าอะไรถึงแม่ครัวต้องสวมหมวกเพื่อสุขอนามัยของนักเรียนแม่ครัวสวมหมวกเพื่อป้องกันผมร่วงลงไปในอาหารนั่นเองอันนี้เพื่อสุขอนามัยของนักเรียนแม่ครัวก็จำเป็นจะต้องสวมหมวกเพื่อป้องกันเส้นผมนะครับคราวนี้เห็นอะไรอีกเอ่ยครูคะครูคะเห็นพื้นสีส้มปรบมือให้ตัวเองหน่อยตอนนี้บอกได้ถึงลักษณะของสีพื้นแล้วเก่งมากเลยนะครับนักเรียนเริ่มที่จะมองภาพได้ชัดเจนกระจ่างและละเอียดนะครับและคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถจะเขียนเรื่องเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ดีและให้ผู้อ่านเนี่ยสนใจเรื่องของนักเรียนที่นักเรียนจะเขียนคราวนี้ตอบคำถาม3อะไรมาถึงประเด็นที่2มีความคิดต่างจากสิ่งที่คุณครูเห็นนักเรียนก็สามารถตอบคุณครูได้คราวนี้มาดูคำถาม3อะไรในประเด็นที่3มาดูคำถาม3อะไรในประเด็นที่3นะครับคำถามมีอยู่ว่าทำอะไรคำถามมีอยู่ว่าทำอะไรคุณครูเห็นว่านักเรียนกำลังเข้าแถวเห็นเหมือนคุณครูไหมนักเรียนทำอะไรนักเรียนกำลังเข้าแถวนักเรียนเข้าแถวเห็นเหมือนคุณครูต่อไปนักเรียนรับอาหารมองภาพชัดๆมองภาพชัดๆนักเรียนคนที่กำลังรับอาหารอยู่นั้นเป็นนักเรียนผู้ชายหรือนักเรียนผู้หญิงถูกต้องนะครับเป็นนักเรียนผู้ชายแล้วรับอาหารจากใครรับอาหารจากใคร
ถูกต้องนะ

ครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยรับอาหารจากแม่ครัวรับอาหารจากแม่ครัวต่อไปเห็นอะไรอีกทำอะไรอีกเอ่ยทำอะไรอีกนักเรียนพูดคุยกันคุณครูเห็นว่านักเรียนพูดคุยกันตอนนี้เห็นเหมือนคุณครูไหมว่ากำลังพูดคุยกันเห็นเหมือนคุณครูดังนั้นการเข้าแถวรับอาหารถ้าพูดคุยกันเป็นอย่างไรเล่าแถวก็จะเกิดความไม่เป็นระเบียบเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรที่จะทำแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางของคุณครูทุกคนไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่พูดคุยกันระหว่างเข้าแถวรับอาหารนะครับต่อไปทำอะไรอีกแม่ครัวแม่ครัวส่งอาหารให้กับนักเรียนแม่ครัวส่งอาหารให้กับนักเรียนอะไรนะนักเรียนผู้หญิงกำลังเดินเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนักเรียนผู้หญิงผมเปียกำลังเดินในมือของนักเรียนผู้หญิงในมือของนักเรียนผู้หญิงถืออะไรอยู่ถือจานอาหารกำลังเดินนักเรียนคิดว่ากำลังเดินไปไหนนักเรียนคิดว่ากำลังเดินไปไหนกำลังเดินไปนั่งเพื่อที่จะรับประทานอาหารกำลังเดินไปนั่งเพื่อที่จะรับประทานอาหารตอนนี้เข้าสู่ประเด็นสุดท้ายแล้วตอบคำถาม3อะไรภาพสุดท้ายตามคำขอของนักเรียนแล้วนะครับเรียนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างใครว่าสนุกอยากเรียนต่อยกมือขึ้นโอ้โหยกมือกันทั้งห้องเลยยกมือกันทั้งห้องเลยนะครับสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างประเด็นที่1ที่เราเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือประเด็นที่1ที่เราเรียนรู้กันไปในวันนี้ก็คือหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพต่อไปประเด็นที่2กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นของการตอบคำถาม3อะไรวันนี้เราเรียนกันไป2เรื่องนะครับนักเรียนสำหรับเนื้อหาการเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นที่2ในกระบวนการที่2สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีและสมุดจดบันทึกนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพและกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้และนำไปใช้ในการสร้างผลงานในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะวันนี้เป็นเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนและการจัดพอร์ตให้ปลอดภัยนะคะแต่ก่อนจะไปคุยกันวันนี้ฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะความเสี่ยงจากการลงทุนนี่คืออะไรนะคะเราคงเคยได้ยินกันบ่อยครั้งว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงดังนั้นวันนี้เราจะคุยกันว่าเราจะหาวิธีลดความเสี่ยงจากการลงทุนนี้ได้อย่างไรค่ะและไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ตามเราก็ควรจะมีความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทของสินทรัพย์นั้นๆอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากสินทรัพย์นั้นแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงที่จะมากับสินทรัพย์นั้นๆด้วยค่ะโดยการลงทุนในสินทรัพย์ใดๆก็ตามนะคะที่มีความเสี่ยงสูงก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าเสี่ยงมากได้มากเสี่ยงน้อยได้น้อยใช่ไหมคะดังนั้นนักลงทุนหลายคนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นตามไปด้วยค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นเอาเงินไปฝากออมทรัพย์ดีกว่าประเด็นก็คือว่าการที่เราเอาเงินไปฝากในบัญชีออมทรัพย์แม้จะรู้สึกว่ามีความปลอดภัยสูงมีสภาพคล่องสูงแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงจากการลงทุนแต่อย่าลืมนะคะว่าเราก็ยังมีความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อซึ่งทำให้มูลค่าเงินในบัญชีของเราเนี่ยลดลงไปได้ค่ะความเสี่ยงจากการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้มีอะไรบ้างโดยทฤษฎีแล้วเราสามารถแบ่งความเสี่ยงจากการลงทุนได้เป็น2ประเภทประเภทแรกเรียกว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบและประเภทที่2ก็คือความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบความเสี่ยงที่เป็นระบบก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบมากหรือน้อยแตกต่างกันไปแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อแล้วก็แม้กระทั่งผลกระทบจากภาวะโรคระบาดโควิดเป็นต้นค่ะเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นสำหรับความเสี่ยงที่เป็นระบบยกตัวอย่างเช่นผลกระทบจากภาวะโรคระบาดโควิดนี่เองค่ะอุตสาหกรรมที่ถูกผลกระทบอย่างหนักก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรมธุรกิจการบินแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเป็นต้นค่ะความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งนะคะเรียกว่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยในการบริหารของธุรกิจนั้นหรืออุตสาหกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารการมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่ธุรกิจมีหนี้เพิ่มขึ้นเป็นต้นค่ะความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบที่เกิดจากปัจจัยภายในธุรกิจเองเราสามารถจะทำให้มันลดลงได้เรียกว่าการกระจายความเสี่ยงโดยการที่เราลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือสุภาษิตฝรั่งเรียกว่า don't put all eggs in one basket ก็คืออย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียวกันเพราะมิฉะนั้นไข่จะกระทบกันจนแตกได้นะคะนั่นก็หมายถึงว่าการที่เราถือสินทรัพย์หลากหลายประเภทเนี่ยจะทำให้เราลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยของธุรกิจแต่ละธุรกิจหากธุรกิจหนึ่งมีปัญหาหรือมีผลกระทบทำให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยน้อยลงไปนะคะก็ยังมีธุรกิจอื่นๆที่พอจะให้ผลตอบแทนที่สวยงามแก่เราได้บ้างค่ะนอกเหนือจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการลงทุนแล้วนะคะนักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงอื่นๆอะไรบ้างก็มีด้วยกัน5ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลข้อที่1ก็คือเรื่องของอายุหรือวัยค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของสถานภาพและความพร้อมทางการเงินข้อที่3ก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่ต้องการข้อที่4ก็คือเรื่องของระดับของการยอมรับความเสี่ยงที่จะรับได้และข้อสุดท้ายก็คือข้อจำกัดและเงื่อนไขในการลงทุนของแต่ละคนค่ะข้อแรกนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุและวัยของแต่ละคนนะคะซึ่งจะแบ่งได้เป็น3ช่วงวัยด้วยกันค่ะช่วงวัยแรกก็คือช่วงวัยตั้งแต่เริ่มทำงานนะคะวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงวัย30ปลายๆช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วัย30ปลายๆจนกระทั่งถึงวัยก่อนเกษียณอายุแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วัยเกษียณอายุเป็นต้นไปค่ะในช่วงแรกของวัยนี้ก็จะเป็นวัยตั้งแต่เริ่มทำงานไปจนถึงวัย30ปลายๆเป็นวัยที่สะสมประสบการณ์ทั้งประสบการณ์ในด้านการทำงานแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านการลงทุนยังมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นตามวัยในขณะเดียวกันความรับผิดชอบของช่วงวัยนี้ก็ยังมีไม่มากแต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปตามวัยด้วย

ดังนั้นในช่วงวัยนี้จึงยังมีความสามารถที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงได้ค่ะในช่วงวัยถัดมานะคะเป็นช่วงวัยตั้งแต่วัย30ปลายๆจนกระทั่งถึงวัยก่อนเกษียณอายุจะเป็นวัยที่มีความมั่นคงทางอาชีพหน้าที่การงานมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆเนี่ยที่ค่อนข้างจะลดลงไปตามวัยนะคะเช่นเรื่องของค่าผ่อนบ้านเรื่องของค่าเล่าเรียนลูกเป็นต้นในวัยนี้แม้ว่าเราจะมีความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างสูงแต่ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะดังนั้นควรจะไปเน้นเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอมีความเสี่ยงปานกลางถึงน้อยมีความมั่นคงในระยะยาวยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นสามัญที่มีปัจจัยพื้นฐานดีลงทุนในตราสารหนี้หรือแม้กระทั่งลงทุนในกองทุนรวมภายในประเทศเป็นต้นค่ะในช่วงวัยหลังเกษียณเป็นต้นไปนะคะเป็นวัยที่เราไม่มีรายได้จากงานประจำแต่เรายังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกวันและเราก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยของเราอีกด้วยนะคะดังนั้นการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยหลังเกษียณควรจะเป็นการลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงในทุกรูปแบบและสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือแม้กระทั่งการลงทุนในกองทุนรวมที่สร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเป็นต้นค่ะข้อ2นะคะก็คือเรื่องของสถานภาพทางการเงินนะคะก่อนที่เราจะนำเม็ดเงินมาลงทุนเราควรจะต้องประมาณการรายรับรายจ่ายทั้งปัจจุบันและในอนาคตการที่เราจะนำเงินก้อนไหนๆมาลงทุนก็ตามไม่ควรจะเป็นเงินที่จะต้องเอาไปผ่อนบ้านหรือไม่ควรจะเป็นเงินที่จะต้องเอาไปจ่ายค่าเราเรียนลูกนำมาลงทุนอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นเงินที่เราจะนำมาลงทุนก็คือเงินที่เราพิจารณาแล้วว่าจะไม่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและในอนาคตก็จะเป็นเงินส่วนเหลือที่เราเก็บเอาไว้สามารถนำมาลงทุนได้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนค่ะนอกจากนี้นักลงทุนควรพิจารณาเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับเนี่ยคาดว่าจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยระยะเวลาเท่าไหร่นะคะและอยู่ในรูปแบบไหนซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของเงินปันผลที่จะได้รับเรื่องของกำไรจากการซื้อขายหรือแม้กระทั่งเรื่องของดอกเบี้ยรับจากการลงทุนเป็นต้นค่ะประเด็นที่4นะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลนะคะก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเราจะต้องทำแบบประเมินเพื่อจะทราบความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตัวเราเองการที่เราทำการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเราเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมากน้อยแค่ไหนเรามีความวิตกต่อการลงทุนที่อาจจะเกิดการขาดทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะและสุดท้ายก็คือเราได้ทราบทัศนคติและพฤติกรรมในการลงทุนของตัวเราเองค่ะดังนั้นสินทรัพย์ที่เราจะเลือกลงทุนก็ควรมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ด้วยค่ะข้อแรกคือเรื่องของข้อจำกัดและเงื่อนไขของแต่ละบุคคลนะคะเชื่อได้ว่านักลงทุนแต่ละคนเนี่ยก็มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการลงทุนที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนบางท่านก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนะคะหรือนักลงทุนบางท่านเนี่ยก็มีความสนใจเฉพาะที่จะลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นพิเศษค่ะดังนั้นเราควรจะรู้จักตัวเราเองว่าเรามีข้อจำกัดหรือมีเงื่อนไขในการลงทุนอย่างไรก่อนที่พิจารณาในการที่จะเลือกสินทรัพย์ลงทุนค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการลงทุนเพื่อจะได้อัตราผลตอบแทนที่ต้องการก็มักจะมีความเสี่ยงเข้ามาร่วมด้วยเสมอนะคะดังนั้นผู้ลงทุนก็ควรจะพิจารณาถึงสินทรัพย์ประเภทนั้นๆนะคะว่าเหมาะสมกับเราหรือไม่นะคะพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละบุคคลทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องศึกษาหาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยค่ะพบกันใหม่กับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไปได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดำใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
0: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับนะฮะพี่ปอนครับ
2: ครับ
0: นี้ผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อ
2: ครับ
0: นี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุย
2: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน account management ตำแหน่งเป็น vice president แผนก account management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่พรมีโหวิธีการทำงานแบบยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งไหมฮะ
2: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: อยากจะถามพี่ปอนนิดนึงเวลายุ่งๆแบบนี้มีวิธีการคลายเครียดตัวเองยังไงครับไลฟ์สไตล์ของพี่ปอนเนี่ยฮะ
2: ก็เราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรี
0: ครับ
2: หรือว่าการออกกำลังกายเราก็ศึกษาและทำมันเต็มที่เอนจอยกับมัน
0: ครับ
2: ว่าจะกีตาร์หรือดีเจอะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมัน
0: แต่ผมทราบว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่นดีเจมาก่อนไลฟ์สไตล
2: ์ก็ที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต
0: ์
2: ก็เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
0: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกละ
2: ก็เหมือนแบบ private party อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็เออไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
0: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบเนี้ยสิ่งนึงคือความ

0: ครียด
1: ครับ
0: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
1: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
0: ครับ
1: เราก็เอาเวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูล
0: ครับ
1: ฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข่าววิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ย
0: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
1: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาอ่ะฮะ
0: ครับผมเมาน
1: ี่ที่บาดเจ็บ มาเยอะ
0: เมานี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเมาไอ้คำว่าเป็นเมานั่นก็คือแมงเมาเป็นข้าวของไฟถูกต้องมั้ย
1: คือเมามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
0: ครับ
1: เราเจ็บมั้ยเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
0: ครับ
1: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
0: ๆรู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
1: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถือก
0: ครับ
1: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
0: ครับ
1: นะฮะทุ่มเท
0: ครับ
1: ศึกษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับ ป
0: ั
1: จจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
0: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
1: คือบางคนเรียกตัวเองว่า VI
0: ครับ
1: บางก็คือ Value Investor บางคนก็เป็นสาย Technical
0: ครับ
1: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอา Technical อย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเพราะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
0: ครับผม
1: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
0: ติดด้อย
1: เขาเรียกว่าติดนานๆ
0: ม
1: ัน
0: ก็
1: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบ day trade
0: ครับ
1: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้าน fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมสารหลัก fundamental
0: ครับ
1: เข้ากับ technical
0: ครับ
1: analysis
0: ครับ, นะครับ
1: ก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบไฮบริดอินเวสเมนต
0: ์ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่าไฮบริดอินเวสเมนต
1: ์ครับ
0: ครับผมสักครู่ครับ
2: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูลนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขายครีเอทีวิตี้เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะรีแลกซ์เพื่อให้ครีเอทีวิตี้บังเกิด
1: เหมือนแบบ Google เขาทำงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่างงี
2: ้ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าป้าพูดถึงแบบเราการมีการพัฒนามีการรีแลกซ์แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
2: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
1: เทคนิคอล
2: ว่าจะไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
1: เขาเรียกลงทุน
2: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกำไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดีนะฮะประเมินความเสี่ยงนะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
1: ์ครับ
2: เทรนด์ let's say เทรนด์หลักของโลก
1: ครับ
2: หรือ global economic แล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
1: ครับ
2: นะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไร
1: ครับ
2: ในหุ้นบ้านเราบ้างแล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะไมโครอีโคโนมิก
1: ก็คือเล็ก
2: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจแล้วมาที่อินดัสท
1: ร
2: ีก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
1: ครับ
2: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื
1: ้อ
2: ทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันโฟลอาจจะมาจากนักลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่อยผมก็มองง่ายๆอ
1: ่
2: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
1: ครับ
2: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
1: ครับ
2: ไม่มีข้อแม
1: ้
2: ทุกคนอ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellness ผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
1: ครับ
2: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
1: ครับ
2: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
1: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
2: จาก4เข็ม
1: จาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
2: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
1: ครับผม
2: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ์เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพนี้มันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
1: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
2: เราก็มาดูรายหุ้นว
1: ่
2: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตนะฮะคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็เอาหลัก VI มาผสมเช่นเฮ้ยการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกตัวหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
1: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไห
2: ม
1: ฮะโอกาสมีไหม
2: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอะมันคือจิตวิทยามวลรวม
1: คืออะไรครับ มันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจ
2: ิตสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้นๆ
1: ครับ
2: นะฮะความเหวี่ยงของ เซ็ตมันก็เป็นไปได้แล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้อเลยไหมพี
1: ่อันนี้เคยได้ยินบ่อย
2: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
1: ครับ
2: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อ
1: ครับ
2: ให้เอามือซุกกระเป๋า
1: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
2: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูข่าวมา
1: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
2: เอามือซุกกระเป๋าน
1: ิ่งก่อนนิ่งก่อนไม
2: ่
1: ได้เช็คเงินในกระเป๋า
2: ไม่ใช่บอกตัวเอง
1: ว่า
2: อย่าผีผาม
1: ใจเย็น
2: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
1: ครับ
2: อ
1: ันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนนึงเลยที่อยากลงทุนเป็นคนนึงเลยดีกว่าในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนนึงแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
2: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้หนี้ก่อนเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก
1: ก็มีหนี้ถมไปอีก
2: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งถ้ามีหนี้ก็จัดสรร

0: หนี้ไปถ้ามีเงิน100บาท
1: ครับ
0: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
1: ก็เปลี่ยนไปอีก
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สไตล์นึงก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
0: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบ

0: บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได้
1: แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
0: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษี
1: คร
0: ับ มันคือการลงทุนระยะยาว
1: ครับ
0: นะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออก
1: คือ
0: มีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไป
1: ครับ
0: พยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนซื้อถูกซื้อแพง
1: ครับ
0: ก็พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
1: ครับผม
0: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนนึงก็มาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
1: ครับผม
0: นะฮะแต่จริงๆผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อคอนโดให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละเราก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มีgreed to fear
1: ครับ
0: ฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fear ให้ขายตอนที่ greed ตอนที่มีความโลภ
1: ครับ
0: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกัน
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนต่ำๆเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
1: ครับ
0: ว่ามันใช่ไหม
1: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างหนึ่งเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: ิ่งที่น่าสนใจคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชเป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต่อ
1: พี่ติ๋มเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: โอ้โหหุ้นตก
1: นี่ที่นี่ตบหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าไรอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดคุยดีกว่าครับพี่บอยครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
3: ผม
1: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นกันอยู่แล
3: ้
1: ว
3: ก็รับไวเริ่มสูงขึ้นก
1: ็
3: เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันป
1: ั
3: จจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: โตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่งานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
3: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
1: ครับ
3: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรจะไปกินนั่นกินนี่ก
1: ็ให้รางวัลกับตัวเอง
3: เด
1: ี๋
3: ยวม
1: ัน
3: ก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
3: ใช่
1: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
3: ใช่
1: นะฮะเราให้รางวัลกับตัวเองนี่พี่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
3: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
1: ็ครับ
3: ดูแลลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
1: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
3: ก็ค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดนะ
1: มีความสุขมากครับโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
3: โรงเรียนนะถ้าเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได้
3: Bargaining power สูงมากอยากพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
1: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได
3: ้เออเน
1: า
3: ะ
1: ใช่มั้ย
3: เออปิ๊กเป็นคนนึงบอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียน ทํา IPO
1: ว่าเดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
3: ก็ไม่แน่
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะ

0: องมีความสุขแหละรีแลกซ
1: ์
0: มีความสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใช่
0: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
1: ทำอะไรเราก็แฮปปี้อะครับ
0: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
1: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเรียกพีเรียดการลงทุนมันก็ยาว
0: ครับ
1: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อย
0: ๆ
1: มันก็ต้องมีการเรียนรู
0: ้
1: พ
0: ั
1: ฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
0: ์วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
1: ๆ
0: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที
1: ่
0: มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองนึงของนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับหลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม4มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก5มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอน
0: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจลอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆแอเรียของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับพบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้คดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: ใบเตยและแม่ละลิตาจากเพจเข็นแม่เที่ยวเธอต้องตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูแลคุณแม่วัย70ปีที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่แกนสมองจนต้องนอนติดเตียงทำให้ลูกสาวต้องรับหน้าที่ดูแลแม่ในช่วงแรกเธอจ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพเข้ามาดูแลแต่เมื่อเห็นว่าแม่ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้และมีความเครียดสูงเธอตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่เต็มตัวลองตั้งเป้าให้แม่กลับมาดีดังเดิมเธอค้นพบวิธีที่ช่วยบำบัดกายแม่และยังช่วยบำบัดจิตใจของตนเองจนทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของแม่อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Goodสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเราเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณยิ่งเห็นความสำคัญของความรักที่เกิดขึ้นในครอบตัวมากขึ้นวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคู่แม่ลูกค่ะขอต้อนรับคุณแม่ลลิตากับน้องใบเตยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะถ้านับจากวันที่คุณแม่ป่วยติดเตียงมาจนถึงวันนี้ผ่านไป5ปีถือว่าอาการของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นมากขนาดไหนคะ
2: ดีค่ะนี่พูดเองเลยสำหรับเตยนะคะถือว่าประทับใจแล้วก็ลงทุนการดูแลแล้วก็ลงทุนเวลาทั้งหมดอะสำหรับเตยถือว่าคุ้มค่าค่ะ
1: แล้วพัฒนาการของคุณแม่ทุกวันนี้นี่คือถึงขั้นไหนครับตักข้าวทานได้เองทำอะไรได้เองบ้างแล้วครับคุณแม่
2: ทำอะไรเองค่ะไม่ต้องแม่ตกปลาเอง
1: ตกปลาเองแม่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปตกปลาเลยเหรอครับนี
2: ่เล่นก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะเราก็จะพยายามให้คุณแม่มีพัฒนาการเช่นทานข้าวเองอาจจะไม่ชอบอาจจะยังอ้อนลูกอยู่บ้างแต่ก็เราพยายามให้ทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นหรือว่าช่วยเหลือต่างๆเช่นนะคะมันจะมีช่วงที่คุณพ่อป่วยแล้วเตยต้องดู2คนติดเตียงทั้งคู่อะค่ะก็อาจจะมีการให้คุณแม่ช่วยในการส่งอินซูลินให้ส่งแอลกอฮอล์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก่อนที่คุณแม่จะป่วยอะค่ะน้องเตยบอกว่าคุณแม่คือไอดอลเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนั้นแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: คุณแม่เหรอคะคุณแม่เป็นเรียกว่าซูเปอร์วูแมนของลูกๆเลยนะคะไม่ว่าจะในมิติของการดูแลครอบครัวในมิติของการหาเงินค่ะที่ทำให้ลูกๆสุขสบายได้แล้วก็วิธีคิดแอตติจูดคุณแม่ค่ะจะค่อนข้างทำให้เรามีการเพาะปลูกจิตใจที่เป็นอิสระเช่นว่าอยากจะทำอะไรทำเต็มที่เลยแล้วก็สนับสนุนลูกในสิ่งที่อยากจะทำ
0: แม่เป็นดีเจใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นดีเจใช่ไหมคะในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดแผ่นแล้วก็อ่านสปอร์ตค่ะแม่จะเป็นคนเสียงเพราะหวาน
1: สุดยอดเลยครับแต่สำหรับอย่างคุณเตยเองเห็นบอกเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากคนหนึ่งอาชีพก็ดีมีรายได้ที่ดีมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคอนโดกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมที่ชอบก็คือการวิ่งและสุดท้ายแล้วปลายปีทุกปีก็คือชวนคุณแม่เที่ยว
2: ใช่ค่ะคือก่อนที่คุณแม่จะป่วยค่ะเตยก็ใช้ชีวิตที่มีอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกไปท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ทำหรือพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ทำได้อะค่ะมันก็สามารถจะควบคุมความต้องการของเราหรือสิ่งที่เราอยากทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
0: คุณแม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะถ้าเป็นต่างประเทศ
2: จำได้ไหมคุณแม่ชอบไปมาเก๊
3: ามาเก๊าบุญปีเจอรี่ฮ่องกง
0: มาเก๊าญี่ปุ่นอิตาลีฮ่องกงมาเก๊านี่ไปทำอะไรคะ
2: มาเก๊าไปทำอะไรคะ
1: ถ้านี้ไม่ใช่ท่าไปกินชานมไข่มุกได้หน่อยครับผมค่ะนะน่าจะเป็นบริหารตัวเลขด้วยสมองครับ
2: ถ้าจะเป็นท่าโยนชิปเนาะ
1: โยนชิป
0: แต่ว่าคุณแม่ที่เคยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่เป็นเสาหลัก

0: ของทอกทัวร์ก็มาเกิดเหตุคุณแม่ล้มป่วยกระทันหันตอนนั้นเป็นยังไงคะ
1: คุณแม่บอกว่าเริ่มป่วยรู้สึกอาเจียนแล้วอะไรคะ
2: ได้แค่นั้นจ้ะ
1: โอ้ได้แค่นั้นจำได้แค่นั้นจำได้ว่าตัวเองอาเจียนอย่างเดียวสำหรับเตยนะคะทันทีที่ทราบว่าคุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงลุ้นค่ะว่าการสโตรกครั้งนี้ของคุณแม่จะเป็นยังไงในแต่ละวันที่หาหมอในแต่ละนาทีที่มีการมอนิเตอร์ร่างกายค่ะว่าตำแหน่งที่สโตรกอ่ะมันไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วร่างกายจะตอบสนองกับยายังไงคือเป็นช่วงที่แบบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบีบหัวใจความดันจะเป็นยังไงนาทีหน้าความดันจะเป็นยังไงค่ะ
0: อยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ
1: คุณแม่อยู่ประมาณครึ่งเดือนเลยอะค่ะ
2: ฝังเข็มด้วยค่ะ
1: ฝังเข็มด้วย
3: แล้วตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่อยู่โรงพยาบาลนั่น อาการของคุณแม่เป็นไงบ้างครับ
1: คุณแม่ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลยเครื่องมือทุกอย่างอะค่ะเต็มไปหมดในทุกๆส่วนทุกอย่างต้องมอนิเตอร์จากจอเท่านั้นแล้วก็อยู่ในห้องเป็นห้องพิเศษอะนะคะสำหรับที่จะดูอาการของคนสโตรกแล้วก็วันนั้นเนี่ยค่ะเราเริ่มเห็นแววทีละนิดว่าแม่จะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วก็เห็นเลยค่ะว่าแค่แต่ละนาทีที่ความดันมันขึ้นแล้วหมอพยายามเอามันลงเพื่อไม่ให้มันสโตรกอีกรอบนึงเราก็เสียค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากที่ต้องดึงให้เขากลับมาด้วยยาเพราะเราไม่สามารถดึงได้ด้วยการผ่าตัด
0: ก็คือ15วันนั้นลุ้นทุกวันทุกนาทีทุกวินาที
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: สุดท้ายพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จกลับมาอยู่ที่บ้านก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของที่บ้านเหมือนกันตอนแรกเนี่ยน้องเตยจ้างพยาบาลมืออาชีพมาดูแลแม่
1: สำหรับเตยพอคุณแม่กลับมาเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่วิธีดูแลคุณแม่จากพยาบาลแล้วเราก็ต้องเรียนรู้การที่จะมีพยาบาลอยู่ในบ้านแล้วเราก็ต้องหาเงินที่เยอะมากในการจ่ายพยาบาลในช่วงนั้นนะคะเราทุ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ดูแลในเรื่องของการพาไปกายภาพพาไปฝังเข็มคือทุกอย่างที่ไม่ขัดแย้งกับความรู้สึกเราอะนะคะเตยก็คือพยายามทุ่มที่สุดเพื่อให้กลับมาให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาที่ร่างกายมีโอกาสจะฟื้นนะคะสำหรับคุณแม่นะคะความเชี่ยวชาญความเก่งของใครบางคนที่เราเลือกแล้วอะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของแม่ชีวิตแม่กำลังอธิบายเราในวันนั้นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการมันเลยต้องทำให้เตยค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีแล้วแหละเราจะอยู่กับการที่ต้องจ่ายเงินให้ใครสักคนมาดูแลแม่แล้วแม่หงุดหงิดแม่ไม่พอใจแม่ไม่มีความสุขแม่ตีความในสิ่งที่เขาดูแลซึ่งเราประเมินแล้วนะคะว่าไม่ได้ผิดปกติจากการดูแลแต่แม่ไม่แฮปปี้
0: จากที่คุณแม่เคยเป็นคนที่ยิ้มง่ายอารมณ์ดีมาเป็นหงุดหงิดนะคะน้องเตยสังเกตจากอะไรแม่แสดงออกยังไงอะคะ
1: แสดงออกจากสีหน้าเลยค่ะอย่างสมมติเตยกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆใช่ไหมคะนั่งคุยกับแม่ก็จะเริ่มแสดงให้รู้ว่างอนถึงแม้วันนั้นนะคะการดูมันจะยากนะสำหรับคนที่ป่วยติดเตียงและนอนเฉยๆสิ่งเดียวที่เตยเห็นคือแววตาที่มันเป็นประกายของแม่เราในวันที่เรายังเด็กอ่ะมันหายไปเป็นใครไม่รู้ที่ดูไม่มีความสุขแล้วตัวเตยต้องการดึงคุณแม่กลับมาเพราะว่าวันนี้เราได้แม่กลับมาจากการความเป็นความตายอะค่ะเพราะฉะนั้นอะเราจะอยู่ยังไงอะจากเนี้ยให้มีความสุขเตยก็เริ่มเปลี่ยนจากคนดูแลมาดูแลเอง
0: ค่ะนั่นก็คือการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตก็คือตัดสินใจออกจากงาน
1: ใช่ค่ะ
0: ยากไหมคะ
1: มันยากตรงที่เราต้องเปลี่ยนไปเจอในโลกที่เราไม่เคยชินเลยในทุกมิติตั้งแต่การหาเงินแบบใหม่ตั้งแต่การที่เราจะต้องดูแลแม่เอง 100% จากเมื่อก่อนเรามีพี่เลี้ยงคอยช่วยคราวนี้เตยต้องกลับมาทำทุกอย่างตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สฟีดอาหารทำอาหารที่จะต้องฟีดเรียนรู้โภชนาการของแม่ก็ถ้าเป็นคนท้องนี่ยังมีเวลา9เดือนใช่ไหมคะที่จะได้เตรียมตัวแต่การเป็นลูกที่คุณแม่ป่วยมันไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยมันทุกอย่างปึ้งแล้วก็ต้องทำให้ได้เลย
0: แล้ววันที่น้องเตยตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่แม่รู้สึกยังไงคะ
2: ดีใจจ้ะดีใจ
0: ดีใจ
3: ดีใจใช่ไหมครับนั่นสรุปนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดใช่ไหมครับแม่อยากให้ลูกเราดูแลมาก

0: พยาบาล
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ไงตอบชัดเลย
2: ค่ะ
3: แม่ดีใจที่ลูกได้มาดูแลนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของลูกด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ที่เกษียณแล้วแต่ก็ยังขยันทำงานแล้วก็มีลูกสาวคอยดูแลเป็นอย่างดีอีกท่านหนึ่งจะเป็นตัวแทนของลูกนะคะเป็นลูกที่เคยดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมาก่อนวันนี้สองท่านขอต้อนรับอโยทัศวรรณและน้องยุ้ยปัทมวรรณสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: อันดับแรกต้องถามพี่ยุ้ยก่อนเลยพี่ยุ้ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับครอบครัวนี้ก็คือต้องดูแลแม่ทุมแล้วเวลาที่พี่ยุ้ยไปเยี่ยมแม่ทุมเวลาที่แม่ทุมเห็นหน้าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเห็นถึงความประกายที่แบบว่าอุ้ยลูกมา
4: เห็นคือช่วงแรกๆเห็นเลยค่ะแต่ว่ามีแค่ช่วงแบบปีหลังเองที่แบบเราจะต้องเดานิดนึงแล้วว่าแบบแม่จำ
5: ตอนนั้นแม่จำไม่ค่อยได้
4: ใช่ค่ะคือแต่หนูว่าแม่จำได้ทุกคนก็รู้สึกแม่จำได้แต่เราต้องแบบเดานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเมื่อไหร่ที่แม่ยิ้มออกมานี่คือทุกคนก็จะดีใจแต่ว่าเราไปหาแม่เนี่ยทุกคนจะแบบพยายามไปให้แบบเกิดพลังบวกอะค่ะพยายามพูดแต่เรื่องดีๆยิ้มยิ้มเวลาใครไปเวลาบางคนมีไปหาแม่แล้วก็บางคนร้องไห้อะไรเงี้ยอยู่ก็จะแบบอย่าร้อง
5: ให้แม่ใจเสีย
4: ใช่ค่ะอย่าให้แม่ใจเสียเพราะจริงๆคุณแม่เป็นคนใจสู้มากค่ะก็เลยแบบพยายามจะแบบให้เขายิ้มได้มากที่สุดเลยค่ะ
3: ถามในมุมของคุณแม่บ้างนะคะอโยเป็นคนแข็งแรง ขยันทำงานมากแม้ว่าจะเกษียณเราก็ตาม
5: ไม่มีเกษียณค่ะ
0: ไม่เคยเกษียณฮะ
5: ไม่ค่ะไม่
0: แค่อายุได้รับเบี้ยเกษียณเฉยๆครับ
5: โอเค
3: คือถ้าสมมุตินะคะวันหนึ่งว่าถ้าอโยป่วยอโยอยากให้ลูกสาวดูแลอโยยังไงถึงขนาดที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลแม่คนนี้ไหม
5: มันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราป่วยหนักขนาดไหนอ
3: ะ
5: ปกติอโยจะเป็นคนใจสู้นะถ้าเผื่อไม่หนักหนาสาหัสพอจะทำเองได้อโยก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อลูกเขายังต้องไปทำงานหาเงินหรืออะไรเขาปลีกไปได้ไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลตัวเองได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆคนที่เราอยากจะให้ดูแลเราก็คือลูกนะมีลูกอ่ะลูกคือคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วอ่ะเราไว้ใจทุกอย่างเลยไว้ใจที่จะให้เขามาดูแลร่างกายเราอ่ะซึ่งพยาบาลเนี่ยอายุเข้าใจคุณแม่นะพยาบาลเนี่ยเขาเป็นคนอื่น คุณแม่อาจจะเขินอาจจะกระดากที่เขามาปฏิบัติร่างกายของคุณแม่อันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะจะอาจจะไม่ชอบให้คนใครมาคือลูกทำดีกว่าถูกไหมคะอืมไว้ใจลูกมากกว่าลูกทำให้มันชื่นใจด้วยว่าโอ้ลูกเขาไม่ทอดทิ้งเราความรักของแม่กับลูกการที่ลูกทำให้แม่มันเป็นยาวิเศษในหัวใจของแม่ที่ทำให้แม่เนี่ยมีพลังขึ้นมาที่จะทำให้แม่เนี่ยหายเร็วขึ้นด้วยเราอยู่เชื่ออย่างนั้น
3: จากคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงทำงานเก่งทุกอย่างดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านจนวันที่คุณแม่ล้มป่วยลงแล้วก็ลูกสาวคนนี้มาดูแลตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ลุกขึ้นสู้แต่ว่าน้องเตยพยายามเรียนรู้จนสุดท้ายแล้วรู้ใจแม่ไปดูนะคะว่าน้องเตยทำยังไงให้คุณแม่คนนี้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งจากละครค่ะ
6: ไวตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกออกไปมีงานมีการทำดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เตยต้องการนะลูกนะ
7: สงสัยแม่เนี่ยอยากให้เตยมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมคะ
6: อันนั้นมันก็แล้วแต่เตยนะลูกแต่ที่แม่อยากให้เตยโตไวๆเรียนจบเร็วๆแล้วก็มีงานการทำที่ดีก็เพราะว่าแม่จะได้หมดภาระแม่จะได้มีเวลาไปเที่ยวรอบโลกให้สมใจแม่จักทียังไงล่ะจ๊ะ
7: โอ๊ยแม่น้องว่าจะเป็นห่วงลูกโถ

ไม่ได้จริงๆค่ะใบเนี้ยเตยรักมากๆมากๆจริงๆค่ะพี่เป็นใบแรกที่เตยเก็บเงินซื้อได้ด้วยนี่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะพี่โอ้ใบนี้นี่เตยแบบ

แบบดีมาตลอดสปาตลอดเลยค่ะพี่ไม่ได้จริงๆค่ะขอเป็นราคาที่แบบบอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเตยไม่อยากขายหรอกค่ะพี่อ๋อค่ะค่ะเข้าใจค่ะพี่ไงพี่กลับไปคิดดูก่อนก็ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: เตยไม่รู้ว่าจะเหลือเงินไว้ดูแลแม่ได้อีกไหมไอ้ลูกค้านี่ก็โอ้โหต่อราคาจังแม่ลองคิดดูนะเตยซื้อกระเป๋ามาหลักหมื่นต่อเหลือหลักไม่กี่พันอย่างเงี้ยคิดมาได้ถูกคิดว่าจะแบบต่อแล้วได้ราคาตามใจหรือไงฝันไปเถอะของรักของหนูแม่เดี๋ยวเช็ดหลังนะมาทิ้งตัวแบบนี้อย่างเดียวอ่ะเตยจะดึงแม่ขึ้นได้ยังไงอ่ะเตยเหนื่อยนะแม่ทำไมแม่ไม่ช่วยเตยบ้างอ่ะแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองบ้างอ่ะหนูจะได้มีเวลาพอไปทำอะไรที่หนูอยากทำบ้างอ่ะเหมือนที่แม่เคยบอกหนูตอนเด็กๆไงรีบโตสักทีฉันจะได้ออกไปเที่ยวรอบโลกทำไมอะแม่หรือไม่จริงหรือไงล่ะที่แม่บอกหนูรีบๆโตสักทีฉันจะไปเที่ยวฉันจะหนีเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวแม่อยากไปเที่ยวฮะแม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวอ่ะแม่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วหนูจะพาแม่ไปเที่ยวแค่ไหนแม่เดี๋ยวหนูมาคุยต่อนะว่าไงคะพี่ฮะเพิ่มเป็นอีก 2,000 พี่คะคือหนูขอบอกตรงๆเลยนะคะพี่หนูอยากได้เงินมาดูแลแม่ที่นอนติดเตียงถ้าไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้อ่ะหนูขายไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้จริงๆค่ะพี่ก็ช่วยหนูเถอะนะคือถ้าเพิ่มอีก 2,000 มันก็ยังไม่ได้อะค่ะพี่แม่เดี๋ยวของไว้นัดรับกันอีกทีนะคะแม่ลุกขึ้นมาเองเหรอจริงจริงเหรอแม่อุ้ยเตยเสียเวลาไปกับเรื่องนี้ได้ยังไงอะเตยน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้แม่อยากเที่ยวใช่ไหมโอ้โหเตยดีใจที่สุดเลยแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแม่ช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่านี้เตยสัญญานะว่าเตยจะพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกเก่งที่สุดเลยน่ารักมากเลย
1: คุณแม่อยากเที่ยวนี่

0: แสดงว่าระหว่างตลอดการดูแลก็มีความเครียดบ้าง
1: ต้องมีอยู่แล้ว
0: ต้องสูญเสียของที่เรารักบ้างเพื่อคนที่เรารักมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเพียงคำว่าเที่ยวคำเดียวเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับวันนั้น
1: คุณแม่เปลี่ยนเลยค่ะคือคุณแม่พอบอกว่าจะพาไปกายภาพกับบอกว่าพาไปเที่ยวแววตาคือเปลี่ยนเลย แล้วพอบอกว่าพาไปเที่ยวค่ะไม่แน่ใจพี่มิกนึกถึงลูกเวลาที่พี่มิกไม่อยากให้เขาไปไหนหรือว่าเขาอยากจะไปไหนแล้วพี่ห้ามเขาแล้วต้องอุ้มยืนขืนแรงกันไหมคะอันนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าถ้าต้องไปโรงพยาบาลไปกายภาพแล้วเขาไม่แฮปปี้อะค่ะเขาก็จะฝืนแรงเราม
0: ีความทิ้งตัว
1: เขาก็จะมีความทิ้งตัวเหมือนเด็กในขนาดตัวเล็กเรายังแทบจะอุ้มไม่ไหวเลยแต่เนี่ยตัวขนาดเนี้ยเตยจะอุ้มไหวไหมแต่พอบอกว่าแม่ขาเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไม่ไปกายภาพละเออจะพาแม่ไปเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่พยายามพยุงตัวค่ะแล้วก็ทำให้เตยเคลื่อนย้ายแม่จากวีลแชร์ขึ้นรถง่ายขึ้นและในทุกวันนี้ค่ะเวลาที่เราไปไหนกันเองสองคนแม่ลูกอะค่ะถ้ารู้ว่าไปเที่ยวค่ะคุณแม่ก็จะช่วยพยุงตัวพยายามช่วยออกแรงพยายามทานข้าวได้เยอะขึ้นแบบนี้ค่ะ
2: ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
1: โอ้โหเรียกว่าบางทีก็เสียดายเงินที่พาไปกายภาพน่าจะพามาเที่ยว
2: เหมือนการเที่ยวได้บำบัดคุณแม่ให้อาการดี
0: หรือว่าเพราะเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดไว้เสมอว่าอยากทำ อย่างที่คุยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในละครด้วยว่ารีบโตกันนะแม่จะได้ไปเที่ยวบ้าง มันเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราหรือเปล่าครับแม่ว่าเราอยากเที่ยว อ๋อแล้วพอคุณเตยพูดถึงการเที่ยวแม่เลยมีฮึดมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าฉันอยากเที่ยวนี่แหละที่สิ่งที่ฉันอยากเบื่อแล้วอยู่บนเตียง
3: ค่ะคุณแม่ตั้งเป้าชีวิตคุณแม่แล้วว่าคุณแม่จะต้องเที่ยวเมื่อลูกๆโตขึ้นแล้วคุณแม่จะไปเที่ยวให้มีความสุขกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินเก็บทองอันนี้เป็นจุดที่คุณแม่ก็ตั้งเป้าเอาไว้แล้ว
0: ครับ
3: แล้วไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ที่คุณแม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องนอนติดเตียงการที่น้องเตยมาดูแลคุณแม่เนี่ยก็ต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะ
1: โอ้โหปัญหาเตยเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะที่เราต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สซึ่งการเปลี่ยนแพมเพิร์สในเด็กเล็กเนี่ยเขาก็ยังมีโรงเรียนสอนใช่ไหมคะยังมียูทูบให้ดูแต่ว่าเปลี่ยนแพมเพิร์สผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นตัวแสดงสำหรับที่เราดูใน YouTube เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ป่วยจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลสอนก็จะสอนเราแบบแค่ครั้งเดียวการหาข้อมูลมันกลายเป็นต้องปรับกันเอง2คนแม่ลูกอะค่ะจากเคยดูคุณพยาบาลเปลี่ยนให้ที่บ้านเราก็พยายามดูว่าทำแบบไหนแต่พอถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเองจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตั้งแต่วิธีที่จะแบบดูแลให้มันสะอาดยังไงอันไหนใช้ไม่แพ้อันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วนะคะยังไม่รวมถึงจะต้องทำความเข้าใจและก็ระวังตั้งแต่ไม่ให้ความดันขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า
0: แล้วตอนที่คุณเตยมาดูแลคุณแม่แทนพยาบาลแม่ให้ความร่วมมือไหมหรือก็ยังแสดงความเครียดเพราะตอนแรกบอกว่าแม่เครียดมาก
1: ช่วงแรกๆที่คุณแม่เครียดระดับของคุณแม่นะคะก็คือในวันที่ยังแรงไม่เยอะก็คือทุบเตียงไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นการเรียกหาหรืออะไรก็ตามเป็นการทุบเตียงเบาๆหรือถึงหนักซึ่งเราก็จะเห็นแล้วต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้แม่ใจเย็นลงคำดาวลงอะไรคือความต้องการของเขาพยายามถามเขาเยอะๆในวันที่ยังพูดไม่ได้เราก็จะมีการเอาของมาให้เลือกว่าอะไรที่ต้องการหรือพยายามสุ่มคำถามให้เยอะที่สุดว่าอะไรที่คือสิ่งที่ต้องการเพราะเตยเชื่อค่ะว่าในการที่เขาทุบหรือแสดงออกในความไม่ชอบอ่ะมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการแต่เราไม่รู้เราแค่ดึงมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการแล้วตอบในสิ่งที่ต้องการแค่นี้แกก็จะเย็นลงค่ะ
0: และเคยถึงขั้นคุณเตยถูกทำร้ายร่างกายด้วย
1: ใช่ค่ะมี
0: เวลาครับ
1: ก็อย่างเช่นคุณแม่ไม่พอใจใช่ไหมคะคุณแม่หงุดหงิดคุณแม่ก็จะข่วนหรือตีเราในช่วงที่เขายังไม่เข้าใจอะค่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาอยู่ๆมาแบบเปลี่ยนที่นอนเขาเปลี่ยนท่านอนเขาหรือปรับเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันถ้าเราค่อยๆดูแล้วก็ค่อยใช้สติว่าอ๋อเขาตกใจหรืออ๋อวันนี้เขาหงุดหงิดหรืออ๋อวันนี้เขาอยากนอนอีกมันต้องค่อยๆอะค่ะไม่สามารถทำอะไรตามตารางว่าแบบ11โมงแม่ต้องทำแบบนี้5โมงแม่ต้องทำแบบนี้ไม่ได้
2: เหมือนกับคุณแม่อาจจะหงุดหงิดตัวเองด้วยที่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรได้พอมาวันนี้ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องมีคนมาดูแลก็เลยทำให้บางทีอารมณ์เสีย

0: ียเราก็ไปลงกับลูก
1: ใช่ค่ะคืออย่างแรกเลยค่ะเตยพยายามมองว่าถ้าเราไปอยู่ในตัวแม่แล้วเราเป็นแบบแม่เราจะรู้สึกยังไงจากคนเคยเสียงเพราะคนเคยเดินกระฉับกระเฉงวันนี้เสียงฉันสูญเสียไปแล้ววันนี้แรงฉันสูญเสียไปแล้วฉันต้องนอนอยู่ตรงนี้ฉันต้องรอคนมาช่วยอ่ะมันคงจะต้องเป็นความหงุดหงิดถ้าเป็นตัวเตยเองเตยอาจจะไม่เก่งเหมือนแม่ก็ได้นะคะเตยยังให้เครดิตว่าแม่เก่งที่แม่พยายามปรับอารมณ์ค่อยๆเข้าค่อยๆเรียนรู้ที่จะช่วยบรรเทาแรงเตย
2: ไอโยว่ามันทำให้คุณแม่หงุดหงิดจริงๆเพราะปกติคุณแม่จะสื่อสารกับเราได้ชั่วชั่วชั่วแล้วอยู่ๆวันหนึ่งกว่าจะอธิบายกว่าจะแสดงสื่อสารให้เรารู้ได้มันนานมันใช้เวลานานกว่าเราจะเข้าใจหรือกว่าคุณแม่จะทำยังไงให้เราเข้าใจเนี่ยมันน่าเห็นใจมากเลยนะ
3: ผมว่าไอโยมีความคล้ายกับแม
2: ่
3: เพราะแม่นี่คือ working woman ที่เก่ง
2: ใช่ใช่ใชยกเข้าใจ
3: ทำงาน active
0: ดูแล
3: แล้วเมื่อกี
0: ้
3: พูดแต่ละอย่างที่แม่ทำมาก่อนที่จะป่วยคือเยอะมากฟิลเดียวกับอโยเลย
2: ใช่
3: ถ้าวันนึงอยู่ดีๆไม่ได้แช่งนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงอโยไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่อโยต้องการได้ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองแน่นอนความหงุดหงิด
2: ในใจในความหงุดหงิดเนี่ยจากไม่หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดแน่นอนเราเคยทำอะไรได้เคยทำอะไรรวดเร็วเคยคิดเคยทำเคยหาอะไรได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เคยให้ลูกได้ก็อยู่ๆทำไม่ได้แล้วมาเห็นลูกต้องมาลำบากเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มให้เรารู้สึกแบบว่าเราไร้ค่าเราหงุดหงิดเราจริงข้างในอ่ะคุณแม่อาจจะคิดเยอะกว่าที่เรารู้ก็ได้ค่ะ
4: เก่งนะ
3: เก่งใช่ไหมครับ
1: เก
3: ่งบอกเก่งอ่านขาดเลย
0: รู้ใจแม่เหมือนรู้ใจแม่เลยว่าแม่หงุดหงิดต่ออะไรอึดอัดต่ออะไร
2: ใช่ใช
0: ่ถามน้องยุ้ยบ้างตอนนี้คุณแม่ป่วยอะค่ะมีอะไรที่คุณแม่อยากทำแล้วน้องยุ้ยรู้ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคุณแม่แล้วก็พยายามทำให้แม่ในช่วงที่แม่ป่วยอะค่ะ
5: ความสุขของคุณแม่คือทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแค่นั้นพอแล้วส่วนใหญ่บ้านยุ้ยก็จะแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่แล้วค่ะเสียงดังๆคุยกันดังๆร้องเพลงกันอยู่ต่อหน้าแม่แค่นั้นพอแล้วแต่เราเป็นลูกบางทีเราก็อยากรู้สึกว่าแม่ต้องออกไปไหนบ้างแม่จะได้แบบผ่อนคลายพอไปปุ๊บอ่ะคุณแม่มีความสุขแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะคือการที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆออกไปข้างนอกก็ได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้แบบเปิดหูเปิดตาเห็นต้นไม้เห็นอะไรก็แบบสบายใจบางทียิ่งว่าจริงๆแล้วอ่ะการเที่ยวมันสร้างความสุขให้เราจริงๆอะค่ะดีว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้คุณแม่เองดีว่าคุณเตยทำถูกแล้วค่ะอันนี้คือแบบดีมากมากเลยค่ะ
3: อโยครับแล้วถ้าเกิดในมุมของคุณแม่ที่มีลูกหลานมาดูแลสมมตินะ
2: ค่ะ
3: อโยช่วยแบบให้คำแนะนำได้ไหมว่าการที่ลูกหลานจะมาดูแลผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วคือมันควรจะต้องปรับจูนอะไรกันขนาดไหนถึงจะไม่หงุดหงิดใส่กัน
2: เพียงแค่แบบว่ามีความเอื้ออาทรถามสารทุกข์สุขดิบกันนิดหน่อยหรือแสดงออกในความที่แบบเออนะเป็นห่วงนะเออรักนะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าต้องคอยเกาะดูกัน24ชั่วโมงช่วยๆกันได้แบ่งเบาภาระกันคนที่จะมีความสุขแล้วชื่นใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม
0: ่กลับมาที่คุณแม่บ้างเห็นคุณแม่มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่น้องเตยใช้ฝึกคุณแม่เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเตยพยายามให้คุณแม่หากิจกรรมทำนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนยังไม่มีโควิดเรายังเที่ยวได้แต่พอมีโควิดเที่ยวไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหาความบันเทิงภายในบ้านเตยก็จะเริ่มเอาของเล่นด้วยความที่ในปัจจุบันนะคะโลกมันยังไม่มีของที่ให้ผู้ใหญ่เล่นเราก็ต้องประยุกต์กับของเด็กมาให้คุณแม่เล่นเพื่อหนึ่งสมองได้มีการคิดมือได้มีการทำมันทำให้อย่างน้อยค่ะเรายืดเวลาความเสื่อมของร่างกายซึ่งเตยทราบดีว่าวันหนึ่งมันจะต้องมาถึงแต่วันนี้ยังอยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดด้วยการเอาของเล่นมาให้แม่ลอง อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาให้แม่เลือกในแต่ละวันว่าอยากเล่นอะไรทำอะไรบ้างจากแรกๆเลยที่แม่เริ่มระบายสีระบายไม่สวยก็ค่อยๆสวยขึ้นอาจจะพี่ๆมีลูกอาจจะมองเห็นว่าพัฒนาการของการใช้มือมันจะค่อยๆเก่งขึ้นในแต่ละครั้งที่เราพยายามฝึกมันหรือทำมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณแม
4: ่
1: แบบนี้ค่ะ
4: ถามแม่โชว์หน่อยได้ไหม
1: แม่โชว์หน่อยทำอะไรดีคะโอ้เล่นจิ๊กซอว์งั้นเดี๋ยวลูกเอาออกให้นะคะถ้า

0: ของการต่อจิ๊กซอค่ะเราก็จะได้เห็นว่าแม่ยังคงเข้าใจกับการลำดับเหตุการณ์ของการวางภาพแต่ละภาพหรือว่าเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้เราควรจะให้ภาพมันเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ 100% แต่ก็พยายามปรับเท่าที่หาได้แล้วก็เอามาทดลองใจเย็นๆค่ะอย่างน้อยค่ะให้คุณแม่ได้ใช้มือข้างที่ยังใช้ได้ให้แข็งแรงที่สุดส่วนข้างที่อ่อนแรงถ้าใช้ไม่ได้ก็ค่อยๆกายภาพไปแต่ว่าห้ามทิ้งเลยทีเดียว
1: น้องเตยเก่งมากๆเลย
0: เก่งมากๆเลยค่ะ
2: แล้วตอนนี้คุณแม่เขียนได้บ้างหรือยังครับ
0: เขียนได้บ้างไหม
2: เขียนได้เหรอครับขอลองโชว์สักนิดได้ไหมฮะ
0: เอาอันไหนดีอยากเล่นเล่มไหนดีคะ
2: แล้วคือก่อนหน้านี้คือคุณแม่ถนัดขวา
0: ใช่ค่ะ
2: นี่คือเรียกว่าต้องฝึกให้มาใช้ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยด้วย
0: ใช่เขาก็ต้องเริ่ม
2: ระบายสีสวยมากไม่ออกจากเส้นเลย
0: เขาต้องเริ่มปรับพร้อมๆกับเราอะค่ะเพราะว่าข้างนี้มันก็คือข้างที่เขาไม่เคยถนัดมาก่อนวันนี้เขาก็เรียนรู้ที่จะใช้มันให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได
2: ้ครับแต่อย่างนึงที่ผมเห็นที่มันตื้นตันนะไม่ใช่เพียงแค่คุณเตยเขามีความพยายามสิ่งนึงที่ตื้นตันกว่าคือแม่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วดูคุณแม่ตั้งใจมากกับกิจกรรมที่น้องเตยเลือกมาให้คุณแม่
0: ใช่ค่ะอาจจะต้องแอบฝากบางคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอะค่ะบางคนอาจจะใช้วิธีลำดับเหตุการณ์ผิดจากลูกกลายเป็นแม่จากแม่กลายเป็นลูกแต่เตยจะไม่ทำอย่างนั้นเตยจะยังทำตัวเองให้เตยเป็นลูกอยู่อะค่ะแล้วก็ให้คุณแม่เป็นแม่ยังคงให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแม่ไม่ใช่ตัดสินใจเองหมดไม่ใช่ว่าเราเขาอ่อนแอแล้วเราต้องควบคุมเขาอะเขาอ่อนแอเราต้องให้โอกาสเขาที่เขายังจะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการจะเลือกต้องเคารพในชีวิตเขา
1: อย่างกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ชอบกิจกรรมไหนบ้างที่สุดคะ
0: คะคุณแม
3: ่ถูกอะ
0: ชอบทุกอย่างเลย
2: ชอบทุกกิจกรรมเลย
1: แล้วอย่างเวลาที่คุณแม่อยากไปเที่ยวหรือว่าเวลาที่น้องเตยบอกว่าจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วแม่ตาเป็นตะกายให้ความร่วมมือดีมากๆเนี่ยค่ะน้องเตยรู้สึกยังไงคะ
0: มันเตยอาจจะเทียบกับเหมือนคนวิ่งมาราธอนนะคะว่าที่เราวิ่งมาทั้งหมดอ่ะพอเราเห็นความสุขเขาอะค่ะมันรู้สึกว่าเราใกล้ฟินิชเชอร์แล้วอะเราใกล้จะถึงจุดที่เรารู้สึกมันดื่มด่ำที่สุดของนักวิ่งก็คือแบบใกล้ถึงจุดนั้นแล้วนะมันก็เลยทำให้เตยแฮปปี้ว่าทุกอย่างที่มันเหนื่อยมาตลอดทางอะค่ะที่เราวิ่งมาทั้งหมดอะมันตอบสนองเราด้วยแววตาของเขา

0: แล้วยังจำครั้งแรกที่ไปเที่ยวแบบข้ามคืนได้ไหมครับ
1: โอ้โหจำได้ค่ะคุณแม่แบบมีความสุขมากเหมือนไปได้แม่คืนเลยค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: คืออย่างแรกเลยค่ะทันทีที่คุณแม่ป่วยตลอดมาค่ะหน้าเขาก็จะไม่มีความสุขตั้งแต่มีคนดูแลใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดูแลเองความสุขเขาก็เริ่มมากขึ้นแต่พอไปเที่ยวอะค่ะแววตาเขาแบบเปลี่ยนแล้วเขาก็สามารถที่จะอ่านป้ายสถานที่ที่เราพาไปเที่ยวได้ซึ่งการผสมคำและอ่านคำเนี่ยมันคือสมองมันยังดีอยู่ยังสามารถทำงานได้แล้วสิ่งที่เตยเห็นเลยอะค่ะคือทันทีที่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเป็นที่ที่เราเลือกแล้วว่าที่เนี่ยมันถูกใจเขาเขาเห็นป้ายอย่างเช่นเราขับรถพาไปเที่ยวนะคะเป็นพัทยาคุณแม่เห็นป้ายพัทยาแล้วคุณแม่อ่านว่าอะไรคะ
2: พ
0: ั
2: ทยา
1: แล้วก็จะอ่านว่าพัทยาเหนือพัทยาใต้แล้วเตยจะบอกอยู่แล้วว่าโรงแรมนี้ที่เหมาะกับคนวีลแชร์เป็นโรงแรมที่อยู่โซนไหนแล้วเตยก็จะบอกแม่ว่าไหนแม่ช่วยดูป้ายสิเขาช่วยทำได้คือเตยจะเป็นคนแบบถ้าแม่พูดได้หนึ่งเตยก็จะเพิ่มเลเวลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอเขาเห็นโรงแรมที่มันเหมาะกับเขาที่เขาใช้อุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกอะค่ะเขามีความสุขมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่จำเป็นว่าแบบในความรู้สึกเตยนะคะเตยไม่แน่ใจว่าเตยเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าในโลกนี้มันยังสามารถทำได้อยู่ถึงแม้จะนั่งวีลแชร์แล้วแต่เรามีที่เที่ยวที่เราไปได้มีที่เที่ยวที่เราถนัดได้มีที่เที่ยวที่มีเราจับให้เขาอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เห็นคือคุณแม่แบบยิ้มแบบยิ้มแก้มปิเรียกว่าเป็นยิ้มแรกๆของคุณแม่เลยอะค่ะ
3: ต้องถาม

0: ถามคุณแม่ค่ะไปพัทยาสนุกไหมคะ
1: สนุกค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแม่ชอบอะไรคะ
1: อุ้ยชอบบริการเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ชอบเลยค่ะ
0: ชอบทุกอย่างเลยค่ะ
2: กับการที่คนคนหนึ่งต้องมาดูแลคุณแม่อย่างฟูลไทม์ตลอด24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เราเคยชอบไอ้สิ่งที่เราเคยทำ
3: ไปใช้วิธีมองว่าตอนนี้เตยมีอะไรและสิ่งที่เตยอยากทำดูซิว่าแม่ชอบด้วยไหมเตยก็เลยทดลองค่ะคือเตยชอบวิ่งคุณแม่ชอบเที่ยวเตยก็ลองทดลองพาคุณแม่นั่งแล้วก็ไปเข็นวิ่งดูปรากฏว่าคุณแม่ชอบมันก็เลยเจอจุดเชื่อมระหว่างเราสองคนที่ทำได้คือเตยเชื่อค่ะว่าถ้าเราพยายามหาความชอบของเราและปรับให้เท่าคนยังไงวันนึงอะค่ะที่เราเป็นลูกแล้วเราแสดงให้แม่เห็นว่าหนูอยากเล่นอันเนี้ยแม่เองเขาก็แน่นอนค่ะพร้อมที่จะให้เราเล่นในสิ่งที่เราอยากจะไปในสิ่งที่เราอยากจะทำโดยที่เขาอยู่ด้วยเพียงแค่วันนึงที่เรายังเด็กอยู่อะค่ะคุณแม่อาจจะดูเราในฐานะหนึ่งแต่วันนี้เราโตแล้วแม่ก็ยังจะไปเล่นกับเราในอีกฐานะหนึ่งแค่เปลี่ยนเตยก็แค่ออกแรงจากวิ่งเองคนเดียวเป็นวิ่งเข็นแม
2: ่ดีจังเลยมันคือการหาจุดศูนย์กลางที่แบบได้ความชอบของทั้งสองคน
0: ได้ดูแลแม่แล้วก็ยังได้ทำตามฝันของตัวเองด้วยตอนนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ
3: คุณแม่เล่นอะไรคะ
1: ภาษาจ้ะ
3: แม่บอกว่ากำลังสร้างปราสาทค่ะ
4: ปราสา
0: ทและการเที่ยวทำให้คุณแม่มีความสุขนะคะแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือกับน้องเตยฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่จะไปเที่ยวได้มากที่สุดผลลัพธ์จากการไปเที่ยวของแม่ลูกคู่นี้เป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ไปค่ะแม่ไปเช็คตัวกันใส่ชุดนี้เนี่ยมาตั้งแต่ซัปโปโรแล้ว10ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยอ้าวแกะของฝากก่อนซะงั้นมานี่จะฝากให้ใครบ้างเดี๋ยวเตยช่วยจด
1: เพื่อนงาน
0: อันนี้เพื่อนที่งานเก่านะโอเคเขียจ้าอันนี้หลักจ้า
1: เพื่อนบ้าน
0: เพื่อนบ้านเขียแล้วสองอันนี้ล่ะ
1: สองคน
0: พี่ชายสองคนเนาะไม่เคยลืมน่ารักที่สุดอ้าวแล้วอันนี้เหรอคะของใคร
1: นี่ฝากเตย
0: ฝากให้เตยไปเที่ยวมาด้วยกันไอ้เงินที่ซื้อก็เงินเตยน่ารักจังเลยอ่ะแม่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เทมปุระกุ้งมีแค่นี้ไอ้หยอกอยากเล่นค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อของมาฝากนะคะ
1: จำได้เตยชอบกุ้ง
0: แม่ว่าไงนะคะ
1: เตยชอบกินกุ้งจำได้ฝากเตย
0: แม่จำได้ไงคะว่าเตยชอบกินกุ้งอะแม่จำได้แล้วจริงๆอะการเที่ยวช่วยให้แม่ดีขึ้นจริงๆแล้วแม่จำอะไรได้อีกบ้างคะทำแม่จำอะไรได้อีกบ้าง
1: ไป
0: ไหนแม่เคยไปไหน
1: แบบ
0: ไปไหนแม่
1: ปวดฉี
0: ่แม่ปวดฉี่เหรอ
1: ปวดฉี่
0: จ้าโอเคเตยก็แบบลุ้นสุดฤทธิ์ว่าแม่จำอะไรได้เด็ดๆบ้างป่ะทั้งนั้นไปห้องน้ำกันไหมขอบคุณนะคะแม่ที่บอกทำให้เตยรู้ว่าแม่ต้องการอะไรเนี่ยถือว่าแม่ช่วยเตยได้เยอะเลยนะ
1: ขอบใจนะ
0: จ้าแค่นี้เตยก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่คิดว่าการเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้แม่ดีขึ้นจริง
1: ๆไปเที่ยว
0: จ้าไปเที่ยวจ้าในที่สุดเราสองคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปได้ใช้ชีวิตแต่อยากที่อยากเป็นตอนแรกอะคิดว่าจะทุกข์กลับกลายเป็นความสุขที่สุดซะงั้น
1: ไปเที่ยว
0: จ้าพาไปเที่ยวจ้าแต่ก่อนไปเที่ยวอะไปห้องน้ำก่อนเนาะ
1: ปวดไป
0: รู้ละค่ะทริปหน้าแม่คิดเลยนะว่าจะไปที่ไหนไปไหนกันดีไม่หนูไม่เคยไปสวิตอะเฮ้ยไปสวิตมาแม
1: ่ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวนั่นแหละจะพาไปแน่นอน
2: นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพาแม่เที่ยวนะคะแม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องถามน้องเตยค่ะตอนที่คุณแม่จำได้ว่าน้องเตยชอบกินกุ้งตอนนั้นรู้สึกยังไงคะ
3: โหมันแบบเหมือนเนี้ยคือรางวัลค่ะอย่างแรกเลยคือมันคือรางวัลที่เขาจำได้ว่าเด็กคนเนี้ยชอบทานอะไร
4: ชอบกินกุ้ง
3: ชอบกินกุ้งชอบแบบไหนคะ
4: ตัว
3: ชอบเป็นตัว
4: แล้วก็เอาไปเป็นแ
3: ต่โอ้แบบเป็นแพ้ก็มีด้วยเหรอคะโอ้คือมันเป็นรางวัลนะคะจากวันที่เราเห็นเขานอนแล้วตากระพริบได้อย่างเดียวแรงก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าจะกลับมาได้ขนาดนี้ค่ะแค่เขาจำได้ว่าเราชอบอะไรอ่ะแปลว่ามันคงไม่ต่างกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้ยินลูกเรียกพ่อแม่ครั้งแรก

0: คะในฐานะคุณแม่เนี่ยอโยบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าการมีลูกมาดูแลมันชื่นใจมันเป็นยาวิเศษอโยว่ามันมีพลังอะไรที่เราจะได้จากลูกที่ได้มาใกล้ชิดมาตอบแทนคุณแม่ในวันที่คุณแม่อายุมากแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะ
1: มันเป็นพลังของความรักอะค่ะพลังของความรักจริงๆเลยเหมือนอย่างเนี้ยถ้าเตยไม่พาคุณแม่ไปเที่ยวให้คุณแม่อยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วก็ดูแลปรนิบัติไปคุณแม่เขาก็จะอยู่อย่างเดิมไม่พัฒนาขึ้นมาแน่นอนแต่พอพาไปอย่างนั้นน่ะไอ้ความสุขความแฮปปี้ที่มาที่มันที่คุณแม่ได้รับจากความรักของลูกที่พาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วมันก็กระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยแบบจำอะไรที่คิดว่าจะไม่จำแล้วอะได้ขึ้นมา
2: แล้วในมุมมองของพี่ยุ้ยล่ะครับกับการที่ในฐานะลูกที่ต้องพาคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยออกไปเที่ยวจริงๆแล้วมุมมองตรงนี้มันเป็นยังไงครับ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่นโยพูดเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพลังของความรักต่อให้ไปเที่ยวหรือต่อให้อยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าลูกเป็นลูกเราอะเราก็มีความสุขแล้วค่ะหันแล้วยิ่งอย่างคุณเตยเนี่ยแบบอยู่กับคุณแม่พยายามหาจุดตรงกลางพยายามทำความเข้าใจกับคุณแม่จนรู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรคุณแม่ต้องการอะไรแล้วทำตามความต้องการของคุณแม่จากคนที่รักด้วยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบมันเพิ่มความสุขเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะคือยิ่งมองว่าคุณแม่เนี่ยถ้ายิ่งมองในมุมคุณแม่อยู่นะคะตอนที่พาไปเที่ยวถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่จะไม่ได้เคยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ายิ่งมองเห็นว่าคุณแม่มีความสุขจากการที่ได้อยู่กับลูกไปเราได้แบบชื่นชมความสวยงามได้อะไรอยู่กับคนที่รักอันนั้นนะคะยิ่งว่าประเด็นใหญ่คือความรัก
0: ต้องถามน้องเตยค่ะว่ามาถึงทุกวันนี้ความสุขของน้องเตยคืออะไรคะ
4: ความสุขของเตยเหรอคะแค่เห็นแม่ยิ้ม เห็นแม่มีความสุขมันก็ชัดเวลาที่เราทำอะไรก็ตามค่ะมันเหนื่อยแน่นอนแต่แค่เราหันไปมองเขาว่าเขายังอยู่อะค่ะแล้วเราก็รู้ว่าทุกวันอะมันมีโอกาสที่เราจะตื่นมาเราไม่เจอวันนี้เราตื่นมาได้เจอตื่นมาได้จับมือกันอะให้มันเป็นกำไรในทุกวันให้มันวันนี้คือดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเจอกันไหมเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นนะคะทุกยิ้มของแม่ทุกรอยคำหัวเราะของแม่หรือการที่แม่นึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นเตยมันก็เป็นฟูลฟิลของเรามันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยจริงหรอแต่อยากให้ลองค่ะลองดูว่า

0: ยังมีอะไรที่น้องเตยอยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
1: เรายังฝันค่ะเรายังฝันว่าถ้าโลกกลับมาปกติเตยอยากพาแม่ไปวิ่งระดับมาราธอนในระดับโลกด้วยเตยอยากทำนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เตยเชื่อว่าแม่จะมีความสุขและตัวเตยเองก็พร้อมที่จะแบบเข็นแม่เพื่อจะไปวิ่งให้ได้
2: เราจะรอดูวันนั้น
3: ใช่
2: ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่เรา4คนที่จะรอดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการเราเผลอๆคนทั้งประเทศจะรอดูวันนั้น
3: ใช่ใช
2: ่จริงๆแม่ครับแม่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเตยไหมครับ
4: รัก
2: เขา
4: อาการดีด้วยค่ะรักรายการนี้ด้วยจ้ะ
1: แม่บอกว่ารักลูกและรักรายการนี้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ
4: ไม่เกิดตอนนี้โอ้ไม่เกิดตอนนี้ค่ะ
1: แม่บอกว่าลูกไม่เคยทอดทิ้งค
4: ่
1: ะ
4: ขอให้ไปทุกคนมีความสุข
1: แม่บอกว่าขอให้คนป่วยทุกคนมีความสุขนะคะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเปียกถังให้สบายสบาย
2: แล้วคุณเตยล่ะครับคุณเตยมีอะไรที่ยังอยากจะบอกคุณแม่อีกบ้างไหม
1: เตยคงต้องบอกแม่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณในทุกวันที่แม่ทำให้เตยเป็นคนดีขึ้นในทุกวันที่แม่เป็นของแม่แบบเนี้ยมันสอนเตยนะคะมันสอนเตยมันพาเตยไปในโลกใหม่ๆในโลกที่เตยจะต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ถึงแม้เตยจะเป็นคนมีขาแต่เตยต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ว่าแบบไหนเหมาะกับแม่แบบไหนใช้ได้กับพื้นที่ไหนหรือการที่แม่ป่วยทำให้เตยได้แบบเปิดความรู้ของเตยเยอะเยอะในการดูแลถ้าแม่ไม่ป่วยเตยก็อาจจะยังเป็นแค่ผู้หญิงที่แบบเที่ยวไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆแต่วันนี้ค่ะแม่สอนเตยให้เป็นคนแล้วเป็นคนที่เตยจะมองกระจกแล้วไม่อาย
0: ค่ะอโยคะฟังเรื่องราวของคุณแม่กับน้องเตยมาทั้งหมดในรายการวันนี้อโยรู้สึกยังไงคะ
3: อโยรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยความดีของหนูเตยเนี่ยแล้วคุณอโยภูมิใจแทนคุณแม่มากเลยที่ลูกของคุณแม่เนี่ยมีจิตวิญญาณมีความคิดมีหลายๆอย่างในตัวเองที่นำเสนอมาแล้วให้เรามองเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากอ่ะเป็นคนดีมากคนคิดดีทำดีแล้วก็จิตใจดีซึ่งเนี้ยจะส่งผลให้หนูเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกอโยขอเอาใจช่วยให้หนูไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็ให้หนูประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยการที่หนูแสดงความรักของคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่เนี่ยมันประเสริฐที่สุดของมนุษย์แล้วลูกนะคะในโอกาสที่มนุษย์จะได้ทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อใจเราไม่พร้อมแล้วที่จะมาทำอย่างเงี้ยและการที่หนูมาทำอย่างเงี้ยนี่อโยนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้เห็นที่หนูพูดเลยทุกอย่างเนี่ยอยู่นั่งฟังด้วยความรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยอะค่ะที่ได้เห็นคนดีๆอย่างนี้
2: พี่ยุ้ยล่ะครับ
5: คือแบบโหนับถือแล้วก็ชื่นชมคุณเตยมากๆที่สุดเลยค่ะพี่เข้าใจมากๆเลยมันไม่ง่ายเลยตั้งแต่เริ่มลำดับแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เราจากที่ปกติดีแล้วมาเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราต้องมาทำความเข้าใจว่าโรคอะไรเป็นยังไงแล้วต่อไปจะทำยังไงคือทุกขั้นตอนอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริงๆ
3: ยากมาก
5: ใช่ค่ะแต่คุณเตยอ่ะทำมันด้วยแบบด้วยความรักจริงๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับทุกจุดที่เป็นแล้วก็ที่คุณแม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือแบบนับถือมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือคนเดียว
3: ใช
5: ่คนเดียวทำทุกอย่างคือนับถือจิตใจมากๆแล้วก็นับถือคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เก่งมากๆที่คุณแม่แบบใจสู้แล้วก็ช่วยกันคือทุกอย่างมันมาจากความรักจริงๆเลยอะค่ะที่ทำให้คุณเตยกับคุณแม่แบบสุดยอดมากๆในวันนี้ค่ะ
0: หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องเตยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกๆทุกคน ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียง

0: ันนี้ได้ง่ายคิดมากแล้วก็รู้สึกเหมือนอโยเลยค่ะว่ามันชุ่มฉ่ำหัวใจสัมภาษณ์ไปคิดถึงแม่ตัวเองด้วย
1: อยากจะกลับไปยังไม่หยุดเลยครับ ไปอยากไปหมดแล้วเนี่ย
0: วันนี้ขอบคุณนะคะ ที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่งดงามเหลือเกินขอบคุณคุณแม่ละลิตาขอบคุณน้องเตยค่ะขอบคุณอโยและน้องยุ้ยค่ะทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกรุ๊ปประจำสัปดาห์นี้ค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ครอบครัวเดียวกันฟิลกรุ๊ปสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวหมวยรอดูแม่ไปวิ่งกับน้องเตยค
3: ่
0: ะ
3: ได้คุณแม่ลุกขึ้นวิ่งเลย
1: เดี๋ยวถ้าแม่ไปวิ่งอโยไปวิ่งเป็นเพื่อน
3: ใช่เดี๋ยวไปด้วยค่ะ
4: อโยรออยู่ฟินิเชอร์รอเชียร์ในต่างประเทศอะค่ะเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้พิการและการเห็นอย่างเงี้ยเขาจะเล็กสเปกมากก็แบบ
0: มันตื้นตันเน
4: า
0: ะ
4: ใช่แล้วตัวแม่เองค่ะเขาก็จะได้รับเอเนอร์จีที่คนส่งมาให้เราที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เขาคิดอยู่ข้างแม่จะแบบไปเชื่อว่ามันจะเป็นยาที่แบบวิเศษมาก
5: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือOCloud ได้ทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOCloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Libraryหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือ

หรือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

0: และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: จะกินปลาแบบมะกองก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิปตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

มชื่อในกำทรศิสวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วนี่มันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลงสง2ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลําห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นมันจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาก็หมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ที่นี่เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทร์พึ่งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความเข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายเขาจะจัดการ

ครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะ

0: เรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคุมพิษเคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้ก็ว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

วันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก

ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงมูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อม

ัวนั้นมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

สำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: งานทางด้านสาธารณสุขเป็นงานที่เราได้ช่วยเหลือประชาชนทางด้านของนักวิชาการสาธารณสุขเราจะเน้นอยู่2เรื่องก็คือการส่งเสริมและป้องกันนะครับส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลตัวเองได้ป้องกันการเกิดโรคต่างๆเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาลนะครับ

0: ที่เราเปิดคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้นก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นความต้องการของพื้นที่ด้วยนะแล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาของพื้นที่ที่ต้องการขยายความเจริญมาสู่ภูมิภาคครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดอำนาจเจริญนะก็คือภูมิภาคของอีสานตอนล่างในเรื่องของการสาธารณสุขมูลฐานทำยังไงถึงจะดูแลในเรื่องนี้ได้ควบคุมป้องกันอย่างไรในผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
1: ผมจบสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญนะครับตอนนั้นทางวิทยาเขตจะมีแค่หลักสูตรเดียวและผมก็เป็นรุ่นแรกของที่นั่นนะครับการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่นั่นนะครับจะแตกต่างจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่วิทยาเขตใหญ่นะครับคือเรานั้นเรียนรวมกันทุกสาขาโดยไม่แบ่งแยกอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลอาหารงานบริบาลปฐมภูมิงานอนามัยครอบครัวนะครับงานสุขภาพจิตหรืองานบริหารสาธารณสุขเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เยอะขึ้นสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับงานทุกงานได้ครับ
0: การเรียนการสอนของนี่เนี่ยจุดเด่นก็คือความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขทุกหน่วยไม่ใช่เฉพาะของอุดมศึกษาแค่นั้นก็คือทางด้านของสาธารณสุขนะครับทางด้านของการปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับคณาจารย์ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะก็มีอาจารย์พิเศษจากทางพื้นที่เนี่ยที่มาช่วยเราดูแลนักศึกษา
1: เนื่องจากเราเล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารนะครับเช่นโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษโรคไข้หวัดต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเราจึงนำปัญหานี้มาจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารเพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคติดต่อทางเดินอาหารลดสารปนเปื้อนเคมีแบคทีเรียที่มาจากอาหารโดยเราจะเน้นทั้งด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปรุงอาหารคนเสิร์ฟอาหารรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับเขาสามารถเลือกรับประทานอาหารจากแหล่งที่สะอาดและปลอดภัยได้ครับลำดับแรกนะครับเราก็จัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการร้านอาหารอสม.ประชาชนทั่วไปแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับให้เขาได้นำความรู้นี้ไปปรับใช้ในสถานประกอบการของเขาได้นะครับก็จะมีการลงพื้นที่จริงนะครับประเมินทางด้านสุขภาพอาหารนะครับตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยเรานำมาตรฐานเกณฑ์การประเมินนะครับด้านสุขภาพอาหารของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินโดยที่ร้านอาหารสถานประกอบการต้องผ่านทุกเกณฑ์การประเมินนะครับในส่วนของวัตถุดิบเราก็จะดูตั้งแต่การแช่นะครับอาหารดิบผักต้องแช่แยกกันนะครับผักที่หั่นแล้วต้องมีการใส่บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดแยกประเภทของแต่ละชนิดอาหารนะครับหลังจากที่เราแนะนำด้านสุขภิบาลอาหารไปแล้วครับเราก็จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยการกำจัดน้ำเสียต่างๆนะครับอย่างถูกวิธีห้องน้ำก็ต้องมีการจัดเตรียมให้สะอาดมีสบู่ล้างมือนะครับให้ผู้มารับบริการตลอดนะครับในปีแรกจะมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่กี่ร้านนะครับพอปีที่2ก็จะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ125ร้านนะครับเราจะเห็นพัฒนาการของร้านแต่ละร้านที่เพิ่มมากขึ้นผู้ที่มารับบริการก็มีความพึงพอใจมากขึ้นว่าร้านมีความสะอาดมากขึ้นอาหารดูสะอาดสดใหม่อยู่ตลอดเวลาเงี้ยครับจากที่เราจัดมา3ปีนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับก็สามารถนำความรู้นั้นไปปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของงานสุขภิบาลอาหารได้นะครับเพื่อให้ร้านของเขาผ่านเกณฑ์กินฟู้ดกู๊ดเทสและที่สำคัญนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากอาหารที่เขารับประทานไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
0: หลักการในการเรียนการสอนของเรานะครับทางวิทยาเขตก็คือทุกๆสาขาวิชาเนี่ยจะต้องให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติในพื้นที่จริงเขาจะได้เรียนรู้ว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำอะไรได้บ้างแค่ต้องทำให้เด็กเนี่ยสามารถปรับตัวได้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับคือได้เรียนรู้ชีวิตจริงแล้วออกไปทำงานนี่ก็ทำงานแบบด้วยความมั่นใจว่าวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาสามารถนำไปใช้ได้ครับ
1: สิ่งที่เราได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือการรับผิดชอบต่อสังคมต่อวิชาชีพของเรานะครับเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยไม่ยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งนะครับเราสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นได้เราก็จะนำคำสอนของพระราชบิดานะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความตั้งใจขวนขวายนะครับหาความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับเพื่อนำความรู้นั้นมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จะกินปลาแบบมังกรก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิปตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ชื่อในกำธรศิษย์สวรรค์มาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วนี่มันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

ครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับ

0: จนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใจก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: ผมก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

0: แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็ชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10กันยา2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานนะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประ

เมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นนะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำ

ทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

สำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

วัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้รายการเงินทองต้องจัดการจะพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์นะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดก่อนไปรู้ว่ารีไฟแนนซ์อย่างไรให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel ด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไว้ด้วยกันครับRefinance อย่างไรให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดสเต็ปแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่า Refinance คืออะไรครับพูดง่ายๆคือการกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่านั่นเองฮะคือปกติเรามีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเสียดอกเบี้ยที่แพงถ้าอย่างนั้นเรามากู้จากแหล่งใหม่แล้วกันแล้วก็เอาจากแหล่งใหม่เนี่ยไปโปะหนี้เก่าฮะแล้วเรามาผ่อนที่ใหม่ซึ่งอาจจะได้ดอกเบี้ยถูกลงฮะแล้วเลข

ว่าการทำแบบนี้ว่ารีไฟแนนซ์ครับเหตุผลที่เราควรรีไฟแนนซ์นะครับก็เพราะว่าตลาดที่เรากู้ยืมครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านนะครับกู้ซื้อรถหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการกู้บัตรเครดิตเอากู้ซื้อบ้านก่อนนะช่วงแรกๆเนี่ยธนาคารมักจะมีโปรโมชั่นคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกเมื่อเราผ่อนไปสักพักนึงช่วงโปรโมชั่นก็จะหมดลงอัตราดอกเบี้ยก็จะถูกคิดอัตราปกติทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยที่สูงขึ้นถ้าเกิดเราทำรีไฟแนนซ์ฮะแทนที่เราจะต้องผ่อนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเราตัดสินใจไปผ่อนกับอีกธนาคารนึงดีกว่าซึ่งเขาอาจจะเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้กับเราฮะทำให้เราสามารถได้ผ่อนดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลงครับเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับถ้าเกิดมีรถถามว่ามีรีไฟแนนซ์ไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะฮะเหตุผลเพราะว่ารถเนี่ยมันผ่อนกันระยะเวลาไม่ค่อยนานนะคือสัก5ปีนะครับเราถามว่าถ้ามันมีบอกว่าได้ดอกเบี้ยถูกลงจะรีไฟแนนซ์ได้ไหมก็รีไฟแนนซ์ได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยเกิดธุรกรรมสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าไอ้ตัวที่เดิมฮะเขามักจะมีเงื่อนไขยุบยิบบอกว่าถ้าไปรีไฟแนนซ์เนี่ยนะจะต้องจ่ายเบี้ยบงเบี้ยปรับอะไรพวกนี้ครับก็เลยมีการรีไฟแนนซ์ไม่เยอะเท่ากับบ้านฮะอย่างบ้านเนี่ยบอกให้มีเงื่อนไขฮะแต่ว่ามันผ่อนยาวใช่ไหมมันผ่านไป5ปีแล้วเงื่อนไขอย่างมากก็5ปีแรกฮะฉะนั้นเมื่อผ่าน5ปีแรกไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถรีไฟแนนซ์ที่อื่นได้นะครับอีกอันนึงที่จะนิยมกันมากกว่าก็คือบัตรเครดิตครับยุคปัจจุบันเรามีบัตรเครดิตอยู่หลายใบใช่ไหมฮะแล้วบางทีเราก็รูดใบแล้วก็บอกว่ารูดบัตรเครดิตใบแล้วก็ขอจ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นอีกบัตรนึงก็รูดใบก็จ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นเราก็เลยเหลือนี่บัตรเครดิตเนี่ยสะสมมาหลายใบในหลายที่ใช่ไหมดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่มันแพงมากนะครับก็ประมาณทั้ง 20% ขึ้นไปฉะนั้นถ้าเราโมดผ่อนจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยมันต้องเสียในดอกเบี้ยที่แพงเขาก็เลยมีบริการฮะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบัตรเครดิตฮะก็คือว่าคุณก็ไปเข้าบริการจากสถาบันการเงินใช่ไหมเขาจะให้เงินคุณมาเงินจำนวนนี้เขาก็เอามาจ่ายลงให้กับบัตรเครดิตเหล่านี้ฮะท่านก็จะปิดหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ไปฮะแล้วคุณก็ไปผ่อนกับเขาทีนี้สินเชื่อนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตอีกต่อไปฮะคุณอยากให้ถือเป็นสินเชื่อบุคคลธรรมดาฮะซึ่งสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงฮะเมื่อเราตัดสินใจว่าไฟแนนซ์แล้วนะฮะอย่างแรกที่ผมแนะนำก่อนเลยนะครับคืออ่านสัญญาผู้ยืมอันเดิมของเราก่อนนะครับเขามีเงื่อนไขในการทำรีไฟแนนซ์ไหมถ้าเกิดเขามีฮะตรงนั้นคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นฮะยกตัวอย่างเช่นท่านไปกู้ยืมอยากเข้ามาผ่อนบ้านไปแค่1 ปีเองเขาให้ดอกเบี้ยท่านถูกพิเศษเลย1 ปีละท่านบอกว่าเอ้ยมีข้อเสนออย่างที่อื่นให้ดอกเบี้ยดีเหมือนกันดีกว่าอีกท่านจะรีไฟแนนซ์ไปที่อื่นใช่ไหมที่เดิมเขาอาจจะถือบอกว่าเฮ้ยผมอุตส่าห์ช่วยคุณมา1 ปีแล้วนะคิดดอกเบี้ยถูกมากๆเลยคุณจะหนีไปแล้วเหรอผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยสิดังนั้นถ้าเกิดคุณจะไปนะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงนะเป็นค่าธรรมเนียมดังนั้นเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายถ้าเกิดท่านต้องการทำรีไฟแนนซ์จากที่เดิมคุณต้องไปอ่านก่อนเลยฮะว่าถ้ารีไฟแนนซ์เนี่ยในสัญญาเดิมเนี่ยนะมันมีคิดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอะไรไหมถ้ามีฮะเราก็ต้องคำนวณไว้ด้วยว่าในการทำรีไฟแนนซ์นะต้นทุนตอนนี้ต้องไปคิดด้วยครับส่วนเมื่อคุณเช็คตรงนี้แล้วถ้าเป็นถัดไปฮะก็ต้องมาหาว่าควรจะไปรีไฟแนนซ์กับที่ไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดก็คือไปติดต่อแต่ละที่เลยฮะดูเงื่อนไขของแต่ละสัญญาว่าในการทำรีไฟแนนซ์เขามีเงื่อนไขยังไงบ้างฮะให้โปรโมชั่นกับคุณเนี่ยยังไงบ้างก็อาจจะต้องเสียเวลาแล้วถ้าเกิดท่านเนี่ยฮะต้องการประหยัดเวลาแล้วต้องการบอกว่าเอาทุกที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเลยทีเดียวฮะไม่ต้องให้เราไปติดตามข้อมูลแต่ละที่เอาเองฮะอย่างนั้นก็ลองไป search Google ฮะเดี๋ยวนี้มันมีบริการที่รับทำตรงนี้นะฮะก็จะมีเทียบกันบอกว่าเอาทุกที่มาเทียบกันแล้วท่านเลือกเอาว่าที่ไหนฮะปกติส่วนใหญ่บริการพวกนี้จะฟรีครับเพราะว่าเขาถือว่าให้คุณใช้บริการเขาฮะถ้าพอคุณไปรีไฟแนนซ์ที่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็ไปเก็บจากธนาคารนั้นแทนนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะรีไฟแนนซ์ไปที่ไหนดีเนี่ยเราควรจะดูเงื่อนไขใดฮะดอกที่ชัดเจนสุดๆก่อนเลยนะครับก็คือว่าก็ดูดอกเบี้ยครับป้าที่ท่านรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยท่านถูกลงกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือดูก่อนเลยฮะนอกจากดอกเบี้ยนะครับซึ่งบอกว่าในช่วงปกติเขาคิดดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่ฮะอีกปัจจัยนึงที่เราจะพิจารณาดูฮะก็คือดอกเบี้ยในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคือตอนที่คุณรีไฟแนนซ์ไปมาใช้บริการกับเขามาผู้ยืมจากเขาฮะดังนั้นเราก็ต้องเทียบไหมดอกเบี้ยปกติเขาคิดเรากี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะคิดให้เราเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วต้องเปรียบเทียบอีกคิดนานหรือคิดสั้นบางที่อาจจะคิดโปรโมชั่นดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยนะสูงหน่อยแต่ว่าให้นานบางที่ดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยต่ำก็จริงแต่ว่าให้น้อยระยะเวลาสั้นถูกไหมแล้วนอกจากนั้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นเป็นดอกเบี้ยปกตินะฮะนอกจากนั้นก็ต้องดูอีกว่าเมื่อเรารีไฟแนนซ์ไปแล้วเงื่อนไขในสัญญาใหม่นี่นะเขาให้รีไฟแนนซ์ได้อีกไหมบางที่ก็บอกผมให้โปรโมชั่นคุณดีนะดังนั้นผมไม่ยอมให้คุณรีไฟแนนซ์แล้วนะถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์เนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมเยอะบางที่บอกไม่เป็นไรคุณรีไฟแนนซ์มาที่ผมแล้วผมให้คุณรีไฟแนนซ์ต่อได้ถ้าคุณต้องการอะไรเงี้ยไม่มีข้อจำกัดไว้แล้วก็ต้องเอาเงื่อนไขพวกนี้มาเปรียบเทียบด้วยนะครับหวังว่าความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเอาไปตัดสินใจรีไฟแนนซ์เพื่อจัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดครับอย่าลืมติดตามรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจระและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เดี๋ยวจะไปแล้ว

0: สวัสดีครับวันนี้ซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เรามาที่นี่เพราะว่าสนใจวิถีของสตรีล้านนาแม่แจ่มที่ยังมวยผมเสียบดอกไม้ปักปิ่นโบราณและมีผ้าสิ้นตีนจกที่สืบทอดเป็นมรดกซึ่งบางผืนนั้นเก่าแก่กว่า300ปีเลยทีเดียว
1: สมัยตะก่อนมาซักสักการเตือกแค่ที่เลี้ยวหอดของ
2: โซนของพื้นที่แม่แจ่มนี่จะมีบางที่เป็นขั้นบันไดนะครับ
3: อย่างอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนาขั้นบันไดอันนี้เนี่ยประมาณสักกี่เดือนได้คะ
2: ปลูกนี่ประมาณ3เดือนนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยเก็บได้เหลียวครับ
0: เรานัดกับพ่อหลวงสงวนผู้ใหญ่บ้านบ้านทับพ่อบอกกับเรานะครับว่าอำเภอแม่แจ่มนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดหนึ่งของประเทศไทยถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่บริสุทธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งกว่าจะเป็นนาขั้นบันไดแบบนี้ไม่ง่ายเลย
2: อันนี้ก็ใจให้งานโคนกับเขาขุดแจ็คจอบอ่ะเขาบอกว่าตอนดั้งเดิมของปู่ย่าตายายเนาะพ่อแม่เขาคณะมันจะเล็กๆร่อยไปตามลำดับเนาะ1 2 3 4
0: การทำขั้นบันไดน่าจะทำเป็นร่องเล็กๆนะครับโดยใช้คนขุดซึ่งคันนาก็จะเล็กๆไล่ไปตามลำดับของดอยน้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราไปนาของโกวิทคนนี้นะครับ
4: โกวิทช่วงนี้ข้าวเป็นยังไงบ้างครับ
5: ข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับพี่อีกไม่กี่วันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วครับพี่โซนนี้
0: โกวิทบอกเราอีกนะครับว่าการทำนาขั้นบันไดนั้นระบบน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
5: เขาเรียกว่าน้ำเหมืองคือร่องน้ำที่เขาขุดมาเพื่อที่ปล่อยในนาเพราะว่าการทำนาที่นี่พี่คือเราใช้ระบบจากที่สูงลงที่ต่ำเราไม่ใช้เครื่องสูบน้ำ
6: ถ้าเราอยากได้เราก็ไปเปิดถ้าเราไม่อยากได้ก็ปิดได้เลย
5: สามารถปิดได้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้ใช่คือส่วนที่เราไม่ต้องการคือมันก็ไหลผ่านส่วนอื่น
0: น้ำที่นำมาใช้ในนาขั้นบันไดที่นี่ต้นน้ำก็มาจากดอยอินทนนท์ครับ
2: ชุมชนทางเพชรอยู่กันยังมีความสุขเนาะในเรื่องการทำมาหากินทั้งทุกอย่างนะครับหรือว่าเรื่องด้านสังคมทางนี้ก็เหมือนกับว่าเอื้อกันมีสั่งมีพริกแบ่งพริกมีเกลือแบ่งเกลือเป็นพี่เป็นน้องกัน
0: พ่อหลวงบอกกับเราว่าในตำบลท่าผาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนาที่ยังมีวิถีดั้งเดิม
7: เราจะไปดูปุ่งหอมนอกที่เตรียมการพ่อปลูกหลังนาข้าว
2: ปลูกหอมแดงนะขอจะต้องทำโรงเรือนไว้เวลาถอนเวลาลบขึ้นมาก็จะเอามาแขวนไว้อันนี้ต้องเป็นเจียวพันธุ์ครับเอาไว้ปลูก
0: แม่อุ้ยลีเป็นเจ้าของโฮงหอมหรือว่าโรงเก็บหอมแดงหลังนี้นะครับ
8: แม่อุ้ยจะไปไหนคะ
9: แม่อุ้ยจะไปบอกคุณงานห้อยหอม
8: อ๋อวันนี้จะเอาหอมขึ้นไปห้อยเหรอคะ
9: ขึ้น
8: ค
0: ่
8: ะ
0: แม่บอกว่าซื้อมาจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ดีก่อนนำไปปลูกก็จะนำหอมขึ้นไปห้อยบนราวไม้เพื่อเอาตากไว้ให้แห้งเสียก่อนนะครับ
9: มันน้ำหนักมันที่เอามานี่มัน2 ปันโลถ้าเอามาเก็บได้สักเดือนปลายมุละมันจะปลูกได้นะ
0: เราเจอว่าใต้ถุนโฮงหอมของแม่อุ้ยลีนั้นมีการต้มถั่วเหลืองอยู่ แม่อุ้ยบอกกับเราว่ากำลังเตรียมจะทำอาหารหลักของคนแม่แจ่มที่เขากินกันแทบทุกวันนั่นก็คือถั่วเน่านะครับ
10: แม่ขาอันนี้คือถั่วเน่าเหรอ
11: ถั่วเน่า
10: ถั่วเน่า
11: คุณหมอว่าถั่วเน่ามันเป็นถั่วเหลืองนะแล้วก็มาต้ม
0: พ่อหลวงบอกว่าเป็นอาหารที่ชาวแม่แจ่มกินกันเป็นประจำแล้วก็ทำเมนูอย่างเช่นน้ำพริกถั่วเน่าและใส่แกงได้อร่อยมากๆเลยล่ะครับ
10: เดี๋ยวอุ้ยต้มนานไหมคะ
11: ไม่จ้าเลย
10: เราตั้งแต่เช้าเลยเราต้มมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ไฟไปเรื่อยๆเหรอคะแม่อุ้ย
11: กว่าจะได้กินนี่ยากคนภาคเหนือนี่พื้นโดยมากนี่จะกินอย่างนี้โมหลัง
0: ว่าจะเป็นถั่วเน่าที่แสนอร่อยอาหารสุดโปรดของคนแม่แจ่มแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนเยอะทีเดียวพ่ออ้อบุ๋มและครูแอร์สองสาวแม่แจ่มพาเราไปหาแม่สีที่กำลังจะตำถั่วเน่า
12: แม่สีค่ะแม่สีกำลังอย่างค่ะตำถั่วเน่า
0: แม่สีบอกกับเราว่าการทำถั่วเน่าแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะครับนอกจากจะต้มถั่วเหลือง2วันจนเปื่อยแล้วก็ต้องเอามาหมักใส่ใบตองตึงตากแดดจัดทิ้งไว้3วันให้ขึ้นราขาวๆแล้วก็เอามาตำใส่เกลือโดยตำให้ละเอียดแล้วนำไปห่อด้วยใบตองย่างด้วยไฟแทบทั้งวันจนแห้งสนิทเพื่อจะให้เก็บไว้ได้นานๆนั่นเองล่ะครับ
10: อันนี้คืออันที่สุกแล้วใช่ไหมคะ
13: เจ้าเจ้า
10: แล้วแม่เก็บเอาไว้กินหลายเดือนได้เลยไหมคะ
13: 3-4 เดือนได้อยู่ใส่ตู้เย็นแทนกะปิแทนหาเลยแม่แจ่มจะมากินหามากินอย่างเลยแต่บางบ้านนี่จะบ่มีหาจะมากินเลยจะกินแค่ถั่วเน่า
14: ใส่ถั่วเน่าบ้างคะบ้านเรา
11: ใส่แปะแกงแปะแกงช็อกทุกชนิดแต่จีนอย่างเดียวที่มาใส่แต่แกงแปะนี่ถ้าไม่ได้ใส่ถั่วเน่าก็คือบะลำเลย

0: เสร็จจากเรื่องถั่วเน่าพ่อหลวงพาเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างทางเราสังเกตว่าผู้หญิงแทบทุกคนจะสะพายย่ามไปไหนมาไหนแบบนี้แหละครับ
1: กระเป๋านี่ทอเองไหมคะ
2: แค่ทอเองค่ะ
1: ทอเองเหรอ
2: จะเอามาใส่มือถือใส่อันกระเป๋าสตางค์
1: อันนี้สะพายไปไหนบ้างคะเวลาสะพาย
3: ไปสวนไปทุกอย่าง
1: อ๋อไปทุกอย่าง
3: ไปวัดก็สะพายไปแล้วก็ไปจับต้องก็สะพายไปห้อยก็สะพาย
1: อ๋อค่ะ
3: คนไม่แจ่มถ้าว่า
1: ค่ะ
3: สะพายถุงอีกก็คือแบบเจ้าคนไม่แจ่ม
1: แม่แจ่มเรียกว่าอะไรคะพี
3: ่เรียกว่าถุง
0: ถงหรือว่าย่ามเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ของคนที่นี่นะครับและแต่ละคนก็จะมีกันคนละหลายหลายใบซะด้วย
4: อันนี้จะเอาไปใจไงไปงานศพเนาะเนี่ยส่วนมากแม่จะไปบ้านศพแม่จะเอาถูกอันใบนี้ไปสองใบนี้แม่จะเก็บไว้ไปวัดนะ
5: สรุปแล้วของแม่มีกี่ใบครับ
4: มี9ใบ
0: คนที่นี่ผูกพันกับผ้าเป็นอย่างมากนะครับมีการทอผ้าใช้เอง
6: แถมอย่างหนึ่งต้องไม่ยิงเนาะที่ขาดบ่ได้คือในเรื่องประกันทอผ้าถึงจก
1: อันนี้คือกี่ของแม่เลย
7: อันนี้จะเป็นรูปแบบนึง
1: อ๋อมีเป็นเหล็กแล้วแต่ว่าขนาดยังเท่าเดิมแม่กำลังทำลายอะไรคะ
8: หงส์สามค่ะทำเป็นยังหงส์สาม
1: อ๋อลายเป็นสาม
0: เราสังเกตว่าบ้านหลายหลังมีเครื่องที่ทำจากไม้แบบนี้วางเอาไว้หน้าบ้านนี่ก็คือกี่ทอผ้านะครับส่วนใหญ่กี่นั้นก็เป็นมรดกที่ตกทอดกันมาก
9: ี่นี่พี่ซื้อมาเหรอคะ
3: มาได้ซื้อเจ้าของปู่ย่าตายายเปิ้นแบ่งไว้เฮ้อจ้ะ
1: กี่ปีแล้วคะ
10: โอ้เมินขนาดแล้วเนี่ยเจนอุ้ยเจนหมอนแล้วนี
1: ่โอ้เป็นมรดกตกทอดมาเหรอคะ
3: เพิ่นตายแล้วฮะกับชื่อของแม่ไว้ของอีไว
1: ้ค่ะแล้วถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยแม่ขายไหมคะ
3: ไม่เคยขายฮะ
10: ขายเดี๋ยว
3: แกจะเอาหน่อยจดจะแปลงมันเหมือนก่อนแล้วกัน
1: ทำไมบ้างไหมพี่
3: ทำไม
1: ป้อนเอา
3: ไว้อันนั้นกับอันเก่าแล้วเนาะอันนั้นแม่ซื้อของเพื่อนนั่นนะ
1: โอ้อันนี้เป็นกี่ที่แม่วางเอาไว้ที่นี่แล้วมันใช้ได้ไหมคะแม่
3: ได้กะ
1: ยังใช้ได
3: ้ได้แล้วก็แป้นมันนี่มีหนังหูแม่เอาไปไว้หนังหูช่วยที่ชอบใช
0: ้กี่ที่เห็นเหล่านี้จะถูกใช้ทอหมอนกระเป๋าย่ามและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่เรื่องชื่อของแม่แจ่มด้วยล่ะครับ
3: ใช่ไปบ้านศพอ๋ออ
1: ันนี้คือใส่ไปงานศพ
3: ลูกไม่เข้าโรงเรียนนะ
1: ค่ะ
3: เอาไปใช่ไปโรงเรียนผู้ชายโรงเรียนนะ
1: ใช้เวลานานไหมคะผืนนี
3: ้เอ๊ะได้สักเดือนนึงเหมือนกันละอันนี้ยกคนเดียว
1: ไอ้นี่คือขาดแล้วนะแม่เน
3: า
1: ะ
3: เออมันขาดติดมา
1: อันนี้ประมาณกี่ปีได้แม่
3: 50ปีละ
1: แม่เก็บไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: พี่น้องคนสวยแม่บางและแม่จันดีใช้กี่มรดกทอผ้าเลี้ยงชีพมาถึงทุกวันนี
1: ้ปืนแรกประมาณกี่ปีได้คะ
11: ตั้งเมื่อบ่ได้ลูกละ
1: 30 40ปี
12: นี่ของหลานแปลงหลาน
11: หลานค่อยใส่
12: โอเคใส่
11: ค่อยใส่ของยาย
1: อ๋ออยากใส่
13: สมัยอดีตแรกเพราะว่าเฮาตุกเนา
1: ะ
13: เฮาบ่มีเงินของเขามันแปลงเขาก็เขาได้เงินแท่งมาหลวย200เขาก็เอาไว้ซื้อกินเมื่อก่อนแม่นุ่มอยู่นอกแต่ไม่ดีก็เดือนนึงก็ได้3ผืนนะลูกเรียนหนังสือก็ต่อผ้านี่สูงลูกโลโลดเครื่องลูกบ่มีแม่ก็ต่อผ้าผ่อนเอาลูกแค่มาได้เป็นนี่บุญคุณกี่กี่ก็เขาก็เทียบเหมือนก็มอกชีวิตเอานี่แกถ้าแม่เขาก็อยู่ก็กี่เขาเนี่ยกันนักบ่ไหว
0: ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นผ้ามรดกที่มีคุณค่าของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับ ซึ่งกว่าจะได้1ผืนเขาใช้เวลากันเป็นเดือนๆต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการทอดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ผ้าเหล่านี้จะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากบางบ้านเก็บผ้าตีนจกไว้เป็นมรดกที่มีอายุกว่า300ปีเลยทีเดียว
1: แม่เก็บผ้าตีนจกโบราณเอาไว้เหรอคะ
0: อย่างพี่มาลีและน้องลูกโป่งเป็นเจ้าของผ้าตีนจกโบราณอายุกว่า300ปีผืนนี้ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ
9: ที่มันยังดีใช่ไหมเจ๊
14: มันยังดี
9: เพราะว่ามันเป็นของมีค่านะครับ
14: คือผ้าโป๊กสมัยตะก่อนมาซักสกรรมเตือกผ้าที่เลียวหอดทอง
1: โอ้โหแล้วทุกบ้านเก็บอย่างนี้ไหมคะ
14: สมัยโบราณเก็บจะอี้เจ้าแล้วก็เอาใส่ถุงยันนั่นแขวนไว้จะยักษ์แทงต่อไปได้แล้วพอจะขาดเพราะมันหลายร้อยปีแล้วเนาะเป็น300ปีแล้วก็
1: เดือนนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บรักษาไว้อย่างดี
0: ถึงแม้จะมีรอยขาดบ้างแต่ก็ทนุถนอมเป็นอย่างดี
14: ก็คือมันอย่างไรนะมันภาคภูมิใจเนาะคือรักมาก
1: ค่ะ
14: มีคนมาติดต่อมาขายเพราะว่าต้องกินไว้เพราะมันหุ่ยผงทุลีนินไปเลยจ้ะ
0: พ่อหลวงพาเรามาเจอสองสีพี่น้องอารมณ์ดีประจำหมู่บ้านแม่เปี้ยและแม่ปราณีเจ้าของผ้าสิ้นตีนจกจากมรดกที่เก่าแก่เช่นเดียวกันนะครับ
1: ผู้หญิงแม่แจ่มสวยนี่จริงไหม
15: จริงน่าจอยกันจ๋อยไม่มีใคร
1: ไม่มีใคร
15: ไม่มีใครเอาคนเดียววันนี้เราสามคน
1: แล้วมีผ้าที่แม่ให้เราไว้บ้างไหมคะ
15: ม
1: ีใช่ไหม
15: แม่เนี่ยจะเป็นแฉนชอกแฉน
1: เอาไปดูหน่อยได้ไหม
15: โอ้ยแจ๋
1: อ๋อนี่ไง
6: นั่นๆโป๊กเหมือนลูกน้อยมาแล
1: ้
6: ว
1: แม่ขาคืออันนี้คือสมบัติของแม่ที่ทิ้งเอาไว้เหรอคะ
15: แม
0: ่ผ้าสิ้นตีนจกมรดกของทั้งสองพี่น้องถูกเก็บห่อไว้อย่างดีนะครับมีการห่อด้วยกระดาษสาไว้อีกชั้นหนึ่งแม่บอกว่าต้องดูแลอย่างดี
15: แม่แฉนแม่อุ้ยไข่แล้วคะถ้าแม่อุ้ยไข่สิ้นแม่อุ้ยจะไข่นาดีกว่า
0: เจ้าของผ้ามรดกทุกคนทำให้เรารู้นะครับว่าทุกคนนั้นรักและหวงแหนผ้าเหล่านี้มากแค่ไหนแม่สีคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
4: อันนี้เป็นของแม่เพิ่นถ่ายทอดไว้ให้แม่จกของแม่เพิ่นเอาเก็บไว้อ๋อเอามาสึกมาต่อเลยแล้วมันกรีดเนาะแม่ก็เอาสมัยใหม่มาปอกนี่จกใหม
1: ่อ๋อแม่ให้เป็นมรดกมากับแม่นี่กี่ผืนคะ
4: จะเข้าผืนเดียวอะไม่เอาผืนเดียว
1: จำภาพวันที่แม่สอนเราได้ไหมคะ
4: จำได้เพราะจะบอกหูเรื่องเลยมันจึงจะฮอนมืนตึ๊บเลยล่ะ
1: ค่ะ
4: มันร้องโหว่าจะเอาที่ไหนเพื่อนบอกเอาที่ห้านอกรเอาสองเส้นสามเส้นเขามันจะงงเลย
1: ค่ะ
4: จะมีหูจำ บอกแล้วต้องจำบางครั้งจึงห้อยเลยล่ะมันพาจุกมาได้ปล่อยมาได้อะเป็นลูกไม่ยิงต้องตองผ้าให้ได้เนี่ยคุณไม่เจ็บนะภูมิใจเนาะถ้าว่าถ้าบ่อดทนถ้าบ่สู้ตอนนั้นจะบ่ได้ถึงวันนี้
0: เราดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่อย่างครูแอร์คนนี้ที่รักและสะสมผ้าตีนจกราคาจะสูงแค่ไหนแต่ว่าครูแอร์ก็จะเก็บสะสมไว้นะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะยังมีเยอะกว่านี้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะมีประมาณกี่ชุดคะ
16: ประมาณสัก60
1: น่าจะถ
17: ึง60ชุด
1: โอ้โห
17: เพื่อนหมดเงินไปกับเรื่องนี้เยอะนะ
16: น่าจะเป็นแสนนะคะนับจากจำนวน
1: เต็มราแล้วยังไม่หมดเลยค่ะ
0: ในบ้านของคนแม่แจ่มแทบทุกบ้านที่เปิดตู้ให้เราดูผ้าสิ้นตีนจกที่สวยงามนั้นเรายังเจอกับหมอนลวดลายสวยงามที่ทุกคนบอกว่าเป็นหมอนที่มีคุณค่าของคนแม่แจ่ม
1: จริงๆแล้วคนที่นี่เนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างคะหมอนเน
14: ี่
1: ย
14: มีคุณค่าหลายอย่างเจ้าถ้าเวลาเขาจะมีงานจุลกฐินค่ะต้องเป็นใส่สังเพิ่นมีการเสียชีวิตก็เอาไปถวายค่ะตานเพื่อคนตาย
0: พรุ่งนี้เป็นงานจุลกฐินหมอนที่เราเห็นลวดลายสวยงามจากการทอของคนแม่แจ่มนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญนะครับพ่อหลวงเล่าเพิ่มเติมด้วยครับ
6: ครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นงานกฐินเนาะจะหอนไม่ยิงการแต่งกายหรือว่าการแต่งตัวนี่งามนะครับอาจจะปักปิ่นหรือว่าใส่ดอกนะครับนุ่งผ้าสิ้นนะครับกับจุดกู้โหนนะครับเหมือนกับว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นที่นี่นะครับ
18: โอ้ยเราตะกร้าเลยครับเตรียมไปเก็บดอกกับเตรียมขันดอกไปวัด
19: เก็บดอกอะไรบ้างคะวันนี
18: ้วันนี้จะเก็บดอกกระดังงาก็ดอกไม้สูงกำลังเตรียมเก็บดอกเสียขันจะไปวัดนะครับนั้นเพื่อเตรียมตัวจะไปแห่ขบวนกฐินนะครับอุจ้อยคนนั้นเนาะละอ่อนน้อยๆก็จะอย่างพ่อแม่ก็จะต้องเตรียมตัวให้ตัวว่าที่จะไปวัด
15: แต่งตัวใส่ผ้าพื้นเมืองพวกนี้เนาะขีนจกแล้วก็เสื้อพื้นเมืองก็จะเวลาบางคนมีผมยาวก็จะมวยผมแล้วก็เอาเก็บดอกไม้สดมาทาดมวยผม
1: สำคัญมากเลยเหรอคะต้องทัดดอกไม้
20: สำคัญจ้ะ
1: โดยแต่งเองโดยไม่ต้องดูกระจกไม่ต้องอะไรเลยนะคะ
20: ไม่ต้องดูทุกบ้านก็จะมีดอกนี้อ่ะจ้ะ
21: เอาย้ายไปดอกเอาไปวัด
13: เอื้องแฝมู่
1: อันนี้คือแม่เอาไว้ปักผม
13: เอาไว้ปักผมจ้ะ
0: การตกแต่งผมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นวิถีของคนแม่แจ่มนะครับแม่บางคนนี้บอกกับเราว่าทุกครั้งที่ไปวัดก็จะต้องกล้าวผมทัดดอกไม้ปักปิ่นเป็นวิถีของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับ
1: ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีปิ่นเหรอคะ
21: ครับ
1: ไม่มีไม่สวยเหรอ
21: มันไม่สวยเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าอำเภอเมืองแจ่ม
0: นอกจากดอกไม้แล้วปิ่นที่แม่ปักลงบนผมมีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวด้านบนตอกลวดลายฉัดดอกพิกุลทำจากทองเหลืองบ้างเงินบ้างไม้บ้างนะครับนี่ก็เป็นฝีมือของแม่หลวงบัวจันทร
1: ์คนใช้กันเยอะมากเลยมาจากที่นี่ไหม
15: มาจากที่นี่ที่เดียว
1: แล้วเราเห็นคนใช้ของเราเยอะๆนี่ดีไหมคะ
15: ภูมิใจ
1: เน
15: า
1: ะ
15: มากจากดีใจที่แบบเหมือนกับคนยังผ่านเห็นความสำคัญของผลงานของเราเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงแร้งแน่ตั้งแต่บรรพบุรุษ
0: ส่วนดอกไม้ที่แม่เสียบลงบนผมวันนี้ก็มีทั้งดอกฟ้ามุ้ยดอกเอื้องดอกกระดังงาดอกมังกรคาบแก้วดอกสโนและอื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่ผู้หญิงจะใส่กันทุกคน

0: ในขณะที่ผู้ชายสูงอายุที่มาร่วมงานกฐินที่นี่ก็จะใส่หมวกที่เรียกกันว่าหมวกบินสันแบบนี้ครับ
1: ใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกตลอดไปงานนี่ใส่หมวกตลอดเนาะไม่แก่ไม่งาน
2: เอาสมบัติของปอต่อมา
3: บวกพระอุ้ยกี่ปีแล้วคะ
2: 80แล้ว80
3: แล้วเวลามาที่งานบุญอย่างนี้จะใส่มาตลอดเหรอคะ
2: ตลอด
0: พ่อบอกกับเรานะครับว่าสมัยก่อนถือเป็นการแสดงฐานะและความเท่ดึงดูดความสนใจจากสาวๆแต่ว่าสมัยนี้ก็ใส่หมวกมาร่วมงานกฐินหมวกนี้เป็นมรดกนะครับบางคนก็มีจำนวนเยอะเลยครับ
4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5: เพราะว่าเป็นของพ่อของแม่ของแม่สีเนาะเหมือนกับเป็นมรดกตกทอดครับ
0: จุลกฐินที่ทุกคนมาร่วมกันนี้เกือบทุกคนจะต้องถือต้น3ขาที่ทำมาจากฟางและมีเงินเสียบอยู่แบบนี้นะครับบางคนก็จะจัดเป็นพานดอกไม้สวยงามทีเดียว
6: อันนี้แล้วใครมาร่วมบุญกับเราด้วยคะในการทำบุญด้วยเงินเนี่ยค่ะ
7: 2
6: คนแล้วเงินในการทำบุญมาจากไหนคะ
7: รับจ้าง
8: น้ำบ่าน้ำแรง
7: น้ำบ่าน้ำแรง
6: เราต้องทำต้นอันนี้ทุกบ้านใช่ไหมคะ
7: ทุกบ้าน
9: การทำบุญทอดพระป่ากับกฐินเนี่ยถึงเจ้าบ้านในจะหูแล้วว่าแบ่งต้นสาขามาร่วมกันทำบุญที่พอนี้จะมีงานกฐินเนี่ยกับต้นสาขานี่ดูตัดเจ้านี่ประเมินประมาณสัก100กว่าต้นนะครับกฐินนี้เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดนะครับพากันอยากร่วมกันทำบุญ
0: จุลกฐินคือกฐินที่จัดทำผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นผ้ากฐินด้วยความรีบเร่งนะครับเป็นกฐินที่อาศัยความร่วมมือความสามัคคีตอนกลางคืนก่อนวันถวายผ้ากฐินชาวบ้านจะช่วยกันนำฝ้ายมาปั่นกรอเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผืนตัดเย็บและย้อมสีเพื่อทำการทอดถวายวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นในวันแห่กฐินเราได้เห็นภาพคนแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองสวยงามและมากกว่านั้นในมือของผู้มาร่วมก็ยังถือต้น3ขาที่มีเงินทำบุญเดินร่วมไปด้วยเป็นภาพการร่วมทำบุญที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับเราดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานจุลกฐินกับคนที่บ้านทับนะครับได้เห็นความสวยงามของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้านวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของคนแม่แจ่มนอกจากชื่อเสียงของผ้าทอแม่แจ่มจะโด่งดังแล้ววันนี้เราได้รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีแม่แจ่มที่ยังคงวัฒนธรรมที่สวยงามด้วยขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ไปถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
10: ซีรีส์วิถีคน
11: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ชั้นล่างของสถานีตำรวจภูธรหมอง

หนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มเบิ่มอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่สองเฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถือควบคุมตัวอยู่ในห้องขังนั้นถือไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเล่าก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นแหละเล่าถือจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะทีมเล่าเมาเหล่าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถือไฟไหม้ตายก็พ่อใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวียดนามอยู่ในขณะที่เกิดไฟใหม่นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลามันคือเงินไง
1: ใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได
3: ้นี่ใหญ่มากอะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: เออวันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปเอาบ้านมาส่งไม่ใช่กระโฟงกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: เอามาก็มาดูก็มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหมหลังเล็กไหมหลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามายืน
1: นู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่อยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่คือ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ครับ
3: แล้วก
0: ็คุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามลิก
3: ใช่ค่ะต้อง
1: คุณปลาย
0: เองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่ง
1: เนี่ยเพราะผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื
0: ่อความมั่นคงแข็งแรง
3: ต่าง เนาะใช่
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: การ
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: สามวัน
4: สำหรับพื้นคอสรอแบบนี้นะ
1: สาม
4: วันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนม
0: ัน
4: ง่ายสำหรับงานปูน
1: โอเคสามวันละสามวัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานหนึ่งวันเสร็จ
4: หนึ่งวันเสร็จ
0: นี่คือปูนที่ปูนเข็มเหล็กหนึ่งวันเสร็จ
4: ใช่
1: ค่ะแล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยไหมครับ
4: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมติว่าบางพื้นที่ที่เขามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเย
0: อ
4: ร์ในการจัดทำแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ำระยะใกล้กับถังบำบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: ไม่ต้องวางถังใหม่
4: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป
4: ็
0: นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวาง
4: ใหม
1: ่ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะม
0: ี
4: เช็คลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จำเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอ
0: ัน
4: นี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคำนวณ
0: ก็คือบอกความต้องการคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
4: ใช่
0: ไหมให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคำนวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนดีลิเวอรี่จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอย
1: ู
0: ่ได้จริง
4: ๆอยู่ได้จริง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่าๆกับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
1: อ่ะประมาณนั้น
3: เราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอ
0: ัน
1: นี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเค บ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยเออใช
3: ่ถนนบ้านเรา
1: ซอกซอยต่าง
3: ๆถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะแต
0: ่
3: เป็นการถูกต้องได้ค่ะจ
0: ะ
3: เป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับเพราะพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสำเร็จคือมา

0: หลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
1: ไม่ใช่น็อกดาวน์
0: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
1: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
0: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
1: ้ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
0: ยากเห็นมั้ย
1: เดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
2: ใช่แล้วไปดูกันมั้ยคะ
0: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
1: ไม่ไป
0: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
1: เราจะอยู่นี่
0: เราหยิ่งเรารอเลย
1: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
2: ้
1: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: ไม่ขาดจริงเลยเหรอ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมมันสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่ไหน
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ใช่ปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนอะค่ะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โหเย
2: อะเลยค่ะ
1: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โอ้โห
1: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
3: เมื่อกี้ห้องเต้
1: แล้วมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
3: วิ่งเล่นแถวนี้
1: โบราณคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
3: ผ่านไป2ชั่วโมง
1: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
3: 2ชั่วโมง
1: อ๋อ
3: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
3: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
3: อยู่ได้อ
1: ยู่ได้แล้วแหละเอออ
3: ยู่ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ
1: คือในองค์รายละเอียดสายฟงสายไฟ
3: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
2: ะ
3: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
1: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
3: ครับ
1: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
3: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได้ว
2: ่
1: าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
2: ใช
1: ่โอ้ก็ต่อกันเนา
2: ะฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
3: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
2: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ใช่มาประกอบหน้างานเอาก็คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
3: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
2: ปูมาแล้ว
3: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูมาเลย
2: มีพันแล้วเรียบร้อย
3: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
1: ี
3: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
2: ใช่
3: เรียบร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
1: เหลือแค่จำไฟเข้า
3: จ
1: บเลย
2: ค่ะ
1: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
2: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำที่
1: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ
3: ่
1: ะ
3: แน่นไหมกระทืบนิดกระทืบ
1: แน่น
2: มันจะมีความตึบตึบอยู
1: ่เออตึบตึบใช่คือเรื่องราวเนี่ยมันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมี vibration นิดหน่อย

0: พูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคืนแล้วว่าจบเลย
1: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
0: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
1: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
2: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
0: ไซส์ L
2: แต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
1: งั้น
2: 2ชั้นก็ได้
1: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
2: 2ชั้น
1: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
0: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
2: ตอนนี้ที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
0: ของ
2: ว
0: ิ
2: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
0: ชั้นลอย
2: สมมติอยากจะได้ open air
0: โอเคโอเค
1: เป็นระเบียบ
2: อันนี้คือสูงสุด maximum
0: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
1: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: อ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุญราษฎร์อ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้โหข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้น
0: ใช
1: ่แต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: ก็เป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอค
2: ะได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L
0: อืม
2: ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่แต่ทุกฝ่ายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้อะไรได
2: ้ครับ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: PFAB น็อกดาวน์ PCAT โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรน่ะมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อืมงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
0: ๆ
2: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตู
0: หน้าต่างประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่
0: หน
2: ้
0: างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้กันพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกมั้ย
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เงี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอยู
2: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทําได้เอางี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
2: ้โอเคข้อจํากัดของการทําบ้านระบบโมดูล่าเราจะถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลัก
0: ครับ
2: วางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัด

0: แล้วแหละหรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
1: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
2: ่ใ
1: ช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบ

0: กลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
1: ้เออนะลูกค้าลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูลาร์
0: มีคนที่ความต้องการแบบไหนบ้าง
1: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
1: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
1: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิร์นไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
1: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
1: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
2: ใช่
1: นี้ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
2: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็กเพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
1: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: นี่ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้อันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือด้านนี
1: ้ใช
2: ่ค่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ใช่
0: ข้างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเลเทอร์ชีพียู
2: ขึ้นมาหยิบมันแน่นแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมเราต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช
2: ่แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: นี่สูงที่ไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
2: ้
0: น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้ไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป้ถูกไหม
0: เขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป
1: ้เช็ดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นบอกของเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องจำอะไรอยู่นะตะเกียบ
2: เออ
0: โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ๋อ
1: แต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โหแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คําว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
2: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
1: ใช่
0: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไฟเป็นลิฟวิ่ง
1: ตั
0: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพ่นสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช
0: ่เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทําไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
0: ่แบ
2: บยกเป็นยูนิตอะไปอยู
0: ่มันจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
0: ะผมว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะมันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงนะฮะ

0: ับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
1: ครับ
0: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
1: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
1: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
1: ขอบ
0: คุณครับ
1: ขอบคุณครับครับ
2: อมรินทร์ทีวี
3: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะ

0: การยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับที่จะมอบสาระที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับกฎหมายวันละนิดวันละหน่อยนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มอบให้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเอาไปใช้ประโยชน์กับทั้งตัวเองกับญาติกับเพื่อนฝูงต่างๆเหล่านั้นได้ทั้งหมดและสัปดาห์นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมั้งไงใกล้เน
0: า
1: ะ
0: ใกล้แน่นอนค่ะ
1: เป็นเรื่องอะไรครับ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ค่ะเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยนะคะในตอนที่ชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพค่ะ
1: ครับเราเคยคุยกันในเรื่องของสิทธิของผู้ป่วยว่ามีอยู่อย่างไรแต่วันนี้เป็นเรื่องหน้าที่ดูให้ดีนะฮะเพราะมันตรงนี้มันคนละส่วนกันนะครับสิทธิต่างๆเรานั้นที่เราจะไปเลือกโรงพยาบาลต่างๆเรานั้นมีแต่ตรงนี้กลายเป็นหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่พ่วงมาด้วยกันอันนั้นหน้าที่ของการที่เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านั้นเวลาเราไปรับการรักษาต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องบอกไหมเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเป็นพื้นฐานให้แพทย์ที่กำลังจะวินิจฉัยเราในการที่ป่วยในครั้งนี้ครั้งปัจจุบันตรงนี้จะได้ทราบข้อมูลที่เป็นมาต่างๆเหล่านั้นของเราตรงนี้เป็นหน้าที่หรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ทำตามเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้คงได้รับความกระจ่างนะครับใครครับที่จะมาให้ความกระจ่าง

0: วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาคมมาให้รายละเอียดกับเราค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างคะ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณธมลวันทองค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณบุรินยศเทียมเทพค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ครับนั่นคือทั้งสองท่านนะครับที่จะมาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นไปติดตามดูสาระนะครับว่าหน้าที่สำคัญชะไหนครับ
5: เชิญคุณมาดิพบหมอได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณชิดเชิญรับยาห้องโน้นนะคะเชิญคุณวราลักษณ์วัดความดันค่ะความดันปกติไหมคะ
6: ที่นะสวัสดีครับพี่สวัสดีพี
7: ่สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับพี
6: ่สวัสดี
9: นั่งนั่งเอง
6: โอ้แล้วไม่สบายกันทุกคนเลยเหรอ
7: แจ้งคนเดียวค่ะแต่นัดสองคนนี้ว่าจะไปธุระด้วยกันนะคะ
8: อืมใช่เอ๊พี่เห็นพี่ป่วยมาตั้งนานแล้วนะคะนี่ยังไม่หายป่วยอีกเหรอคะ
6: อืมรักษาจากที่อื่นมาตั้งนานแล้วก็ไม่หายก็เลยต้องการจะเปลี่ยนที่รักษาหมออื่นดูบ้างก็เลยมาที่นี
7: ่ก็ดีนะคะแล้วพี่วันชาติบอกคุณหมอคนใหม่หรือเปล่าคะว่าที่ผ่านมารักษายังไง
6: ก็ไม่ได้บอกอ่ะก็วันนั้นมาเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้สอบถามเรื่องนี้อ่ะตอนนี้ก็เลยทานยาทั้งของหมอเก่าและของหมอใหม่ก็อยากหายไวๆอ่ะ
9: แล้ว อาการของพี่วัญชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับ
6: โอ้หนักกว่าเดิมอีก
9: หน้าสั่น
6: เกิดพิษแพ้อย่างรุนแรงเลยแล้วอย่างมากเลยนี่แหละวันนี้ก็เลยต้องกลับมาหาคุณหมออีกนะสิ
9: เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกคุณหมอคนใหม่ไหมว่าเรารักษาและทานยาอะไรมาบ้างหรือเปล่า
7: ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอเขามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาอยู่แล้วนะคะ
9: แต่คงต้องบอกนะเพราะคุณหมอเนี่ยจะได้รักษาเราถูกต้องจะได้หายไว
6: ๆหมอไม่ได้ถามพี่พี่ก็เลยไม่ได้บอก
5: เชิญคุณบุญดิษฐ์รับยาห้องนอนนะคะเชิญคุณวราลักษณ์พบหมอได้เลยค่ะ
7: เชิญพี่วันชาติก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าดูจากอาการแล้วจะหนักกว่าดิฉันนะคะ
6: เอาอย่างนั้นเหรอ
7: ค่ะ
6: ขอบใจนะถ้างั้นผมขอตรวจก่อนก็แล้วกัน
7: ค่ะ
0: จากกรณีดังกล่าวถึงแม้นายแพทย์จะไม่ได้สอบถามข้อมูลการรับประทานยาที่ผ่านมาผู้ป่วยจะต้องแจ้งให้แพทย์คนใหม่ทราบหรือก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
1: นะครับก่อนตอบนะครับอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะมือวางที่แป้นนะครับแป้นที่เป็นรูปมือนะครับแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับสะใจมากคุณธมลวันนะครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมเราต้องบอกหมอไม่ได้ถามอะ
10: หนูว่าควรจะต้องแจ้งนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยหมอที่เราหาอยู่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ค่ะว่าก่อนหน้า

0: เนี่ยคนไข้อ่ะไปหาหมอคนไหนมาใช้ยาตัวอะไรอะคะถ
1: ้
0: าสมมติว่าเราจ่ายยาไปแล้วยามันอาจจะแบบอาจจะมาตีกันหรือมันอาจจะแบบว่ามีเอฟเฟกต์ถึงกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนไข้อ่ะอาการแย่ลงได้ค่ะ
1: ดังนั้นต้องแจ้งคือข
0: ้
1: อ
0: กไก่ค่ะ
1: กไก่ต้องแจ้งขอบคุณครับคุณบุรินยศครับ
2: กไก่เหมือนกันครับ
1: แจ้งไหมครับแจ้งเหมือนกันทำไมคิดว่าแจ้งครับ
2: ถ้าไม่แจ้งหมอก็ไม่รู้ครับ
1: หมอไม่ได้ถามอะ
2: อ๋อ
1: เวลาเราไปหาหมอบางทีเราไม่มีเวลาที่จะพูดกับหมอสักคำเลยซ้ำไปถ้าหมอไม่ถามว่าเราจะไปนั่งเล่าให้หมอฟังหมอจะฟังไหมจะเปลี่ยนคำตอบไหมตกลงจริงจังเป็นข
2: ้
1: อก่อว่าต้องแจ้งนะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมครับหมอ
3: จริงๆควรจะต้องแจ้งครับเพราะว่างั้นหมอจะรักษาไม่ถูกเนื่องจากว่าบางทียาบางคนกินยาอย่างเดียวกันเลยกลายเป็น2เท่า3เท่าของที่ควรจะเป็นพิษหรือบางทียาคนชนิดก็จริงนะมันขับถ่ายออกทางเดียวกันมันก็เลยทำให้เกิดโรคตับโรคไตพิการได้เพราะว่าแต่ถ้ารู้เนี่ยเขาจะได้หลีกเลี่ยงแล้วยาบางอย่างมันกินด้วยกันไม่ได้กินด้วยกันจะกลายให้ฤทธิ์มากขึ้นเป็นพิษมากขึ้นเพราะควรจะบอกแต่ที่เราเจอปัญหาอีกอันหนึ่งคือมาหาหมอแผนปัจจุบันแต่แกแอบกินยาแผนโบราณด้ว
1: ย
3: แล้วไม่กล้าบอกนะถามก็ไม่บอกกลัวเดี๋ยวหมอจะว่าแต่เพราะเป็นพิษ
1: แล้วนี่มันตีไหมฮะหัว
3: มันตีกันแน่นอนเพราะบางทีขับบางทีออกทางตับทั้งคู่
1: เลย
3: ตับก็เลยขับออกไม่ไหวเพราะมันยาเยอะกันไปออกไม่ทันกลายเป็นโรคตับวายไปอีกมีปัญหาแทรกซ้อนท่านจริงต้องบอกว่าเรากินยาอะไรอยู่ไปหาอะไรมาแล้วถ้าไปบอกเนี่ยจะช่วยหมออย่างเยอะเลยอย่างพอหมอรู้ว่ากินยาอะไรมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ใช่โรคอะไรจะได้คิดถึงอีกโรคอื่นไม่งั้นก็ต้องตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยๆพอรู้ว่าทำอะไรไปแล้วปั๊บจะบอกได้เลยสมมติกินยาชนิดนี้แล้วไม่หายเนี่ยเรารู้แล้วไม่ได้เชื่อตัวนี
1: ้
3: ต
1: ้
3: องเป็นตัวอื่นก็จะคิดอีกแบบนึงถ้าไม่บอกเลยนี่ก็ไปตั้งต้นใหม่ใช้เวลาแล้วดีไม่ดีกินยาซ้ำ
1: ตรงนี้ถือเป็นหน้าที่ของคนไข
3: ้จริงๆแล้วเป็นหน้าที่คนไข้เนี่ยเวลามาหาหมอเนี่ยต้องเล่าประวัติให้ละเอียดว่าเราไปทำอะไรมาบ้างการที่ไม่บอกเนี่ยนะชนอยากจะอ้างว่าหมออยากไม่ถามเนี่ยเราเลยไม่บอกจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ถ้าไม่บอกเนี่ยเราเดือดร้อนเองนะความจริงเนี่ยหมอต้องตั้งต้นใหม่เลยแล้วยาเป็นพิษแล้วอาจจะกินยาซ้ำกันด้วยอะไรต่าง
1: ๆทีนี้อย่างที่เรียนมาสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วคนไข้เวลาไปหาหมอเนี่ยเกือบจะไม่มีเวลาคุยจริงๆนะในทางปฏิบัติจริงนะครับแล้วถ้าคุณหมอไม่ถามเงี้ยฮะถามว่าเราจะกล้าเล่าหรือบางทีเราก็ไม่กล้าเล่าเพราะเข้าไปก็กลัว อันนี้ความรู้สึกจริงๆนะฮะตัวนี้จะแก้ยังไง
3: แต่บางทีถามก็ยังไม่อยากบอกนะเพราะกลัวเดี๋ยวจะหมอจะว่าเอาแกก็ไม่แอบกินยาอย่างอื่นด้วยไม่บอกอ
1: ่
3: ะ
1: ใช่ใช
3: ่แต่เราจริงว่าเป็นหน้าที่ปัญหาตอนนี้คือเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยมากเกินไปคือในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไม่นัดเนี่ยมาไม่ได
0: ้
3: ต้องฉุกเฉินจริง
1: ๆ
3: บ้านเรานี่มาแล้วต้องตรวจให้ได้ไม่ตรวจไม่ยอม
1: มันก็เลยเป็นจุดอ่อนนะ
3: มันเลยกลายเป็นจุดอ่อนให้คนไข้มาวันนึงเป็นร้อยเนี่ยม
0: ัน
3: ก็ใช้ดูเวลาคนละ2นาทีต่างประเทศต้องดูอย่างน้อย10นาทีแต่ถ้า10นาทีได้ก็คือต้องจำเป็นจริงๆถึงมาต้องนัดก่อนยกเว้นฉุกเฉินแต่ของเรานี่เป็นอะไรหน่อยก็มาหมดมันก็เลยทำให้กลายเป็นคนไข้มากเป็นผลเสียทำให้การรักษาเนี่ยไม่ดีสักทีคน
1: จริงจริงๆหลายคนเคยเจอนะฮะว่าเข้าไปทำบางทีคุณหมอถามแค่อาการถามว่าไปตรงไหนมาแล้วก็ตรวจบางทีก็แค่ดูแล้วสั่งยาแล้วอันนี้คือความเร็ว สปีดอย่างที่คุณหมอ
3: ซึ่งจริงอันตรายเราไม่อยากให้เป็นแบบน
1: ี้นะครับ
3: เพราะมันบางคนบอกรอต้อง3ชั่วโมงตรวจ2นาทีอันนี้ก็จริงมันก็อันนี้ต้องแก้ไขเหมือน
1: ทีนี้ในมุมกลับเนี่ยเป็นมาตรฐานวิชาชีพไหมครับว่าแพทย์จะต้องถามไหม
3: ครับฉันไม่เคยถามว่าเคยป่วยมาก่อนหรือเปล่าเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่า
1: แค่นั้น
3: ถามกว้างๆ
1: คร
3: ับคือมันจะมีปัญหาถกเถียงว่าจะถามไหมว่าเคยเป็นมะเร็งโรคไม่เป็นโรคนี้ไหมชี้ทุกโรคนี่ชั่วโมงนึงไม่จบใครถามกว้างๆว่าเคยป่วยหรือเปล่าที่บ้านมีใครป่วยหรือเปล่ากว้างๆแพทย์เราถ้าจะบอกถ้าไม่บอกไม่มีถ้าไม่มีอันนี้ก็เป็นปัญหาละ
1: ก็ขอบคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับทั้งข้อนี้
0: ตอบถูกทั้
1: งค
0: ู่
1: เลยค
0: ่
1: ะเก่งมากนะครับครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
4: คุยกันถึงเรื่องพี่บัญชาติพ่อนึกถึงเรื่องของน้าสมชายซึ่งเป็นญาติของเพื่อนอีกทีนึง
5: เป็นอะไรหรอน้าสมชายแจงก็รู้จักพี่เขานะคะ
4: ก็น้าสมชายเนี่ยเขาติดเชื้อ HIV นะสิและตอนนี้มีอาการปอดติดเชื้อแล้วด้วย
6: โอ้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยน้าสมชายอาการเป็นยังไงบ้างล่ะ
4: ก็ต้องไปหาหมอเพื่อรักษาตามระเบียบนะสิแต่ที่รู้นี่ก็คือเนี่ยน้าสมชายเนี่ย ไม่ได้บอกหมอนะสิว่าตัวเองติดเชื้อ HIV นั่นก็คือโรคเอดส์นั่นแหละ
5: ฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะทำไมเขาไม่บอกคุณหมอล่ะคะ
4: เอ้าก็เพราะโรคเนี้ยเป็นโรคที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับ
6: แล้วหมอที่รักษาเขาจะรักษาได้เหรอคะเขาทำไม่ถูกต้องนะคะแบบเนี้ย
4: ก็นั่นนะสิตอนนี้ก็ทำให้หมอเนี่ยวินิจฉัยโรคผิดแล้วก็รักษาไม่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่ทำให้อาการของน้าสมชายเนี่ยทรุดลงเรื่อยๆเลยนะ
5: แต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าโรคนี้เป็นความลับของผู้ป่วยนี่นาคนป่วยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่บอกหมอที่รักษาก็ได้ไม่ใช่หรอคะ
6: แต่ก็ควรจะบอกคุณหมอนะคะจะเก็บไว้เป็นความลับหรือจะปล่อยให้ตัวเองตายก็เลือกเอานะคะ
7: เดี๋ยวเชิญคุณชาติไปรับยาห้องร้อนนะคะ
8: ใช่ขอบคุณครับเออเดี๋ยวพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะ
4: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับหายไวๆนะคะ
8: ขอบใจมากค่ะ
7: ค่อยๆเดินนะคะพี่เชิญคุณวรารักษ์พบหมอเลยค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
9: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมชายป่วยเป็นโรค HIV ซึ่งเป็นโรคที่เป็นความลับของผู้ป่วยนายสมชายจะต้องแจ้งให้นายแพทย์ที่รักษาทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
1: ครับกติกาเดียวกันนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับไม่ทันเลยนะครับคุณบุรินทร์ยศคุณธมลวรรณครับต้องแจ้งไหมครับ
0: ต้องแจ้งค่ะ
1: มันเป็นเรื่องความลับของเรา
0: ถึงว่าแม้ว่ามันจะเป็นโรคที่เหมือนว่าเป็นความลับของเราอะค่ะแต่ถ้าเราไม่บอกหมอแล้วเราจะไปบอกใครอะคะเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นคนที่รักษาเราได้คนเดียวค่ะ
1: นะครับเพราะงั้นต้องบอกนะ
0: ใช่ค่ะต้องบอกค่ะ
1: ตกลงยกข้อ
0: ก็ไก่ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณบุรินทร์ยศครับ
2: ก็ไก่เหมือนกัน
1: ตอบตามเขาทำไม
2: ต้องแจ้งถ้าไม่แจ้งก็เสียชีวิต
1: เสียอะไรนะเสียชีวิตได้เนาะถ้าไม่ใช่โรคนี้เป็นโรคอื่นนะต้องแจ้งไหม
2: ก็ต้องแจ้งนะครับ
1: ต้องแจ้งเหมือนกัน
2: เพราะหมอเป็นคนรักษา
1: เป็นโรคอะไรก็ต้องบอกนะครับนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานจริงหรือเปล่าไปเรียนถามคุณหมอครับ
3: อันนี้ถูกต้องนะคือต้องแจ้งแต่เพียงแต่ว่าหมอเองมีหน้าที่รักษาความลับผู้ป่วยถ้าหมอทราบแล้วเนี่ยหมอบอกคนอื่นไม่ได
1: ้
3: อันนี้คือบอกหมอได้แต่หมอไปเล่าให้คนอื่นฟังญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงฟังไม่ได้อันนั้นเป็นความผิดของแพทย์ถ้าแพทย์ติดคุกได้เลยใช่ไหมเพราะแพทย์ก็ต้องรับทราบแต่เขาไม่ทราบเนี่ยนะรักษาไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะเหตุว่าอะไรนะเพราะเหตุว่าคนไข้ไอแบบเดียวกันคนปกติไอเนี่ยจนถึงเชื้ออย่างนึงคนไข้เป็นโรคเอสไอเนี่ยเชื้อคนละแบบเลยไปคนละทิศคนละทางรักษาคนละเพราะเชื้อความภูมิต้านทานไม่เท่ากันมันโรคจะมาคนละแบบฉะนั้นคนไข้บางคนบอกเอ๊ะเป็นความลับไม่บอกได้ไหมอะไรเงี้ย ไม่บอกก็ได้แต่รักษาละผิด มีปัญหาแต่จะมีบ่อยที่ครั้งตอนนี้เวลาผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะไม่ยอมบอกเหมือนกันแต่หมอจะผ่านี่เขาก็จะขอเจาะเลือดต้องขออนุญาตเจาะคนไข้บอกไม่เจาะไม่ยอมให้เจาะไม่ยอมให้ตรวจท่านที่ตนเองรู้แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเพราะเครื่องไม้เครื่องมือบอกให้หมอก็ระวังตัวเองสิก็ต้องใช้เครื่องมือเยอะๆเลยแพงขึ้นอีกมาสามเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็นก็ต้องป้องกันเต็มที่ใช้ถุงมือ2ชั้นหรือ3ชั้นมาเสียงกันอีกมากมายแล้วบางทีการรักษาเนี่ยมันจะต่างกันจริงหมอเราเนี่ยถ้ารู้เป็นเอชหรือไม่เอชเข้ารักษาหมดทั้งหมดเวลานี้เอชไม่ใช่น่ากลัวนะต้องบอกตรงๆคนที่เป็นเอชเนี่ยสามารถอยู่ได้เหมือนคนปกติเลยเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนี่เรากลัวติดต่อตายไปใน2-3 ปีเดี๋ยวนี้อยู่เท่าคนธรรมดาเพียงแต่ว่าต้องกินยาแล้วก็เป็นโรคเหมือนกับโรคเรื้อรังแล้วก็เมื่อเบาหวานความดันคือไม่หายแต่ต้องกินยาตลอดชีพแต่ไม่ตายอาจจะไม่ติดต่อถ้ากินยาดีๆเนี่ยนะแทบจะไม่มีเชื้อในเลือดเลยไม่ติดต่อแต่ว่าไม่หายขาดหยุดยาเมื่อไหร่จะกลับมาใหม
1: ่ทีนี้การบอกคุณหมอเนี่ยเราถ้าเผื่อมีเจ้าหน้าที่อื่นอยู่ด้วยจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าพยาบาลอาชีพอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องตรวจเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่เป็นส่วนตัวจริงๆบอกเฉพาะคุณหมออย่างเงี้ยได้มั้ย
3: ฮะได้ฮะอันนี้
1: อย่างเงี้ยได้เหมือนกันนี่ก็เป็นสิทธิ
3: ของผู้ป่วยที่จะมาเทียบเป็นที่แล้วเป็นหน้าที่ของหมอด้วยที่ต้องเป็นความลับผู้ป่วย
1: ครับ
3: เอาไปเล่าคือรู้จักคนคนนี้แล้วมีญาติพี่น้องเข้าไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้เป็นโรคเนี่ยอย่างงี้ไม่ได้สิ่งที่เรารู้จากการรักษาพยาบาลเนี่ยบอกไม่ได้
1: นะครับงั้นตรงนี้มันก็จะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนหน้าที่นะครับที่เราต้องบอกว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่บ้างนะครับส่วนสิทธินั้นเนี่ยก็ยังมีสิทธิในการที่จะสังวนขอบอกเฉพาะแพทย์ได้ไหมนะครับแต่โดยกฎหมายแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็กฎหมายก็เข้ามาดูแลนะครับว่าตรงนี้คุณหมอหรือว่าทีมส ุขภาพตรงนี้ก็ยังถือว่าต้องเก็บรักษาเป็นความลับเอาไปเปิดเผยตรงนี้ถ้าก็เสียหายขึ้นมาก็สามารถที่จะเรียกร้องอะไรต่างๆทั้งนั้นกันได้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณหมอท่านตรงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้ใครได้คะแนน
9: ตอบถูกอีกแล้วค่ะท
1: ั้งสองท่านเลยค่ะอ่ะปรบมือให้ด้วยนะยอดเยี่ยมครับครับนี่คือสาระนะครับที่เรานำเสนอในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยนะครับเรายังมีสาระที่สำคัญที่รออยู
9: ่ค่ะครับใช่แล้วค่ะในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือจะเจอกันบ่อยมากเลยค่ะคือผู้ชายค่ะเมา
1: เมาผู้ชายเมานี่เจอบ่อยเลย
9: เรื่องคนอื่นค่ะเรื่องของคนอื่น
1: ผู้ชายเมา
9: แล้วทีนี้ผู้หญิงก็เลยไปเปิดรีสอร์ทแล้วก็เข้าไปมีอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ตอนเช้าผู้หญิงก็เลยมาเรียกค่าเสียหายค่ะพ่อแม่เขาก็มาทีนี้ล่ะค่ะก็เลยเกิดปัญหาน
1: ะครับว่าจะดำเนินคดีอะไรต่างๆเหล่านั้นได้บ้างมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสาระที่จะอยู่ในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนครับ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
10: สบายจริงๆเลยนะคะอาจารย์
11: สบายไม่ฟังแล้วห้ามลำบาก
10: ไม่เครียดไม่ลำบากใช่ไหมคะอาจารย์อ
11: ย่างวันนี้ผมว่าต้องสนุกเหมือนเดิม
10: แน่นอนค่ะอาจารย์คะดิฉันจะถามอาจารย์ก่อนเลยสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยเคยมีผู้หญิงมาเปิดโรงแรมให้อาจารย์แล้วก็ไปมีอะไรอะไรที่โรงแรมนั้นบ้างหรือเปล่าคะอาจารย
11: ์นี่สมัยหนุ่มๆเนี่ยไม่มีนะ
10: เหรอคะอาจารย
11: ์แต่ตอนแก่ๆพอมีบ้าง
10: โอ้จริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ
11: ้ไม่มีไม่มี
10: อ๋อไม่มีเหรอคะอาจารย
11: ์เอาว่าแต่ว่าวันนี้มีใครมาเปิดโรงแรมหรือเรื่องอะไรเกี่ยวกับโรงแรมหรือ
10: แน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุน่ะเมาค่ะอาจารย
11: ์
10: พอเมาก็มีผู้หญิงไปเปิดรีสอร์ทให้1ห้อง
11: อันนี้
10: เสร็จแล้วก็เข้าไปมีอะไรอะไรกันที่รีสอร์ทนั้นแหละค่ะอาจารย์คะ
11: อะไร
10: นี่แหละค่ะอาจารย์พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าพ่อแม่ผู้หญิงมารอหน้ารีสอร์ทเลยค่ะอาจารย์แล้วก็บอกว่าต้องเอาเงินไปให้เขา 100,000 บาท
11: ว้าว
10: ทอง5บาทแล้วก็ต้องแต่งงานกับลูกสาวเขาภายในเดือนหน้าค่ะอาจารย
11: ์
10: ท่านผู้ชมบอกตายแล้วเครียดมากเงินก็ไม่มีไอ้รักก็ไม่ได้รักแค่เมาเองก็เลยถามอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่อย่างนั้นพ่อแม่เขาบอกจะดำเนินคดีเลยอะค่ะเนี่ยจะฟ้องร้องเลยอาจารย
11: ์เอาอย่างนี้น
10: ะ
11: เท่าที่ดูท้องเรื่องที่อาจารย์เล่ามาหรือจะท้องลายหรือเปล่าผมไม่รู้ขอโทษดูจากท้องเรื่องแล้วผู้หญิงไปเปิดรีสอร
10: ์
11: ท
10: ใช่ค่ะ
11: แปลว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการข่มขืนหรือไปหลอกล่อล่อลวงแต่อย่างใด
10: ค่ะ
11: ไม่แน่ใจนะเผลอๆผู้หญิงมาหลอกล่อหรือเปล่า
10: ใช่ค่ะ
11: เอาล่ะดูจากพฤติการแล้วมันจะเป็นความผิดและมีสิทธิ์เกิดขึ้นตามกฎหมายต่อเมื่อฝ่ายชายนั้นไปข่มขืนแต่ถ้าเกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจสมัครอกสมัครใจมันจะหาความผิดใดๆไม่ได้
10: ใช่ค่ะ
11: เพราะหน้าตาของเราเลือนร่างของเราเป็นสิทธิของเราถ้าเราจะยินยอมนอนพรีกายพรีใจให้แก่ใครกฎหมายบอกเฮ้ย อย่างนี้ไปเอาผิดเขาไม่ได้
10: ใช่ค่ะอาจารย
11: ์แต่ก็ยังไม่รอดสันดอนนะคุณผู้ชาย
10: อ๋อ
11: เพราะต้องไปดูต่อไปด้วย
10: ค่ะ
11: ว่าผู้หญิงที่คุณไปร่วมหลับนอนนั้นเขาอายุเท่าไหร
10: ่ค่ะ
11: ถ้าผู้หญิงอายุไม่เกิน15แม้เธอจะไปเปิดรีสอร์ท
10: ค่ะ
11: แม้เธอจะจูงไม้จูงมือ
10: ค่ะ
11: เปลื้องผ้าเปลื้องผ่อนให้กับเรา
10: ค่ะ
11: เกิดเราฝ่ายชายไปร่วมหลับนอนกับเด็กอายุ14 15อาจารย
10: ์ก็ผิด
11: ตื่นมาก็คุกผิดติดคุกไปชำเราผู้หญิงอายุไม่เกิน15ปีเด็กไม่เกิน15ปีหรืออ้าวอายุเธอไม่เกิน18ปี
10: อ๋อค่ะ
11: แม้ว่าเราจะไม่ปลุกปล้ำไม่ข่มขืนกระทำชำเราแต่ก็จะผิดข้อหาพ พรากผู้เยาว
10: ์ค่ะอาจารย์
11: เพราะคนเขามีพ่อมีแม่การจะไปร่วมนอนหรือจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจอนุญาตจากพ่อแม่แต่ถ้าไม่เข้า2ประการคือ1ผู้หญิงคนนี้อายุเลย18แล้ว19แล้ว20แล้วและคุณผู้ชายนั้นไม่ได้ข่ม

0: ขืน
1: ใช
0: ่ตอบได้เลยครับไม่ต้องเสียทองท่วมหัวและไม่ต้องเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นแปลว่าฝ่ายหญิงกำลังกันโชคทรัพย์หรือเปล่า
1: ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะสบายใจได้แต่ว่าข้อเท็จจริงอย่างที่บอกนะคะต้องดูก่อนว่าผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วเขาอะไรยังไงท่านผู้ชมจะมาอ้างเมาอย่างเดียวไม่ได้
0: นะคะอาจารย์มาเป็นเหตุยกเว้น
1: ไม่ได้เลยนะคะอาจารย์บอกเมาก็เมารักก็ไม่รักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คนเมารอดตัวไหมครับ
3: โชคดีไป
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับที่ทำความกระจ่างให้เห็นนะครับว่าการที่จะมีความผิดนะครับในส่วนของการที่จะข่มขืนกระทำชำเรานั้นมันต้องเกิดขึ้นจากความไม่ยินยอมนะฮะแต่กรณีนี้ฝ่ายสตรีนั้นไปเปิดรีสอร์ทให้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือถึงแม้เขาจะยอมก็ตามถ้าเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับอายุ15ถึง18เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ที่ถ้าต่ำกว่า15นี่ไม่ได้แน่นอนนะครับ
3: อัน
2: น
3: ั้นก็
2: ต้องเช็คบัตรประชาชนมันจะมีเวลาเช็คไหมอาจารย์ออยนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้ความกระจ่างนะครับเพราะบางทีเป็นสิทธินะครับแต่ว่าบางคนก็ใช้สิทธิทางกฎหมายเนี่ยไปเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับอันนั้นต้องพึงระวังนะครับแต่กรณีก็เป็นเรื่องของการที่ฟ้องทางแพ่งอันนั้นก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับก็ถ้า
3: อย่าไป
2: เอาเป็นเรื่องของความรู้สึกดีกว่านะครับถ้าจะยอมกันไม่แต่ว่าให้ดูกฎหมายด้วยนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนั้นสาระในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับที่ให้ความกระจ่างวันนี้ครับขอบคุณท่าน
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมในการทั้งสองท่านนะครับคุณธมลวันและคุณบุริมยศนะครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า defamation ค่ะแปลว่าหมิ่นประมาทนะคะหมายถึงการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังค่ะ
2: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
5: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับ กรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
4: รู้หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 1. ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภท1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนเมทแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD ประเภท2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีนโคคาอีนโคเดอีนประเภท3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาประเภท4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือประเภท2เช่นอะเซติกแอนไฮไดรด์อะเซติลคลอไรด์ประเภท5เช่นกัญชาพืช 2. การกระทำความผิดต่างๆตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษได้แก่ผลิตหมายความว่าเพาะปลูกทำผสมปรุงแปรสภาพเปลี่ยนรูปสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และให้หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วยจำหน่ายหมายความว่าขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนให้นำเข้าหมายความว่านำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรส่งออกหมายความว่านำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรเสพหมายความว่าการรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดติดยาเสพติดให้โทษหมายความว่าเสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดให้โทษ 3. การกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำความผิดประเภทและจำนวนของยาเสพติดโดยมาตรา15ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่าย

0: หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา65วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนมีสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดตั้งแต่15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัมขึ้นไปซึ่งกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายมีความผิดตามมาตรา65วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยงานใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดมาตรา66วรรค1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน20กรัมมีความผิดตามมาตรา66วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 400,000 บาทถึง5ล้านบาทผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์เกิน20กรัมขึ้นไปมีความผิดตามมาตรา66วรรค3ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดมีไว้ในครอบครองเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา67ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพเฮโรอีนแอมเฟตามีนเม็ดแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD มีความผิดตามมาตรา91ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดผลิตนำเข้าหรือส่งออกกัญชามีความผิดตามมาตรา75ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชามีความผิดตามมาตรา76ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักไม่ถึง10กิโลกรัมมีความผิดตามมาตรา76ทับ1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพกัญชามีความผิดตามมาตรา92ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเสพพืชกระท่อม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 4. กรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลเสพยาเสพติดให้โทษเจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษในร่างกายหรือไม่ตามมาตรา 58/1 ผู้ใดเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้และได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ำอีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลา5ปีนับตั้งแต่วันพ้นโทษหากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุกให้เพิ่มโทษผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังตามมาตรา97 6. ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจำคุกและปรับศาลจะลงโทษทั้งจำคุกและปรับ 7. ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ตามมาตรา 100/2 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหมายเรียกหมายเรียกคือการที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองตรวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้จะต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาลแล้วแต่กรณีหมายเรียกต้องทำเป็นหนังสือและมีข้อความดังต่อไปนี้ 1. สถานที่ออกหมาย 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. ชื่อและตำบลที่อยู่ของบุคคลที่ออกหมายเรียกให้มา 4. เหตุที่ต้องเรียกผู้นั้นมา 5. สถานที่วันเดือนปีและเวลาที่จะให้ผู้นั้นไปถึง 6. ลายมือชื่อและประทับตราของศาลหรือลายมือชื่อและตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ออกหมายการส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหาจะส่งให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สามีภริยาญาติหรือผู้ปกครองของผู้รับหมายรับแทนนั้นไม่ได้การค้นในการรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าพนักงานตำรวจอาจจำเป็นต้องค้นหาสิ่งของหรือบุคคลเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจขอเข้าตรวจค้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ต่อผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวและแสดงหมายค้นผู้ได้รับหมายค้นควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยศาล 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ออกหมายค้นได้แก่เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดเพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งถูกนวงเหนี่ยวกักขังเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลซึ่งจะพบหรือยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว 4. สถานที่ที่จะค้นและชื่อหรือรูปพรรณบุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้นกำหนดวันเวลาที่จะค้นชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะค้น 5. ความผิดที่ระบุในหมายค้น 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลเมื่อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องก็ให้ความร่วมมือเจ้าพนักงานตำรวจโดยพาไปค้นสิ่งที่ควรทราบคือการค้นในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวต้องทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือเวลากลางวันเว้นแต่ลงมือค้นในเวลากลางวันแต่ยังไม่เสร็จต้องค้นต่อในเวลากลางคืนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง และการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้โดยต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลเมื่อตรวจค้นเสร็จเจ้าพนักงานตำรวจจะบันทึกรายละเอียดการค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้แล้วอ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวฟังแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้การจับกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งผู้ถูกจับว่าต้องถูกจับและสั่งให้ไปยังสถานีตำรวจพร้อมผู้จับถ้าขัดขืนก็ให้จับตัวไปการจับบุคคลใดต้องมีหมายจับหรือคำสั่งศาลยกเว้นกรณีดังนี้บุคคลนั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าอันได้แก่ความซึ่งเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการใดซึ่งแทบไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำความผิดมาแล้วสดๆบุคคลนั้นมีพฤติการอันควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภัยอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธวัตถุที่สามารถใช้กระทำผิดมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระทำผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้จับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อถูกจับกุมตัวต้องตรวจดูหมายจับโดยควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยศาล 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ต้องออกหมายจับได้แก่ผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเช่นฆ่าผู้อื่นข่มขืนกระทำชำเราจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นต้นผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีไปหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นการไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือหมายนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าจะหลบหนี 4. ชื่อและรูปพรรณของบุคคลที่จะจับ 5. ความผิดที่ระบุในหมายจับ 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลแม้จะมีหมายจับเจ้าพนักงานตำรวจจะจับตัวในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวไม่ได้เว้นแต่จะมีหมายค้นหรือมีเหตุตามกฎหมายที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปในที่ระโหฐานได้เช่นมีเสียงร้องให้ช่วยจากข้างในที่ระโหฐานหรือปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำในที่ระโหฐานเป็นต้นและนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับหมายเรียกหมายค้นและหมายจับในตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 1. เป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยก.คดีอาญาแผ่นดินที่ราษฎรเป็นผู้ได้รับความเสียหายเช่นประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสฆ่าคนตายโดยเจตนาขอคดีความผิดยอมความได้เช่นยักยอกช่อโกงหมิ่นประมาท 2. ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 ก่อนเริ่มสืบพยานในคดีอาญาในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี3. เมื่อศาลสอบคำให้การจำเลยแล้วให้ศาลสอบถามจำเลยเกี่ยวกับคำให้การในส่วนแพ่งหากจำเลยประสงค์ยื่นคำให้การก็ให้ศาลกำหนดระยะเวลาตามที่สมควรข้อสังเกตไม่นำเรื่องการขานนัดยื่นคำให้การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้แก่การยื่นคำให้การของจำเลยตามมาตรา 44/2 4. ในคดีอาญาหลักเมื่อผู้พิพากษาได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยเข้าใจโดยละเอียดแล้วหากจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดและให้การรับสารภาพรวมทั้งจำเลยต้องการเยียวยาค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหายให้ผู้พิพากษาส่งคำ

ขอในส่วนแพ่งตามมาตรา 44/1 ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยโดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งวันนัดไกล่เกลี่ยให้กับผู้ร้องและจำเลยทราบและให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอม

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากผู้เสียหายได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนแล้วไม่ติดใจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอีกและประสงค์จะยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ก็จัดให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วรวบรวมส่งผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไปขอในการเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากจำเลยไม่สามารถที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคราวเดียวได้และประสงค์จะขอผ่อนชำระเงินเป็นงวดรายเดือนมีระยะเวลาในการผ่อนชำระนี้ไม่น้อยกว่า1 ปีให้ผู้ประนีประนอมดำเนินการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยแล้วเสนอสัญญาประนีประนอมพร้อมรายงานการไกล่เกลี่ยให้ผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาพิพากษาในคดีอาญาและพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไปโดยในการพิพากษาในคดีอาญาหลักนั้นอาจนำเอาสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเงื่อนไขในการคุมความประพฤติจำเลยกรณีที่ผู้พิพากษาให้โอกาสจำเลยโดยนำวิธีการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษมาใช้หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมความประพฤติเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือผู้เสียหายมารายงานต่อศาลศาลอาจจะออกหมายเรียกจำเลยมาสอบถามและให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามสัญญาหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมประพฤติโดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลอาจเปลี่ยนโทษจากรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษเป็นลงโทษจำคุกจำเลยก็ได้ค่ะในคดีอาญาที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในข้อหาที่ถูกฟ้องพร้อมทั้งจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในค่าสินไหมทดแทนด้วยให้ผู้พิพากษาส่งสำนวนพร้อมคำขอส่วนแพ่งไปตรวจพยานและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์จำเลยและสืบพยานคดีส่วนแพ่งในการสืบพยานในส่วนแพ่งนั้นมีเพียงประเด็นเดียวคือค่าสินไหมทดแทนมีเพียงใด 6.ในการพิพากษาคดีอาญาและคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นคำขอส่วนแพ่งศาลอาจมีคำพิพากษาในฉบับเดียวกันทั้งส่วนอาญาและส่วนแพ่งก็ได้หรือศาลอาจมีคำพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนก็ได้แต่ถ้าหากมีการพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนแล้วขอให้มีการสืบพยานเฉพาะในส่วนของแพ่งในภายหลังซึ่งในการสืบพยานส่วนแพ่งนั้นไม่จำต้องสืบพยานต่อหน้าจำเลยแม้จำเลยจะไม่มาศาลก็สามารถดำเนินการสืบพยานได้เมื่อสืบพยานในส่วนของแพ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มีคำพิพากษาส่วนแพ่งอีกฉบับหนึ่ง 7. การอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาคดีส่วนแพ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกล่าวคืออุทธรณ์ได้ภายในกำหนด1 เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา229และทุนทรัพย์ที่พิพาทในส่วนของแพ่งนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของการอุทธรณ์หรือฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและข้อสังเกตในคดีอาญาสินไหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 มีดังนี้ 1. การยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 2. ผู้เสียหายมายื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 แล้วจะนำมูลเหตุเดียวกันนี้ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกไม่ได้ถือว่าเป็นฟ้องซ้อนหรือฟ้องซ้ำแล้วแต่กรณี 3. ในกรณีที่ผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความดำเนินการเองได้ศาลมีอำนาจตั้งทนายความให้แก่ผู้เสียหายนั้นได้และทนายความมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามสมควรแห่งคดี 4. ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตายลงในระหว่างพิจารณาการรับมรดกให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 42 ถึงมาตรา 44 กล่าวคือทายาทของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะโดยมีคำขอเข้ามาเองหรือศาลหมายเรียกให้เข้ามาเนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมี

องขอก็ได้และนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ในตอนนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ร้อนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบาคำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่6 7อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ก่อให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วแท่นบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนลำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามว่าให้ผู้ใดก่อเหตุลำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายที่ภาคศาลยกฟ้อง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบ

จึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

รับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้จากบรรดาต้นแบบนักธุรกิจที่เขาสามารถประสบความสำเร็จจากการสร้างไอเดียของตัวเองขึ้นมาและตอนนี้นะคะกระแสทุกกระแสต่างจับตาไปที่กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเราจะเห็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจมากแต่ว่ากระแสของสตาร์ทอัพที่เติบโตได้ดีแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งระดมทุนที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนนะคะกระโดดเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างลองไปติดตามฟังข้อมูลดีๆตรงนี้ได้จากน้องแนนกันก่อนเลยค่ะ

เศรษฐกิจในบ้านเราที่ขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้กว่า 40% ของ GDP มาจาก SME นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศกว่าครึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงรวมไปถึงหลายๆธุรกิจที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตและในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นกระแสอยู่ในทุกวงการณขณะนี้หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าสตาร์ทอัพต่างจาก SME ทั่วไปอย่างไรหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ประการที่เห็นได้ชัดคือ 1. เริ่มต้นด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพลังและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง 2. สตาร์ทอัพจะต้องพัฒนาเร็วบริษัทขนาดเล็กถ้าหากปรับตัวช้าจะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่ในทันทีทำให้สตาร์ทอัพจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดเรื่องของเวลาและเพิ่มเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงคนหมู่มากและที่สำคัญต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบไปถึงข้อที่3ที่สตาร์ทอัพจะต้องนำเงินจำนวนมากซึ่งมักมาจากการระดมทุนจากคนที่เชื่อ

0: ในสิ่งที่เขาทำว่าจะสามารถโตได้เรื่อยๆในการแก้ไขปัญหาของผู้คนบนโลกใบนี้อย่าง Google ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากความคิดที่อยากจะนำเอาห้องสมุดมาอยู่บนโลกออนไลน์ใครๆก็จะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายจนในวันนี้ตอบโจทย์เรื่องการค้นหาได้เป็นอันดับหนึ่งจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการนอกจากจะทำให้ความสุขของคนที่ทีมทำสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็พอใจไม่แพ้กันเพราะสามารถทำกำไรได้มากกว่า 5,000 เท่า
1: จากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากจะทำความสุขให้กับผู้ที่ทำแล้วนักลงทุนก็มีความสุขไม่แพ้กันเพราะว่าสามารถทำกำไรได้มากถึง 5,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะ
0: และหากมองไปในตลาดทุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นก็น่าสนใจมากเพราะจากสถิติหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกของโลกก็เป็นบริษัทที่โตมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นอย่างเช่น AppleAlphabet เจ้าของ Google หรือ Microsoft แม้กระทั่ง Facebook เองที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพิ่งเปิดมาไม่ถึง10ปีแต่ก็มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,600 ล้านคน
1: สตาร์ทอัพเป็นกลุ่มคนที่มีความฝันมีความสามารถและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่หมายตากับนักลงทุนหลายๆคนการระดมทุนของสตาร์ทอัพจึงไม่ใช่เรื่องยากด้วยความน่าสนใจของสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะเปิดประตูสู่การระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: และต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของการเปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการในการร่วมกันเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจของทุกๆท่านกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าทีน่าจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็แนวความคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หลังจากนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้นะคะทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะคะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทําไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยถึงเล็งเห็นความสําคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันว่าสตาร์ทอัพค่ะท่านค่ะ
1: ก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าหน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์คือเป็นตัวกลางให้นักลงทุนกับผู้ลงทุนมาพบกันที่ผ่านมานี่เราก็ได้สนับสนุนงานแบบนี้ตามลำดับมานะครับเราจะมุ่งเน้นให้นักผู้ลงทุนเนี่ยที่กำลังจะมีความเจริญก้าวหน้ามีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการเข้ามาระดมทุนในตลาดส่วนทางนักลงทุนก็แน่นอนนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้เขาใช้เงินออมอย่างมีคุณค่าด้วยการสามารถลงทุนในบริษัทที่ดีๆมีผลประกอบการที่มั่นคงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนกิจการทุกขนาดทั้งใหญ่กลางเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กนี่เราก็พยายามสนับสนุนผลักดันจนเข้าสู่ในตลาด MAI นะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำต่อมาแต่ขณะนี้ก็ทราบกันว่าเราให้ความสนใจกับธุรกิจสตาร์ทอัพกันมากนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามช่วยกันส่งเสริมมีมาตรการที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็เลยเห็นว่าตลาดของเราก็มีบทบาทในการที่ช่วยผู้ประกอบการกลุ่มนี
0: ้
1: ให้เข้ามาระดมทุนด้วยนะครับซึ่งถ้าทำสำเร็จมันก็หมายถึงว่าทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตัวผู้ประกอบการเองก็จะมีแหล่งเงินทุนที่เขาใช้ขยายกิจการได
0: ้
1: อย่าง Venture Capital ซึ่งช่วยสนับสนุนกับเขาก็มีช่องทางในการ Exit เพื่อหากำไรตามเจตนาที่เข้ามาช่วยสตาร์ทอัพนักลงทุนก็มีทางเลือกในการลงทุนในกิจการที่เราถือว่ามีความก้าวหน้าแน่นอนก็เป็นแสดงว่าตลาดทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
0: เรียกว่าอยู่ในแผนพัฒนานะคะในการที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะทั้งฝั่งของผู้ประกอบการเองที่ถึงแม้ปัจจุบันยังอยู่ในไซส์ที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในขนาดเล็กแต่ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้นะคะอีกหนึ่งส่วนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดเล็กทั้งหลายแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่นะคะสามารถขับเคลื่อนและก็เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นแต่ว่าความสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะนำนวัตกรรมมาใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเนี่ยในมุมมองของท่านประธานเองจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
1: ครับเราก็เริ่มต้นต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านวัตกรรมนี่มันหมายถึงอะไรนะฮะนวัตกรรมมันหมายถึงกระบวนการที่เราจะสามารถเอากระบวนการทางความคิดมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์หรือในกรณีคือผู้บริโภคทั้งหลายซึ่งสิ่งใหม่ๆนี่อาจจะเป็นสินค้าใหม่บริการใหม่กระบวนการทำงานใหม่หรือ business model ใหม่ๆก็ได้แล้วก็ที่มาของการสร้างสิ่งใหม่อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์มองเห็นปัญหาแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกอย่างที่คนไม่เคยคิดมาก่
0: อ
1: นหรือเป็นการทำค้นคว้าวิจัยเรื่อง R&D หรือจะเอา high tech อะไรมาใช้ก็ได้อันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะสามารถคิดของสิ่งใหม่ๆมาเสนอต่อผู้ที่ต้องการเสม
0: อ
1: มันก็เป็นการตอบสนองทางด้านดีมานด์และซัพพลายนะครับดังนั้นดีมานด์เนี่ยเรามีผู้บริโภครุ่นใหม
0: ่
1: ซึ่งมีความต้องการหลากหลายมากพยายามจะมองหาอะไรที่มันแตกต่างจากของเดิมนะครับส่วนในแง่ของซัพพลายเนี่ยการแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆนี่สูงมากถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการไม่เอานวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้สร้างสิ่งใหม
0: ่
1: แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็อาจจะแข่งกับเขาไม่ได้และที่สำคัญคือมันเป็นการพลาดโอกาสด้วยเดี๋ยวนี้เรามีองค์ความรู้เยอะเรามีเทคโนโลยีเยอะดังนั้นถ้าใครสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ได้ก็จะสามารถได้เปรียบครับทีนี้เรามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีการพูดถึง สตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวผลักดันการทำงานนะครับเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้ก็จะแตกต่างกับ SME ทั่วๆไป SME ทั่วๆไปนี่ก็จะทำแบบเดิมๆโดยถือว่าคนอื่นทำอะไรเราก็ไปแข่งเราถือว่าเราแข่งเขาได
0: ้
1: นะฮะเช่นเปิดร้านอาหารทำเบเกอรี่ทำสปาหรือบางทีก็ขายของใช้ทั่วไป
0: อ
1: ันนี้เป็นของธรรมดามากจะไม่เหมือนกับองค์กรที่บอกว่าเรามีความคิดพิเศษและเราสามารถส่งต่อความคิดออกไปเป็นของที่คนจะชอบได้แล้วก็ถ้าตามความหมายของ IDE ที่ถูกต้องนะครับกระบวนการทำงานก็ต้องมีความคล่องตัวแตกต่างอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นกระบวนการผลิตก็ไม่หมายความว่าผลิตเองหมดบางเรื่องอาจจะเอาซอร์สออกไปก็ได้แม้จะเอาซอร์สในต่างประเทศก็ได้ในแง่ของตลาดนะครับก็อย่าไปนึกถึงเฉพาะตลาดท้องถิ่นต้องนึกว่าของของเราดีจริงคนต้องการจริงขายทั่วประเทศก็ได
0: ้
1: หรือแม้จะไปต่างประเทศก็ได
0: ้
1: สุดท้ายคือในแง่โครงสร้างของการเป็นเจ้าของหรือเงินทุนอย่าไปคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเราสามารถถ้าต้องการเงินเราก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนอย่าง Venture Capital เขาไม่ได้เข้ามากลืนบริษัทเราหรอกเขามาช่วยให้บริษัทเราก้าวหน้าแล้วเขาจะขายออกเรียกว่า Exit เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างทั่วไปผมจะขอยกตัวอย่างของ ID อันหนึ่งที่ผมมีส่วนในการสนับสนุนนะฮะให้เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบที่ผมพูดค่อนข้างครบโดยสรุปก็คือว่าองค์ประกอบสำคัญของ IDE จะต้องมี2ส่วนส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีความสามารถหรือ capability ทางด้าน innovation
0: ค
1: ือคิดสิ่งใหม่มีกระบวนการส่งต่อสิ่งใหม่ไปหาผู้บริโภคคือทำให้สำเร็จขึ้นมาอันที่สองจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจคือต้องมีความรู้ด้านการผลิตการเงินการตลาดต้องมีสองอย่างมันถึงทำให้ธุรกิจยั่งยืนได
0: ้
1: ผมมีตัวอย่างของผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับเขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะหาอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถสู้กับแมลงต่างๆได้โดยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีทางออกเขาก็คือว่าเขาก็หาสูตรที่จะใช้เกลือแร
0: ่
1: บางอย่างขึ้นมานะครับจนเป็นมีประโยชน์นะครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับวัคซีนป้องกันโรคขณะเดียวกันเป็นวิตามินให้พืชเจริญเติบโตโดยใช้กินลดไปตามใบหรือลำต้นไม่ได้ไปที่รากตอนที่เขาทำตอนแรกเนี่ยครับคนออกมาคนเขาถามว่าผิดกระปุ๋ยยังไงคนทั่วไปไม่ตอบรับแต่เขารู้ว่าคนเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจคนระดับพิเศษเขาก็เลยเปลี่ยน business model เป็นเน้น B2B คือไปเน้นถึงธุรกิจที่มีฟาร์มเยอะๆมีอะไรเยอะๆแล้วไปพูดคุยจนเข้าใจแล้วพวกนี้เอาไปทดลอง5เดือน6เดือนแล้วทุกคนบอกว่าดีมากก็จะสั่งซื้อมากมายแล้วเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามจะหาทางปรับปรุงคุณภาพต่างๆไปประกวดเวทีนวัตกรรมระดับโลกนะครับเดิมเอเชียก่อนต่อมาก็ขยับระดับโลกเป็นวิธีทำให้เขาเห็นว่าของเขาใหม
0: ่
1: เปิดพอเขาได้รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนะครับคนวิ่งมาหาเขามี VC เสนอตัวอยากจะร่วมทุนบางบริษัทนี่บอกว่าขอซื้อบริษัทเลยเขาเองเขาก็รู้ว่าของของเขาดีจริงเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเก็บไว
0: ้
1: คนที่เข้ามาไม่ได้อย่างจีนนะครับมาซื้อไม่ได้บอกก็ขอซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปขยายผลต่อแล้วตอนนี้ก็มีบริษัทในเมืองไทยที่ทำทางด้านเน็ตเวิร์กเอ็กซ์พอร์ตก็บอกขอเป็นพาร์ทเนอร์และยินดีจะพาเขาไปขายต่างประเทศเพราะนั้นก็คิดว่าภายในปีแรกที่เขาทำเต็มที่เนี่ยก็จะได้รายได้เกิน100ล้านบาทก็จะเห็นว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะครับขณะนี้เขาคิดว่าเขาจะเอาสูตรของเขาเนี่ยไปใช้กับสัตว์น้ำให้ทำให้สัตว์น้ำเป็นวัคซีนหรือเป็นวิตามินทำให้มีความแข็งแรงจะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าไม่หยุดนิ่งและทำอะไรทีนี้พอเรามองของแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อก็คือว่าและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะช่วยอะไรก็ได้เราก็คิดว่าในกระบวนการที่บอกว่าเขาต้องมีกระบวนการความคิดกระบวนการประกอบการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก่อนมาเข้าเราเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาให้ความรู้ทางด้านบริหารจัดการเขาโดยเฉพาะทางด้านการเงินทางด้านการระดมทุนถึงแม้ยังไม่เข้ามาในตลาดเรานะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะแนะช่องทางในการระดมทุนให้ได้เช่นว่าจะไปหา Venture Capital ยังไงมี Crowd Funding รูปแบบไหนนะครับแล้วก็ควรจะหาพาร์ทเนอร์แบบไหนในที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเข้ามาในตลาด MAI ของเราถ้าเป็นนี้ก็ถือว่า เป็นจุดสุดท้ายที่เราผลักดันให้เขาเจริญเติบโตเป็น IDE ที่มีคุณค่ากับประเทศชาติได
0: ้ค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะคะสำหรับการที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะนำนวัตกรรมต่างๆมาขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นะคะทั้งนี้เนี่ยในภาพใหญ่แล้วอยากสอบถามมุมมองของท่านประธานเองนะคะว่าประโยชน์ของทั้งประเทศไทยเองรวมไปถึงตลาดทุนอย่างเราเองเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างหากเราสามารถพัฒนาให้เกิด IDE Startup เหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: อย่างที่ผมเรียนไว้ไงครับว่าเราเพ่งเล็ง IDE เป็นพิเศษเพราะเราคิดว่าเขามีขีดความสามารถที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆในการที่จะมาป้อนให้ตลาดทำให้ผู้บริโภคสามารถได้สิ่งดีๆขณะเดียวกันเขามีความคล่องตัวในการที่จะขายออกไปต่างประเทศซึ่งเป็นการหารายได้เงินตราต่างประเทศให้ประเทศด้วยถ้าเขาเจริญก้าวหน้าจนถึงเข้าตลาดได
0: ้
1: เขาก็เป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนมีทางเลือกเพราะบริษัทเหล่านี้ผมเชื่อนะครับพวกนี้จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะมีคู่แข่งยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไงเขาก็ใช้พลังความคิดของเขาว่าเรามีของดีคือพลังความคิดการค้นคว้าเราก็หาสิ่งใหม
0: ่ๆ
1: สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนักลงทุนก็จะพอใจถ้าสมมติว่าเราสามารถทำให้เกิดผู้ประกอบการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากขึ้นแน่นอนครับก็จะขับเคลื่อนของประเทศให้เราเจริญก้าวหน้า อยู่ในความสามารถในการแข่งขันประเทศอื่นได้นะคร
0: ับค่ะน่าสนใจมากนะคะและนี่เลยค่ะก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่มุ่งเน้นจะสร้างองค์ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่นวัตกรรมที่ดีและทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมฉายภาพแล้วก็ให้มุมมองดีๆกับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนของเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านคะ
1: ยินดีครับ
0: ส่วนช่วงหน้านะคะอย่างที่ท่านประธานได้เล่าให้เราฟังกันไปแล้วนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะในการเติมเต็มทั้งในการช่องทางสำหรับการเติบโตเองช่องทางสำหรับการระดมทุนเองแล้วก็ทางเลือกของนักลงทุนเพิ่มเติมกับการลงทุนในกิจการของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่กันด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าทีน่าพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณเกษรามันชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันต่อพักแป๊บเดียวค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าดร.ชัยวัฒน์เองก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการเติบโตของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่าความชัดเจนตรงนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้รับมาเป็นการทำนโยบายในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่ตู้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีน่า
0: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามก่อนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองจริงๆแล้วเนี่ยมีทิศทางหรือว่าแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือสตาร์ทอัพของเราอย่างไรบ้างคะพี่ตู้คะ
1: ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเราอาศัยเรียกว่าที่ผ่านมาในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาศัยคนรุ่นใหม
0: ่
1: ๆแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆในการที่จะเติบโตได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการที่เรียกว่าจะก้าวไปในอีกระดับหนึ่งที่เราพูดถึง S-curve กันใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอาศัยเรียกว่าพละกำลังด้วยความคิดใหม่ๆด้วยรวมถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่จะมาทำให้เรียกว่าก่อร่างสร้างฐานเศรษฐกิจของเราต่อไป
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นหน่วยที่เรียกว่าเพาะพันธุ์กล้าไม
0: ้
1: นะคะให้กับเรียกว่าเศรษฐกิจประเทศไทย
0: ค่ะ
1: สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเต็มที
0: ่
1: ในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได
0: ้
1: หรือสามารถที่จะส่งผ่านความเจริญเติบโตเหล่านี้ออกไปให้ผู้คนข้างนอกได้ค่ะ
0: นี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะว่าการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันกับการช่วยกันบ่มเพาะก
1: ้
0: าวไม้เหล่านี้นะคะให้เติบใหญ่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจบ้านเราแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพด้วยมีอะไรกันบ้างคะพี่ตุ๊กในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรด้วยนะคะเราดูตั้งแต่ว่า1เขาขาดเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจรวมไปจนถึงว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องเวทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำด้วยตัวเองไม่เจอใครแล้วจะทำอย่างไรที่จะเจอใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทีว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าเขาขาดเงินทุนจะทำกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเลยเราบอกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราก็ร่วมมือนะคะกับหลายๆภาคส่วนนะคะในการที่จะจัดการในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราทำไปแล้ว2ครั้งนะคะนะครับสวทช.นะ
0: คะ
1: ก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างมากเลยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ 5-600 คนเต็มห้องประชุมเลยค่ะเราก็ถือว่าเราทำแล้ว2ครั้งในปีนี้นะคะก็คงจะทำต่อเนื่องไป
0: อ
1: ันนี้คือส่วนที่เราทำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ร่วมมือกับคนที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องอื่นๆนะคะเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของเวทีบ้างให้ความสนับสนุนบ้างให้เขาทำงานได้นะคะแล้วอีกประเด็นที่2ก็คือเรื่องเวทีเวทีเนี้ยเราทำในหลายๆเรื่องเช่นเราบอกว่ามาจัดงานกันที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะคะมาแสดงผลงานหรือมาเรียกว่าหาคู่ได้ใช่ไหมคะ
0: แมทชิ่ง
1: ได้รวมไปจนถึงนะคะเราจัดทำเรื่องพอร์ทัลนะคะพอร์ทัลนี้เราเรียกว่านิวส์นะคะก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นพอร์ทัลของคนที่ทำสตาร์ทอัพเองคนที่อยากจะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพต่างๆเข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดีเทลมาให้ดูกันนะ
0: คะ
1: เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำทั้งเรียกว่าเจอกันโดยตรงๆกับเจอกันทางเรียกว่าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เขาเจอกันอีกทางหนึ่งนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งบางครา

0: ราอาจจะหาทั้งต่างประเทศที่เขาไปกันเราก็กลับมาดูจริงๆต้องบอกว่าเงินทุนเนี่ยมาจากภาครัฐเยอะแยะมากใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามีเงินแล้วแต่บางทีมันก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกับธนาคารภาครัฐก็คือ SME Bank ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเรียกว่าเราจัดทั้งกองทุนร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเงินไว้ประมาณเรียกว่าเบื้องต้น500ล้านบาทก็จะไปเข้าใจว่าเราจัดตั้งไปแล้วนะคะกับออมสินกับกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะทำอะไรก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพรวมไปถึง SME ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเราทุกทางตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เวทีแล้วก็เรื่องเงินทุนด้วยค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าทิศทางเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านออกมายังบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะที่อยากจะหาทั้งความรู้ก็ดีหรือว่าอยากจะหาจุดเชื่อมต่อก็ดีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าก็ทำงานกันผ่านหน่วยงานองค์กรในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกันกับองค์กรภายนอกด้วยอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ TSI เองก็ได้มีการจัดอบรม Startup Fundamental Courseซึ่งทีน่าเห็นว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปนะคะก็มีการเชิญบรรดาวิทยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันแล้วก็รายการนี้เองห้องเรียนผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
0: จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของเราเนี่ยเราก็จัดตั้งที่บอกว่า TSI เนี่ยเราจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่มาดูแลเฉพาะผู้ประกอบการเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่เรามาถึงวันนี้กันนะคะเรียกว่าเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะเรียกว่ามีหน่วยงานเฉพาะเจาะจง มาทำเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการนี่เองเลยค่ะ
1: หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าเห็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่สำหรับสนับสนุนบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามาระดมทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วแต่เป็นการบ่มเพาะอย่างที่พี่ตุ๊กได้ว่าไว้ว่าเราจะบ่มเพาะธุรกิจพันธุ์ใหม
0: ่ถูกค่ะ
1: เพราะว่าให้มีการเติบใหญ่ได้ในอนาคต
0: เราคิดว่านะคะจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยมีเรียกว่าคนทำธุรกิจมากๆจะเข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดไม่เป็นไรรอให้เขาถึงจนจุดที่ว่าเขาต้องการเข้าตลาดเนี่ยก็มาเข้าตลาดได้แต่เบื้องต้นต้องทำให้เขาแข็งแรงให้เขาอยู่ได
1: ้นอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ไปแล้วการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็รู้จักกันเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทของทาง MAI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดด้วยนะคะว่าเว็บพอร์ทัลนี้มีลักษณะการทำงานกันอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพบ้านเราย
0: ัง
1: ไงกันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการใส่เงินลงทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนี้น่าจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมาย
0: แล้วก็คิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรายังคิดว่าในโอกาสต่อๆไปกลุ่มนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราให้โอกาสคนเราสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เรายังเห็นว่ากล้าไม้ที่เราเพาะบ่มเนี่ยนะคะจะต้องเติบโตนะคะแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยต้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็สามารถที่จะเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะเข้ามาจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งเติบโตไปจนถึงระดับโลกเนี่ยเราเห็นหลายๆรายเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือการสนับสนุนอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะดังนั้นแล้วให้พี่ตุ๊ให้กำลังใจบรรดาน้องๆสตาร์ทอัพที่ฟังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละแต่อาจจะยังขาดซึ่งการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็อยากจะบอกน้องๆนะคะที่ทำสตาร์ทอัพหรือที่เรียกว่าสนใจจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะได้เข้ามาเรียนรู้กับตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้เรียกว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนะคะแล้วก็ศูนย์สนับสนุนเพื่อให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยได้สามารถเติบใหญ่ต่อไปได้ไม่ว่าจะมาเรียนรู้ด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นมาเป็นเรียกว่ามาแสดงอยู่ในเวทีของเราในการที่จะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาร่วมลงทุนได้หรือแม้กระทั่งอยากจะมาเรียกว่าขอเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถจะทำได้เพราะตลาดหลักทรัพย์เรามุ่งหวังนะคะที่จะให้เรามีผู้ประกอบการนะคะที่เราเรียกว่านักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราใช่ไหมคะที่จะมีจำนวนมากๆยิ่งขึ้น

0: นี่แหละค่ะก็คือวิสัยทัศน์นะคะจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ตุ๊มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจให้ข้อมูลกับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราขอบพระคุณมากค่ะพี่ตุ๊ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วสัปดาห์หน้านะคะทีน่าจะพาไปดูกันต่อค่ะว่าบทบาทสำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตลาดหลักทรัพย์เองได้มีการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดไว้อย่างไรกันบ้างและกลับมาติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณทำงานในอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแสงเนี่ยหรือ lighting design มากี่ปีแล้วครับ
1: ทำมาตั้งแต่7ขวบครับ
0: 7ขวบเพราะฉะนั้นอายุงานของเขาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า17ปีอะ
2: บางทีเขาไปดูคอนเสิร์ตเหมือนคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเนี่ยเขาไปกับยาย
3: เขาดูไฟ
2: เขาดูไฟแล้วเขาก็มาทำเวทีแบบพี่เบิร์ดที่บ้าน
3: เราจะถามเขาเป็นระยะระยะไงพิมแน่ใจว่าพิมทำอันเนี้ยพิมไม่ทำอย่างอื่นไหมไม่ก็ถามเป็นระยะระยะเลยอ่ะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งซึ่งรู้ว่าคงต้องอย่างตรงนี้แล้วล่ะ
1: ผมเกิดมากับไฟเลยครับ
0: เกิดมากับไฟ
1: ครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพนะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางถึงวันนี้มาถึงจุดที่เขาประสบความสำเร็จนั้นเขาถูกเลี้ยงดูและถูกหล่อหลอมมาจากครอบครัวอย่างไรนะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อเสมอแล้วครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแน่นอนนะครับนอกจากวันนี้เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลเบื้องหลังที่ปั้นบุคคลให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่เราจะพูดคุยในวันนี้ก็เป็นบุคคลเบื้องหลังเช่นเดียวกันเขาเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังมหกรรมดนตรีเทศกาลดนตรีหรือคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังในประเทศมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Big Mountain Music Festival คอนเสิร์ตอย่าง Body Slam Potato Scrub Polycat นะครับหรืออีกหลายๆวงแม้กระทั่ง The Toy เองเนี่ยนะครับเขาผู้นี้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ในการออกแบบแสงเพื่อให้คอนเสิร์ตของแต่ละศิลปินนั้นสมบูรณ์แบบแล้วก็มีอรรถรสที่ส่งตรงไปถึงคุณผู้

0: ชมที่ดูอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นๆมากยิ่งขึ้นแหละครับอาชีพนี้เรียกว่านักออกแบบแสงนะครับและบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพด้านนี้ที่ถูกเรียกใช้เป็นอันดับต้นๆจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณพิมพ์พูนผลพิมพ์ลงมานี่วันนี้ผมเชิญคุณมาเป็นแขกรับเชิญฮะไปยืนอะไรอยู่บนนู้นเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับพิมพ์สวัสดีครับเชิญมาเป็นแขกครับพิมพ์ไม่ได้เชิญมาทำงานครับ
1: ครับ
0: เชิญนั่งครับเป็นไงบ้างครับพิมพ์ตั้งแต่มีโควิดมามีงานคอนเสิร์ตบ้างไหมครับ
1: ช่วงแรกก็น้อยเหมือนกันครับช่วงที่แบบเดือนแรกๆที่คนยังไม่ปรับตัวครับแต่พอแบบช่วงนี้ก็คนเริ่มปรับตัววงการเราเริ่มปรับตัวก็เริ่มมีงานขึ้นแล้วครับ
0: กลับมามีคอนเสิร์ตแล้วเหรอครับ
1: กลับมีคอนเสิร์ตแล้วครับ
0: ตอนนี้กำลังยุ่งกับคอนเสิร์ตอะไรอยู่ครับ
1: จริงๆช่วงนี้เราหันไปทางอะไรที่เราไม่ค่อยทำเท่าไหร่ก็เลยทำคอลลาโบเรทกับบริษัทชื่อหุยซึ่งทำงานเทศกาลที่ลีโดครับของโบกี้ไลออนแต่เริ่มคอนเสิร์ตก็เริ่มกลับมาแล้วเหมือนกันครับ
0: เริ่มมีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหมครับ
1: เหนื่อยครับ
0: คือพีมเนี่ยต้องบอกว่าผมเคยมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็เคยสัมภาษณ์คุณด้วยนะครับแล้วก็ทราบมาว่าตารางในการทำงานของคุณเนี่ยต้องหามรุ่งหามค่ำ
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเวลาที่จะไปในแต่ละคอนเสิร์ตเนี่ยการเช่าสตูดิโอหรือเช่าฮอลล์เนี่ยมันมีระยะเวลาอันสั้น
1: เวลาน้อยครับ
0: คุณทำงานเนี่ยคือคุณต้องไปห้ามหลับห้ามนอนทดลองไฟอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำงานงานหนึ่งนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ
1: โปรเซสหนึ่งงานจริงๆแล้วตั้งแต่แบบเราเริ่มคิดคอนเซปต์ก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่งครับ
0: เดือนหนึ่ง
1: แต่ที่หน้างานจริงๆก็คือสมมติงานพรุ่งนี้วันเสาร์กลางคืนก็ตั้งแต่ศุกร์เช้าครับก็ลากยาวเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าแขกรับเชิญของผมในวันนี้จะหน้าตาดูเหมือนอดหลับอดนอนมา
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นชีวิตประจำวันของเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เคยนอนน้อยสุดกี่ชั่วโมง
1: น้อยสุดไม่นอนดีกว่าครับ
0: ไม่นอนเลย
1: 2วันอะไรเงี้ยครับ
0: 2วันเต็ม
1: ๆครับ
0: โอ้โหน่ากลัวเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะครับพีม
1: สะสมไว้ที่ตาครับ
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ปีนี้24แล้วครับ
0: 24
1: ครับ
0: แล้วได้ข่าวว่ามีบริษัทเป็นของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: ชื่อบริษัทว่าอะไรครับ
1: ชื่อ Saturate Design ครับ
0: Saturate Design
1: ครับ
0: มันมาจากอะไรครับ
1: Saturate Design เหมือนแบบคำว่า Saturate มันเหมือนแบบ Saturation นะครับก็คือแบบความสดความใหม
0: ่มันเป็นดีไซน์ที่แปลกใหม
1: ่เป็นการออกแบบที่แบบแปลกใหม่เพราะเราชอบทำอะไรแบบใหม่ๆชอบทดลองชอบจับนู่นมาเสียบกับอันนี้แล้วแบบเอ้ยมันไม่เหมือนว่ะเราก็เลยแบบพัฒนาสิ่งนั้นไป
0: ฟังดูเหมือนกับว่าเขาอายุ24แต่เขาจะเป็นนักออกแบบแสงที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศได้อย่างไรคือการที่อายุ24เน้นคุณผู้ชมไปหน่อยได้ไหมครับว่าคุณทำงานในอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแสงเนี่ยหรือ lighting design มากี่ปีแล้วครับ
1: จริงๆแล้วทำมาตั้งแต่7ขวบครับ
0: 7ขวบเพราะฉะนั้นอายุงานของเขาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า17ปีอะ
1: ประมาณนั้นเลยครับ
0: ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนถึงแม้ว่าจะอายุ24เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณเข้าไปทํางานในอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบ
1: ครับ
0: ได้ยังไงครับ
1: จริงๆแล้วคุณพ่อกับคุณแม่เป็นทํางานอยู่ในเรนจ์แอเรียนี้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยจนแบบผมโตมาผมก็ซึมซับสิ่งที่เขาทํามาแล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆลองค่อยๆเรียนมาเป็นวันนี้ครับ
0: ฉะนั้นคุณเติบโตมาในวงการแสงสีโดยเฉพาะเลย
1: ครับผมเกิดมากับไฟเลยครับ
0: เกิดมากับไฟ
1: ครับ
0: หลงบ้างไหมครับแสงไฟเนี่ยครับ
1: ก็ใช้ได้เลยครับ
0: หลงอะไรให้นี่คือหลงรัก
1: หลงรักแล้วกันครับเราจำกัดไว้แค่รักหลงรัก
0: หลงรักที่อยากจะทำงานในด้านนี
1: ้ใช่ครับ
0: เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานในด้านนี
1: ้ครับ
0: คุณพ่อท่านทำอะไรคุณแม่ท่านทำอะไรครับ
1: จริงๆแม่เคยอยู่บริษัทชื่อ BC Tero ซึ่งเป็นแบบ organizer สมัยนั้นเป็นเจ้าแรกๆที
0: ่จัดคอนเสิร์ต
1: ใช่ที่พาคอนเสิร์ตต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับเข้ามา
0: ครับ
1: ส่วนคุณพ่อทำอยู่บริษัทซึ่งเป็นบริษัททำไลติ้งสมัยนั้นมีไม่กี่บริษัทเคยอยู่ Alvi เคยอยู่บริษัท Backer ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องไลติ้งเป็นแบบมือหนึ่งของประเทศไทยในสมัยนั้นนะครับแล้วเขาก็มาเจอกันแล้วก็ผมลาออกมาแล้วก็มีบริษัทโปรดักชันชื่อ ETC ครับ
0: หมายถึงคุณพ่อกับคุณแม่ลาออกมาเปิดบริษัทร่วมกัน
1: ใช่ครับ
0: คุณพ่อกับคุณแม่ไปปิ๊งกันในการในงาน
1: ในงานครับ
0: แล้วก็ออกมาเปิดบริษัทร่วมกัน
1: เปิดบริษัท
0: แต่งงานกัน
1: แต่งงานกัน
0: ออกมาเป็นพีม
1: ออกมาเป็นผมครับ
0: ซึ่งเท่าที่พีมจำความได
1: ้ครับ
0: จำได้ไหมว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานหรือว่ามีโอกาสได้ไปเห็นได้แสงสีเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครั้งแรกในชีวิตเนี่ยงานไหน
1: โหสมัยนั้นน่าจะเป็นแบบจะสีคอนเสิร์ตอะไรพวกเนี้ยครับก็คือเป็นแบบสมัยผมเด็กๆเลยครับผม
0: คุณไปเที่ยวงานนั้นมา
1: ไปครับ
0: แล้วคุณหลงรักตั้งแต่ตอนเด็กเลยหรือเปล่า
1: ผมรู้สึกว่าแบบตั้งแต่เด็กแล้วคิดมาตลอดว่าไฟมันเป็นส่วนนึงที่แบบใหญ่พอสมควรในเชิงที่ทําให้สิ่งที่เขาเล่นมันสนุกขึ้นเหมือนสมมติวงเล่นโคตรมันเลยแต่ไฟแบบเปิดนิ่งๆมันก็คงไม่สนุกเท่ามีไฟมีควันมีแบบการกระพริบการขยับผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวบิ้วคนได้เยอะเลยผมเลยสนใจในด้านนี
0: ้มีโอกาสได้ลองเล่นเครื่องของคุณพ่อคุณแม่ตอนไหน
1: น่าจะประมาณ9หรือ10ขวบประมาณนี้ครับ
0: อาจจะ7ขวบคุณจัดแสงแล้วนะ
1: ใช่แต่แบบเริ่มจากการแบบช่วยคิดช่วยอะไรนิดๆหน่อยๆก่อนแบบว่าเอ้ยทำไมเราไม่ลองทำอย่างนี้บ้างตอนนั้นเด็กมากก็เลยอาจไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดมันมีมูลขนาดไหนหรือว่ามันจริงๆแล้วมันเอาไปใช้ได้ในงานขนาดไหนแต่แบบเริ่มมาแบบเริ่มค่อยๆกดปุ่มค่อยๆทำอะไรเองบ้างแบบน่าจะ8-9ขวบประมาณนี้ครับ
0: เล่าให้ฟังถึงคุณพ่อคุณแม่หน่อยสิครับว่า
1: ครับ
0: อย่างคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อทำหน้าที่จัดแสง
1: เป็น lighting designer
0: งั้นให้อธิบายถึงคุณพ่อในความทรงจำของเราในวัยเด็ก
1: ครับ
0: คุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับ
1: คุณพ่อก็เป็นคนทำงานที่เก่งคนนึงในเชิงที่แบบเขาก็มีวิธีคิดและการทำงานที่เป็นระบบของเขาเหมือนแบบเขาก็
0: เป็นไอดอลเราได้ไหม
1: ก็เป็นไอดอลได้นะครับซึ่งแบบเขาก็ทำเหมือนที่เราทำอยู่ตอนนี้แหละแต่แค่เป็นสมัยก่อนมันก็ทำอีกแบบคล้ายๆกันเหมือนแบบสมัยก่อนก็ค่ายเพลงก็จะส่งซีดีมาให้เราฟังเป็นซีดี
0: ครับ
1: มาให้เราฟังว่าสมมติวงนี้มีเพลง10อัลบั้มกำลังจะมีคอนเสิร์ตพ่อก็เปิดให้ฟังในรถเสร็จแล้วก็ได้ทำคอนเสิร์ตเขาก็จะแบบเลือกสีเมื่อก่อนจะเป็นแบบชนิดเหมือนมีฟิลเตอร์ไปใส่หน้าเราไม่สามารถเลือกสีจากคอมได้เราต้องเลือกสีแบบ10วันก่อนแล้วเขาค่อยเอาไฟสีนั้นไปแขวนก็ต้องเขาก็จะมีระบบการคิดอะไรของเขาซึ่งต่างจากสมัยนี้นะแต่ก็เป็นวิธีที่ผมเรียนมาเหมือนกันครับ
0: นั่นคือส่วนหนึ่งที่เห็นคุณพ่อทำงาน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับมากไปกว่านั้นเรื่องของการเป็นช่างเรื่องของการแบบซ่อมนู่นซ่อมนี่เห็นอยู่เป็นประจำ
1: ใช่พ่อก็จะซ่อมทุกอย่างในบ้านนะครับท่อประปาล้างดูท่องน้ำดูพัดลมดูตู้เย็นดูเตารีดก็เป็นแบบเป็นช่างประจำบ้านครับ
0: คุณแม่ล่ะครับคุณ
1: แม่ก็จริงๆแล้วคือแบบสมมติคุณพ่อก็คงเปรียบเหมือนผมแหละตอนเนี้ยเป็นคนที่แบบทํางานแต่ก็แบบไม่มีระเบียบเท่าไหร่แล้วแม่ก็เป็นฝั่งแมเนจเมนต์
0: ให้คุณอย่าเอาความเค้าเรียกว่าอะไรนะข้อบกพร่องของคุณไปยัดเยียดให้เป็นข้อบกพร่องของคุณพ่อด้วย
1: ก็เล่าคร่าวๆเฉยๆ
0: คุณบอกว่าคุณแบบว่าไม่ค่อยมีระเบียบคุณกําลังว่าคุณพ่อคุณไม่มีระเบียบด้วยนะเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ใช่ก็แบบนิสัยผู้ชายอ่ะเราก็จะเละเทะกว่าเค้าอ่ะคุณนิสัยคุณแม่เป็นผู้หญิงไงก็เลยแบบจะมีความแมเนจเมนต์มีแบบทุกอย่างต้องนี่นะเงินต้องได้ต้องนี่ต้อง
0: เป็นช่างจัดการ
1: เป็นช่างจัดการ
0: เป็นระบบหลังบ้านให้
1: ระบบหลังบ้านครับ
0: คุณแม่กับคุณพ่อใครดุกัน
1: เมื่อก่อนพ่อครับแต่เดี๋ยวนี้พ่อเย็นแล้วครับ
0: เมื่อก่อนคุณพ่อดุ
1: คุณพ่อดุเวลาหน้างานก็จะเป็นคนดุครับเขาเสียงดังเวลาหน้างานเขาจริงจังไงเขามันต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเขาก็จะเป็นคนจริงจังในงาน
0: ในความเป็นคนช่างจัดการของคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าชอบจัดการอะไรยังไงบ้าง
1: ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างจริง
0: ๆเช่น
1: คุณแม่ก็สมมติห้องผมมีแก้ววางอยู่3ใบนี้วางไม่ตรงกลางเค้าก็จะมาจัดให้มันกลางเค้าจะเป็นแบบเป๊ะมาก
0: เป็นช่างจัดการ
1: ช่างจัดการทุกอย่างต้องเป๊ะ
0: perfectionist
1: ใช่เป็น perfectionist ครับเป็น perfectionist ของบ้านเลย
0: เนี๊ยบมั้ย
1: เนี๊ยบครับเนี๊ยบจริงเนี๊ยบจริงเป็นคนแบบชอบจัดการชอบให้แบบให้ทุกอย่างมันเป๊ะภายในบ้านและภายในบริษัทครับผมซึ่งบางอย่างก็งงๆเหมือนกันแบบกลับบ้านมาอ้าวเมื่อเช้าวางไว้ตรงนี้ไม่อยู่แล้วหายไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะหายไปไหนเป็นบ่อยมากครับ
0: แล้วมันหายไปไหนครับ
1: ก็เขาก็จะไปเก็บในที่ที่เขารู้สึกว่ามันใช่ซึ่งผมก็ว่าไม่ใช่ครับผม
0: คือก็ต้องถามคุณแม่คนเดียว
1: แต่ตอนนี้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว
0: แก้ยังไงครับ
1: ผมเอากล้องมาติดไว้ครับ
0: เอากล้องวงจรปิดติดไว้เลย
1: ติดไว้ที่ห้องทำงานครับจะได้เช็คว่าไอ้ของที่วางไว้ตอนเช้าอ่ะตอนนี้มันไปอยู่ไหนแล้ว
0: เขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณแม่ต้องเอาไปเก็บ
1: ใช่ไม่ทะเลาะกันอีกเลยมีกล้องสบายใจครับ
0: นอกจากนั้นตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่มีแบบเล่านิทานให้คุณฟังไหม
1: ไม่มีนะครับ
0: ไม่มี
1: ก่อนก็เด็กๆก่อนนอนก็คงเปิดแบบ Britney Spears คอนเสิร์ตให้ดูเนี่ยดูคอนเสิร์ต
0: เปิดคอนเสิร์ตให้ดู
1: คอนเสิร์ตให้ดูครับ
0: คุณถูกซึมซับมาอย่างนั้นตั้งแต่เด็ก
1: ชอบดูคอนเสิร์ต
0: แล้วเวลาไปทํางานของคุณพ่อคุณแม่เบื่อบ้างมั้ยครับที่จะต้องไปงานคอนเสิร์ตหรือไปดูงานโปรดักชั่น
1: ไม่นะครับจริงๆแล้วแบบมันติดเรียนเยอะแต่จริงๆแล้วแบบสมัยก่อนอยากไปโรงเรียนให้น้อยกว่านี้แล้วไปคอนเสิร์ตกับเขามากกว่านี้อยากไปทุกงานเลยอยากไปตั้งแต่แบบรถบรรทุกเข้าจนคนออกอยากดูครับแต่มันติดเรียนมาก่อน
0: คือถ้าไม่ติดเรียนนี่คุณจะได้ไปมากกว่านี้อีก
1: ใช่แต่เดี๋ยวโดนไล่ออกครับ
0: อ่ะนี่เราฟังเบื้องต้น
1: ครับ
0: ในส่วนว่ากว่าคุณจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคุณคลุกคลีกับคุณพ่อคุณแม่มากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการที่พีมประสบความสําเร็จในวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ว่าคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสําคัญอย่างมากนะทั้งเรื่องของการเป็นแบบอย่างการส่งเสริม การให้แนวทางที่ทำให้พีมนั้นปัจจุบันกลายเป็น Lighting Designer อันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตเชิญคุณพ่อคุณแม่มาพูดด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพิทักษ์ภูลผลนะครับแล้วก็รวมถึงคุณแม่พิมพ์ใจณสงขลาครับเป็นยังไงครับสวัสดีครับอีกครั้งนึงนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะอยู่เบื้องหลังงานคอนเสิร์ตงานแสดงงานจัดแสงซะส่วนใหญ่วันนี้ถูกเชิญมานั่งอยู่เบื้องหน้าบ้าง
3: ใช่
0: รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกไม่คุ้น
0: คุณพ่อล่ะครับ
2: เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราได้แต่สั่งเขาเหมือนวันนี้เราต้องฟังคำสั่งคนอื่นแล้ว
0: เมื่อสักครู่คุยกับคุณลูกไป
2: บอ
0: กว่าคุณลูกนั้นมีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการงานที่คุณพ่อคุณแม่ทำตั้งแต่7ขวบแต่เอาเข้าจริงผมว่าน่าจะเด็กกว่านั้นไหมครับที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวงานของคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกอาจจะจำไม่ได
3: ้จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตการทำงานเราอะค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่พิมก่อนพิมเกิดอีก
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพิมพ์เกิดมาก็จะเห็นภาพพวกนี้มาตลอดอยู่แล้วแต่การที่เขาจะไปลงมือทำเองเนี่ยจริงๆก็ประมาณ7ขวบอะใช่แต่ก่อนหน้าเขาก็จะเห็นการทำงานของพ่อกับแม่อยู
0: ่แล้วเริ่มเห็นแววว่าเขาน่าจะชอบด้านนี้ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่เท่าที่จำความได
3: ้น่าจะตลอดอะค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ห่างจากเราไงการที่เราไปทำงานเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้วยเขาก็จะอยู่กับเรามาตลอดเลยทุกงานที่เราทำ
0: ไม่เช่นอาจจะแบบว่าคือไปที่ไซต์งานก็เห็นคุณพ่อจัดแสงกลับไปบ้านเขาเริ่มแบบเปิดปิดไฟเล่นตกแต่งไฟเล่นที่บ้านอะไรเงี้ยมีไหมม
3: ี
0: ไห
3: ม
2: เขาจะทำเหมือนกับเป็นบางทีเขาไปดูคอนเสิร์ตเหมือนกับคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเนี่ยเขาไปกับยาย
3: เขาดูไฟ
2: แล้วเขาก็มาทำเวทีแบบพี่เบิร์ดที่บ้านทำเป็นเหมือนเวทีคอนเสิร์ตอะไรเขาจินตนาการของเขาไป
3: ใช
0: ่แล้วเขามีอุปกรณ์อะไรยังไงเอาอะไร
3: เล่นเอาจากที่บ้านนะครับ
2: มีของที่บ้านนะฮะอุปกรณ์ที่บ้านนะฮะไปใช้บางอย่างที่เราอนุญาตให้ใช้แต่เราก็ต้องบอกวิธีใช้เขาด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยเอาไปทำได้เลยแต่เราสอนวิธีว่าเฮ้ยจะเซตอัพยังไงใช้งานยังไงอะไรเงี้ยครับป้องกันอะไรยังไงเขาก็ฟังบ้าง
0: ทำไมถึง
4: ฟังบ้าง
0: ไม่อันนี้ถือว่าโชคดีเพราะนี่คือเครื่องมือทำมาหากินของคุณพ่อคุณแม
4: ่
0: ใช่ไหมบางบ้านเนี่ยลูกโตมาเขาไม่ให้ยุ่งกับเครื่องมือทำมาหากินเพราะกลัวจะทำพังเสียหายแต่พ่อกับคุณพ่อของคุณแม่เนี่ยเปิดโอกาสว่าลูกอยากเล่นอะไรเล่นเลยคือแทนที่จะซื้อของเล่นให้ลูกเล่นน่ะเขาให้ลูกเล่นอุปกรณ์ของที่บ้านเลยคุณพ่อเน้นแบบนั้น
2: คือผมว่ามันดีกว่าที่เขาจะแบบไปขโมยมาเล่นแล้วเกิดเหตุใช่มั้ยฮะเราก็ให้เขาไปเล่นไปเลยแล้วก็บอกวิธีเล่นบอกการป้องกันการต่อสายการอะไรเงี้ยจะไม่ให้เกิดเหตุยังไงอะไรเงี้ยครับ
0: ใครเป็นพี่เบิร์ดอ่ะตอนอยู่ที่บ้านน่ะ
3: ไม่มี
4: เวทีเปล่า
0: ๆเวทีเปล่า
3: ๆ
0: ครับแต่เหมือนเวทีพี่เบิร์ดที่เราไปดู
4: ไม่น่าเหมือนอย่างนั้นห้องนอนกับ Impact แต่ก็แค่แบบความรู้สึกที่ได้ก็เอากลับมาที่บ้านบ้าง
0: นึกว่าแบบว่าต้องเปิดแล้วพิมก็ไปแสดงด้วย
4: อ๋อไม่
0: ก็ลงมาปิดไฟ
4: ครับ
0: มีเรียกคุณพ่อคุณแม่มาเล่นด้วยไหมครับ
2: มันเป็นคนดู
3: เรียกดูค่ะ
2: คนดู
0: มาเป็นคนดูด้วย
3: ดูตลอด
2: ทั้งบ้านฮะมียาย
3: ก็จะมียายแล้วก็มีน้า
2: เขาก็มา
3: ทุกคนจับนั่งดูข้างหน้าแล้วเขาก็เล่นให้ดู
0: เล่นไฟเปล่า
3: ใช่
0: เปิดเพลงไหมครับ
3: เปิด
0: เพลงด้วย
2: มีเอฟเฟกต์กระดาษโปรย
4: มีควันมีอะไร
2: ด้วย
3: หมดเลยทุกอย่างเลย
0: โหพิมคือมีแววตั้งแต่เด็กเลย
3: ใช่แล้ว
0: แล้วจากการที่เห็นแววแบบนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คิดตอนจุดไหนว่าเฮ้ยมันถึงคราวที่เราควรจะต้องสนับสนุนเขา
3: ถ้าถามแม่ก็คือน่าจะประมาณป.5 ป.6 ค่ะ
0: ก็เลย7ขวบไปแล้วไอ้7ตอนที่บอกว่าเขาบอกว่า7ขวบนี่ที่เขามีส่วนช่วยในการดีไซน์หรือทำงานเขามามีส่วนช่วยยังไงครับ
3: เขาก็เข้าไปในงานของเราแล้วก็ให้ทำเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วก็ค่อยๆทำเมื่อขึ้นมากขึ้นตอนหลังเราก็ปล่อย8 9ขวบนี้เราก็ปล่อยแล้วนะคะ
0: คร
3: ับให้อยู่บอร์ดเองเลยเค้าก็อยู่ถึง 2:00 แม่ก็กลับไปนอน 5:00 จริง
0: สนุกมากเลยพี
4: ่สนุก
3: ตอนที่แม่กลับบ้านนี่สนุก
0: เพราะอะไรมันเล่น ฉีดเปเปอร์ชูทได้ไม่หยุดเลยอะไรเง
1: ี้ยอันนั้นไม่น่าจะได้ น่าจะโดนด่าก็แบบได้ดั้งทำไฟเองได้แบบมีโอกาสจากที่แบบปกติทำที่ห้องนอนก็สามารถแบบยกสิ่งเหล่านั้นไปอยู่หน้างานได
0: ้เออ7ขวบคุณแม่ก็ปล่อยให้เล่นจนถึงตี2กับเครื่องได้แล้วแล้วที่คุณแม่บอกว่าป5ป6เริ่มเห็นแวว
3: ค่ะ
0: ยังไงครับ
3: ก็เขาคงจะทำอย่างอื่นไม่น่าจะดีเพราะเขาเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่ค่อยจะเก่ง
0: เขาเรียนหนังสือไม่เก่งเหรอ
3: ใ

0: ไม่เรียนมันก็ไม่ข้ามชั้นแค่ประเด็นเดียวคือไม่ข้ามชั้นแต่ว่าถ้าถามก็ไม่ได้เครียดเพราะว่าเราจะมีทฤษฎีเขาอยู่ตลอดเวลาว่าของแม่เนี่ยเรียนอะไรก็ได้แต่ว่าคือมันมีเกือบได้กับเกือบตกใช่มั้ยแม่ขอเกือบตกแค่นั้นเอง51ก็ได้
1: ก
0: ็
1: ใช้ชีวิตเกือบตกมาจน
0: ใช่ก็เลยเค้าเป็นลูกที่ดีมากพอเกือบตกเค้าก็50.1 51.3 อะไรอย่างเงี้ยมาตลอด
2: แสดงว่าจริงๆคุณทําได้สิแต่ว่าคุณเอาตามที่แม่บอกพอถ้าแม่บอกว่าให้ได้เกือบที่1คุณก็เอาเกือบที่1
1: ก็ชื่อครับสอนมาดี
2: แต่คุณแม่สอนมาว่าเอาแค่เกือบตก
1: พอแล้ว
2: ก็ตามแม่สั่ง
1: ถูกต้องเลยครับ
2: เพราะอะไรครับทําไมคุณแม่ถึงให้บอกว่าใช้ชีวิตเกือบตกไม่ให้เอาเป็นเกือบที่1
0: ไม่รู้แม่คิดว่าการที่จะให้เด็กทําอย่างในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยเค้าควรจะพัฒนาเองได้ถ้าเขาคิดว่าเขาควรจะได้ดีๆเขาก็ต้องไปได้จากจุดนั้นไม่ใช่แค่แบบโอเค 50.1 อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาสบายใจกว่าแม่ก็แฮปปี
2: ้คุณแม่เน้นเรื่องความสุขของลูกเป็นที่ตั้ง
0: ใช่ค่ะแม่ไม่คิดว่าเกรดคือตัวแปรที่สำคัญในการทำให้เด็กคนนึงไปต่อตรงไหนได
2: ้ซึ่งเรื่องแบบนี้คุณแม่คิดคนเดียวหรือปรึกษาคุณพ่อบ้างไหมครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะคิดเรื่องเรียนส่วนใหญ่จะทุกคนจะโยนมาให้แม่หมด
2: กลับไปถามคุณพ่อหน่อยตอนลูกเรียนแล้วรู้สึกว่ามันเกือบตกตลอดเนี่ยครับคุณพ่อเป็นห่วงบ้างไหมครับ
3: ก็คือจริงๆแล้วผมไม่ค่อยสนใจเรื่องเกรดเรื่องอะไรนะครับผมสนใจเรื่องการเอาตัวรอดการปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้การใช้ชีวิตที่อยู่กับคนอื่นได้ตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเรียนเก่งๆเนี่ยคือผมเจอมาแล้วไงฮะว่าเพื่อนผมหรืออะไรผมพอเรียนเก่งๆเอาตัวไม่รอดเพราะว่าปรับตัวคนอื่นลำบาก
2: ครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เลยมองว่าในเรื่องของทักษะชีวิต
3: ทักษะชีวิตมากกว่าในการอยู่ร่วมกับคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นการอะไรเงี้ยครับมันช่วยส่งเสริมเขาเพราะว่าด้วยตรงที่ความที่เขาเป็นคนมีน้ำใจเนี่ยทำให้เขาเติบโตมาถึงทุกวันนี้ครับที่เขาไปตรงไหนผู้ใหญ่ก็เมตตาเขาครับ
2: งั้นก็ต้องถามกลับไปที่คุณพ
3: ่อครับ
2: แล้วคุณแม่ด้วยว่าถ้าเกิดทางบ้านเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของวิชาการแต่เน้นในเรื่องของทักษะชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเวลาสอนลูกเนี่ยต้องมีเรื่องราวที่พยายามอธิบายหรือให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เยอะมากพอสมควรสิครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยแม่ใช้คำพูดในการสอนเขาเนี่ยน้อยมากเลยคือเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็จะไม่ค่อยมีกฎกับเขาหรอกแต่ว่าเราจะดูเขาต่อเมื่อมันจำเป็นจริงๆเราจะไม่บ่นเรื่องอะไรทั่วไปเรื่องหยุมหยิมเนี่ยเราจะไม่พูดเลยเราจะมาพูดในสิ่งที่มันเป็นสาระมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะเชื่อเราเพราะว่าเราไม่ได้พูดร้อยเรื่องแล้วเขาจะต้องเอ๊ะอันนี้แม่พูดจริงพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะพูดเมื่อมันจำเป็นจริงๆเขาก็ถึงฟังว่าโอเคอันนี้นานๆทีแม่พูดเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องสำคัญจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: คือคุณแม่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณแม่ใจดีถ้าฟังดูนะแม่ใจดีไหม
1: ก็โอเค
2: คุณแม่ใจดี
0: มองหน้าแม่สิ
2: แต่ว่าเวลาถึงคราวอะไรบางอย่างที่เริ่มรู้สึกว่า
1: ลูกราด
2: ถึงนอกลู่นอกทางแล้วอันนี้ทําเกินไปแล
1: ้
2: วท่านก็จะพูดคุณแม่ก็จะพูดยกตัวอย่างได้มั้ยที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ดุ
1: ให้คุณแม่เริ่มแล้วกันให้เริ่มตัวอย่าง
0: เพราะเขาจะจําไม่ได
2: ้อย่างเช่นที่คุณแม่บอกว่าเอาละที่แบบว่าอย่างเรื่องอย่างเงี้ยต้องพูดต้องบอก
0: อ๋อตอนเด็กไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยคือเราเลี้ยงแบบสนิทเราก็เป็นเพื่อนน่ะคืออันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่กินอันนั้นทําอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็จะโอเคตอนเด็กๆคืออะไรก็ได้เลยอ่ะเลี้ยงไม่ดื้อด้วย
2: แล้วพอโตมาหน่อย
0: วัยรุ่นก็จะไม่ดื้อเท่าไหร่คือเราก็สอนแบบเพื่อนแล้วเรามีเราต้องแต่เราพูดเค้าต้องมีเหตุผลนะว่าอันนี้อย่างงี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อเรามีเหตุผลรองรับเค้าก็จะเข้าใจเราว่าเอ้ยแม่มีเหตุผลโตมาหน่อยก็จะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วอ่ะเพราะเด็กๆก็อะไรก็ได้พอโตมาหน่อยก็จะมีคือแม่ต้องใช้เหตุผลกับเขาในบางเรื่องอย่างอันนี้ต้องไปนะอันนี้ต้องเรียนนะแล้วก็จะมีเรียนพิเศษเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับคลาสเรียนเท่าไหร่เช่นเรียนภาษาอังกฤษมันแม่คิดว่ามันจําเป็นแม่ก็ไปส่งเขาแล้วก็เรียนเปียโนบ้างไม่ได้เรียนเพื่อสอบเกรดแต่เรียนให้รู้ทักษะดนตรีเท่านั้นเองแล้วครูก็ลาออก3คนรวดเลยพอเอาเขาไม่อยู่เพราะครูทุกคนจะมาสอนเนี่ยคือจะสอบเกรด
2: ครับ
0: แล้วพิมพ์ก็ไม่สนใจในการสอบเกรดเขาก็จะแบบไม่ทำการบ้านพอครูมานั่งเสร็จแล้วก็จิ้มแบบเดิม2นิ้วจิ้มไป
2: ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ทำตาม
0: ไม่ทำตามแต่ว่าไม่ปฏิเสธในการสอบในการเรียนแต่ว่าการบ้านไม่มีเลย
2: ซึ่งลาออก3คน
0: ใช
2: ่วินาทีนั้นที่ลาออกคนที่3นี่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างหรือก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรลูกก็ไม่ต้องทำการบ้าน

0: านต่อไปหรืออะไรมีต้องมีคุยกับเขาไหมว่าทำไมไม่ทำกันบ้าน
1: คุยกับครูค่ะคุยกับครูไม่ได้คุยกับลูกเพราะเข้าใจลูกเพราะจริงๆใจเราอะอยากให้ลูกรู้ทักษะดนตรีไม่ใช่เพื่อจะไปสอบเกรดไงคนแรกออกเรายังไม่รู้สึกคนที่สองออกก็เริ่มรู้สึกนิดๆคนที่สามออกคือแบบ
2: ไม่เอาดีกว่า
1: เออไม่เอาดีกว่าแล้วก็รู้ว่าไม่ไปต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ที่เมื่อกี้คุณแม่พูดว่าคุณแม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการต้องไปเรียนภาษาอังกฤษ
1: ค่ะ
0: การต้องมีดนตรี
1: ค่ะ
0: ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องภาษาอังกฤษครับ
1: เพราะแม่คิดว่าการที่เขาจะเรียนอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยภาษาที่สองก็คืออังกฤษเนาะซึ่งเราก็โรงเรียนก็ได้ในระดับหนึ่งแต่การที่เขาจะคอมมูนิเคตให้รู้เรื่องเนี่ยมันต้องตัวต่อตัวไงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเสริมตรงนั้นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรียน
0: นั่นแสดงว่าถ้าเกิดผมคิดในมุมของคนเป็นคุณพ่อคุณแม่คือผมยังไม่มีลูกนะครับแต่ผมก็คิดในมุมของคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ว่าเมื่อเรามีลูกก็คือคนที่เด็กกว่าเราเราก็มองว่าเด็กที่กําลังเติบโตมาเราจะควรให้เขามีทักษะอะไรติดตัวเอาไว้บ้างเพื่อให้เขาสามารถเอาไปหาความรู้หรือว่าเอาไปใช้ได้ต่อไปในอนาคตแบบนั้นใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะแค่นั้นเองคือเรารู้ว่าเขาชอบอะไรอ่ะแล้วเราก็เลยคิดต่อว่าการที่เขาชอบอันเนี้ยวิชาอะไรที่จะเสริมความชอบเขาซึ่งจะไปต่อยอดได้เมื่อเขาโตขึ้นซึ่งดนตรีคือ1เลยคืออันดับแรกเลยที่เขาจะต้องเรียน
0: ถ้าผมถามว่าตั้งแต่ตอนเขาอยู่ป.6ที่คุณแม่ว่าเริ่มเห็นแววว่าเขาจัดเวทีคอนเสิร์ตจัดแสงเป็นชอบอยู่กับเครื่องนู่นนี่นั่นคุณพ่อคุณแม่เห็นแววเลยมั้ยว่าในอนาคตข้างหน้าผ่านมาอีก10กว่าปีพีมจะเป็นนักออกแบบแสงแบบเนี้ยในวันนี
1: ้จริงๆไม่เห็นเนาะ
3: ยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นด้วยซ้ําแต่ว่าคือเราส่งเสริมสิ่งที่เขาชอบอะครับคือเขาเป็นอะไรที่แบบเขาไม่ได้สนใจของเล่นอะไรเกมคอมพิวเตอร์หรือว่ารถบังคับอะไรเนี่ยเขาไม่สนใจเลย
0: ไม่เล่นเลย
3: เคยซื้อให้ครั้งแล้วก็เขาทิ้งไปไหนไม่รู้
0: ซื้อให้ด้วยโดยที่ไม่ได้ขอ
3: ใช่
0: ซื้อให้เล่นเองไม่เอาด้วย
3: เขาไม่เอา
1: ลองผิดลองถูกไงว่าเขาจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: เขาชอบในแนวอย่างนี้มากกว่าชอบฟังเพลงถ้าเป็นซีดีเนี่ยเขาทันทีเลยเขาชอบฟังเพลง
1: เครื่องเล่นทุกอย่างเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นเทปเครื่องเล่นอะไรเขาก็เอาของแม่ไปฟังตลอดเลย
0: ผมชอบวิธีการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่มากเลยคือฟังดูแล้วก็คือว่าเราแค่พยายามเอานู่นเอานี่เอานั่นไปให้เขาลองแต่บนการเอานู่นเอานี่เอานั่นไปให้เขาลองเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าซื้อแล้วให้เปล่าเฉยๆเราสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยว่าเขาอินกับสิ่งที่เราอินพุตไปให้ไหมบางอย่างเนี่ยอินพุตสามรอบอย่างเช่นเป็นโนเนาะอินพุตคนแรกเราอาจจะมีข้ออ้างว่าครูอาจจะสอนไม่ดีก็ได้ไม่ใช่ว่าเป็นโนไม่ดี
1: ใช่
0: ใช่มั้ยอินพุตครั้งที่2วิธีการสอนเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้อ่ะต่อหน่อยนะแต่ถ้าเกิด3คนถึงขนาดเปลี่ยนเนี่ยแปลว่าอันเนี้ยมันไม่ชอบเป็นโนแน่ๆงั้นไม่ต้องไปเข็นเข้าในด้านนี
1: ้
0: จะเป็นการทรมานเข้าเปล่าๆอย่างนี้เป็นต้นใช่มั้ยครับ
1: ค่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่สําคัญคือพิมพ์ก็ได้อะไรจากการเรียนเป็นโนเยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นโน้ตต่าง
0: ๆ
1: เพราะถ้าเขาชอบดนตรีเนี่ยต่อไปเขาจะอยู่อินดัสเทรียลเนี้ยเนี่ยพวกโน้ตทุกโน้ตที่อยู่บนเป็นโนเนี่ยมันจะมาต่อยอดของเขาได้หมดทุกตัว
0: ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ในอินดัสเทรียลนี้หรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ค่ะ
0: เกี่ยว
1: แล้วก็คิดว่าเขาคงไม่หนีหรอกตรงเนี้ยเพราะว่ามันมองมาตลอดอ่ะคือเขาไม่หนีเลยคือจากของเล่นหรือก็การใช้ชีวิตเขาเนี่ยคือมันอยู่กับดนตรีตลอดดนตรีตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงหลับอ่ะ
0: งั้นกลับมาถามพิมพ์เลยมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าเป็นความคิดของคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณไม่เห็นด้วยบ้างเรื่องง่ายที่สุดอย่างเช่นเขาเปิดบริษัทต้องมีการสอนการบอกหรือวิธีการคิดที่แตกต่างกันไหมครับ
1: บริษัทหรอ
2: ก็อย่าขาดทุนใช่ไหม
1: เอาตอนนี้หรือเอาตอนในตอนอดีตในอดีตก่อน
2: อดีตอะ
1: ในอดีตคือเขาอยู่ที่นู่นใช่ไหมเขาก็เปิดเขาอยู่ที่ซิดนีย์อะค่ะเขาเรียนที่ซิดนีย์เขาก็จะเปิดบริษัทของเขาคือการเปิดของเขาก็คือเขาก็จะคิดโลโก้เองเขาอยากได้ชื่อนี้เขาคิดโลโก้นี้ใช้ฟอนต์นี้ตึ๊ดเราก็เขาโตแล้วเขาอยากทำเขาก็ทำไปเขาก็ทำเมื่อประมาณสักปีแรกเนาะปีแรกของตอนเป็นที่แรกตอนเรียนมหาลัยแหละเขาก็เริ่มอยากทำเพราะตอนนั้นเขามีงานที่นู่นเยอะมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับก็มันต้องมีบริษัทอ่ะเขาก็เลยสร้างขึ้นมาซึ่งบริษัทแม่กับพ่อเนี่ยสร้างขึ้นมาตอนนั้นเราใช้ชื่อว่าETC Production นะคะเราก็คิดว่าต่อไปอ่ะจะให้พิมพ์ใช้อันนี้เราปิดบริษัทแล้วแต่เราฟรีซชื่อไว้เลยฟรีซไว้จนเค้าเรียนจบแล้วก็กลับมาถามว่าอยู่จะใช้ชื่อนี้หรืออยู่กลับไปใช้ชื่อตัวเองเค้าบอกเค้าไม่ใช้หรอกโบราณ
0: ETC
1: เอาละ ETC อ่ะแล้วบอกโอ้โหฉันอุตส่าห์เก็บให้เธอตั้ง5ปี
2: อยากเป็น

0: อยากเราอยากเริ่มใหม
1: ่มันโบราณยังไง ETC เนี่ยชื่อก็ภาษาอังกฤษเหมือนกับ saturate
0: แค่อยากให้มันใหม่อ่ะมันต้องการความสดใหม่ตอนนี้เรากำลังเอาสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนอยู่ในประเทศเราก็เลยอยากเริ่มอะไรที่มันใหม่ไปเลยไม่อยากให้มันแบบซ้ำภาพเดิมว่ามันเป็นอะไรให้ลืมไปเลยเราเริ่มจากศูนย์ใหม่เราค่อยๆสร้างมันดีกว่า
1: ไม่กลัวคุณแม่เสียใจเหรอเขาเก็บไว้ให้เราอ่ะ
0: ยังอยู่ครับไม่เป็นไรผมเก็บป้ายหน้าบริษัทไว้ในห้องผมยังอยู่ครับ
2: ยังอยู่
0: ไม่ไปไหน
1: แปลว่าการที่คุณพ่อคุณแม่มีแนวคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเมื่อลูกไม่เห็นด้วยหรือเขาไม่เอาเนี่ยเราไม่เคยฟอร์สเขาที่หรือบังคับเขาที่จะให้เขาต้องเห็นด้วยหรือเห็นไปในทิศทางเดียวกับเรา
2: คือสมัยก่อนเนี่ยแม่ก็จะแปลนให้เขาเยอะเหมือนกันในบางเรื่องแต่เราก็จะคุยกันนะว่าโอเคไหมถ้าเราทำแบบนี้เขาโอเคก็ไปด้วยกันได้ถ้าไม่โอเคเราต้องฟังเหตุผลเขาบอกว่าทำไมเธอถึงจะทำแบบเธอถ้าฉันรับได้เธอก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดเลยตั้งแต่เดวันที่คุยที่เริ่มใช้ภาษาได้อะตั้งแต่เริ่มพูดเริ่มพูดภาษาเด็กอะพูดภาษามนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราจะต่อรองแบบนี้ตลอด
1: แสดงว่ามันคือการปลูกฝังหรือสอนให้เขาเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กป่ะครับ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเราคุยกับเขาด้วยภาษาเราเองเราจะไม่คิดว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะเราจะคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสื่อสารกับเขาให้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาจะฟังเราถึงตอนนี
1: ้พอมีเทคนิคไหมครับคุณพ่อคุณแม่ว่าการที่เราจะให้ลูกของเรากล้าที่ตอบโต้เราหรือพูดคุยกับเราหรือแสดงความคิดเห็นได้ในแบบที่ทำให้พิมพ์ปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเขากล้าที่จะแสดงความคิดของตัวเองออกมาเนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะสื่อสารความคิดตัวเองออกมามันต้องปลูกฝังยังไง
2: เราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนด้วยลูกด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็จะสลับบทกันแล้วเราก็จะเล่าเรื่องของเราให้เขาฟังเยอะมากเหมือนกันในชีวิตประจําวันบางทีเรื่องแบบไร้สาระมากแต่เราก็จะเล่าแล้วก็จะเล่าไปเรื่อยๆนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการที่เราเล่าเนี่ยเขาก็คิดว่ามันก็ไม่มีกําแพงเนาะระหว่างการที่แม่กับลูกเนี่ยมันไม่มีกำแพงที่เราจะสื่อสารกันเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดในเรื่องเขาก็จะไปเห็นอะไรเขาก็จะเล่าเหมือนกันคุยสักกระเบือยันเรือรบเลยแต่ละวันเนี่ย
1: ฉะนั้นการมีเวลาสื่อสารกับลูกพูดคุยกับลูกทุกๆวันเนี่ยส่วนหนึ่งใครจะไปคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังทักษะให้เขาเนี่ยกล้าคิดกล้าแสดงออกเพราะว่ามันเป็นการทําให้เขาต้องฝึกคิดทุกคืนอยู่แล้วในการที่ต้องตอบคําถามหรือพูดคุยกับพ่อคุณแม่
2: เขาเป็นคนพูดช้ามากนะจะบอกเลยอะเขาเป็นคนพูดช้ามากคือแม่
1: พ
2: ู
1: ดอ
2: ยู่ฝ่ายเดียวอืม
1: เดี๋ยวนี้พูดเร็วนะครับ
2: อันนี้พูด
3: ก่อนครับเมื่อก่อนจะไม่ค่อยพูดคร
2: ับ ช้าค่ะเป็นเด็กที่พูดช้า
0: พูดคนพูดน้อยกว่านี้ครับ
1: แล้วจุดเปลี่ยนมันเกิดจากอะไรครับ
0: พอเราได้เจอคนมากขึ้นเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่พูดมันก็คือเราไม่ได้บอกสิ่งนั้นออกไปต้องให้ตัวเองพูดมากขึ้นเพื่อจะได้แบบทําอยู่กับคนอยู่อะไรได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนเงียบๆครับแล้วก็เป็นไม่ค่อยพูดเท่านี้ครับ
2: ใช่
1: เวลาไปเจอเพื่อนคุณพ่อเพื่อนคุณแม่ไม่พูดเลย
0: ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเจอเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ก็ถ้ารู้สึกมันไม่คอมฟอร์ตก็จะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนกันครับ
1: หมายถึงตอนนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ตอนนี้คือแบบปัจจุบันนะ
1: ตอนนี้แหละตอนที่นั่งอย
0: ู่ตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้คือคุยได้ทุกเลเวลแล้ว
0: ตอนนี้เงียบแล้วดีกว่า
1: อ่ะเมื่อกี้ที่กลับไปอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าตั้งแต่ตอนป.6ที่คุณแม่บอกว่าเริ่มเห็นแววว่าเขาน่าจะไปทําทางนี
2: ้
1: เขาดูไม่มีโดดเด่นในเรื่องของคณิตศาสตร์หรืออะไรเลยในเรื่องของวิชาการเราเห็นแล้วล่ะว่าถ้าเกิดจะวางแผนให้เขาเนี่ยมีอาชีพหรือมีอนาคตต่อไปเนี่ยก็คงต้องมาในเรื่องของเกี่ยวกับโปรดัก
2: ช
1: ันเรื่องของแสงนี่แหละคุณแม่ทํายังไงต่อครับ
2: คือความที่เรารู้อยู่แล้วเราก็ถามเขาเป็นเราจะถามเขาเป็นระยะไงพิมพ์แน่ใจว่าพิมพ์ทําอันเนี้ยพิมพ์ไม่ทําอย่างอื่นมั้ยไม่ก็ถามเป็นระยะเลยอ่ะจนกระทั่งถึงจุดนึงซึ่งรู้ว่าคงต้องอย่างตรงนี้แล้วล่ะไม่เป็นอย่างอื่นไม่ได้ไปขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่รอดทําอะไรไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไลติ้งมั้งก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นถ้าไลติ้งก็ไลติ้งอ่ะงั้นก็เราก็ต้องไปให้สุดนะพิมพ์ถ้าไลติ้งก็คือพิมพ์ต้องไปทางนี้นะพิมพ์ไปทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะทั้งชีวิตอ่ะ
1: ทําไมถึงคิดว่าต้องถามลูกเร็วขนาดนั้นเด็กส่วนใหญ่เพิ่งค้นหาตัวเองหรือบางคนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยยังหาคําตอบไม่ได้เลยว่าชีวิตฉันจะเป็นอะไรจะทําอาชีพอะไรดีแต่ทําไมคุณพ่อคุณหรือบางคนอย่างมากนะผมว่าถามเร็วสุดนะก็ม3ลูกจะเรียนสายวิทย์หรือลูกจะเรียนสายศิลป์เพราะว่าสายวิทย์จะไปต่ออาชีพด้านนี้ได้สายศิลป์จะไปต่ออาชีพด้านนี้ได้แล้วพอเขาเรียนสายวิทย์สายศิลป์ไปแล้วก็ค่อยมาถามเขาตอนม5ม6อีกทีว่าจะ entrance เข้าคณะอะไรอยากเป็นอะไรแล้วก็คอยให้แนะแนวใ

0: ้คำปรึกษาว่าจะเป็นอาชีพอะไรใช่ไหมครับแต่คุณแม่ถามตั้งแต่ป .6 ว่าแน่ใจเหรอว่าจะทำอาชีพนี้ทำไมถึงเลือกถามเร็วขนาดนั้นครับ
1: เพราะว่าถ้าพิมจะไปทางเนี้ยจริงๆเนี่ยเราต้องแพลนไกลมากที่จะไปถึงที่สุดที่เขาจะต้องไปได้ถ้าเราคิดช้าไปเขาจะไปไม่ถึงจุดนั้นหรือเขาจะช้ากว่าคนอื่นเราก็ต้องแพลนล่วงหน้าเลยว่าถ้าพิมจะทำไลติ้งนะพิมต้องไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วพิมจะต้องไปตรงไหนแล้วพิมจะต้องไปตรงไหนเพื่อจะได้จุดนี
0: ้
1: อันนี้คือจุดที่แม่คาดไว้เลยอะที่มองแต่ว่าไม่ได้บอกเขาหรอกนะ
0: แสดงว่าคุณแม่เห็นภาพนี้ตั้งแต่ป .6 ตอนเขาอยู่แล้วว่าถ้าเขาทำตามรถแมพที่เราวาดเนี่ยเขาจะมานี้
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องเลยมีการแพลนนิ่งยาวนานมากเป็นการแพลนนิ่งของแม่ตั้งแต่ป .6 แหละจริงๆแล้วอ่ะพูดไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นอาจจะไม่เกิดแม่ก็ไม่เสียใจไงแต่ว่าถ้าลูกอยากไปก็ต้องไปให้สุดอ่ะ
0: คุณว่าจริงมั้ยที่คุณแม่คุณพูดอ่ะ
2: ครับก็ไม่ได้รู้ขนาดว่าวางแผนแต่รู้ว่าว่าถ้าเรามาทางนี้ก็คงเขาก็ซัพพอร์ตเราไปทางนี้ที่เราชอบแหละสมมติม.1เราแบบเอ้ยไม่ทําแล้วไฟเล่นสเก็ตดีกว่าเขาก็คงอยากให้เราเล่นสเก็ตมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คิดว่าเขาก็น่าจะซัพพอร์ตสิ่งที่เราชอบอยู่เหมือนกัน
0: พอถามคุณแม่ว่าถ้าเขาม.1เขาเป็นอย่างนั้นหรือม.2สนับสนุนไปแล้วเขาบอกว่าเบื่อแล้ว
2: ผมชอบชมรมดีดลูกแก้วเงี้ยเขาอาจจะพาเราเข้าชมรมก็ได
1: ้หรือว่าไปขี่จักรยานอะไรเงี้ยนะไฮกิ้งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เทความฝันตรงนี้ทิ้งก็ไปเริ่มใหม่ได้ไงมันได้ไปหมดอ่ะเพราะมันพี่แม่คิดว่าคือชีวิตเขาอ่ะซึ่งเราไม่สามารถจะไปดีไซน์ได้แต่ว่าต้องให้แน่ใจก่อนว่าอยู่จะไปทางไหน
0: ผมชอบอันนี้มากเลยคือสิ่งที่คุณแม่พร้อมจะสนับสนุนลูกทุกอย่างถ้าอยู่จะไปทางนี้ฉันพร้อมสนับสนุนทำไปสักปีสองปีถ้าอยู่เปลี่ยนใจจะไปทางอื่นฉันก็พร้อมที่จะสนับสนุนใหม่แล้วถ้าจะเปลี่ยนใจอีกฉันก็พร้อมที่จะสนับสนุนต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม
1: เราก็อยากให้เขาไปในสุดของเขาเอาตัวเขาเป็นหลักเลย
0: แล้วไปหาที่เรียนมายังไงครับปรึกษาครับใครอะไร
1: ไม่หรอกเราก็ถามเขาเป็นเนืองๆแล้วก็เสิร์ชก่อนคือเราจะถามเขาก่อนว่าน
0: ี่ถามเขาคือถามคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่เขาคือคุณพ่อแล้วถามพ่อบอกว่าส่งลูกไปเนาะเราจะส่งลูกไปนอกนะมีคอมเมนต์อะไรไหมบอกไปเหอะอยู่จัดการไปเลยเราก็เอาละเข้าเสิร์ชพิมพ์ไปเมื่อไหร่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้สิ่งที่อยู่ในหัวเนี่ยคือเขาต้องทำโปรดักชันไลติ้งโปรดักชันใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่อยู่ในหัวอันที่สองคือเรียนที่ไหนที่ใกล้เมืองไทยที่สุดไม่อยากไกลเวลาไปเยี่ยมลูกคิดถึงงั้นเอาออสเตรเลียละกันอะไรที่ไหนดีแล้วก็ค่อยๆเนี่ยค่อยๆเจาะไปเรื่อยๆจนถึงเจอมหาลัยหนึ่งชื่อว่าไนด้าNational Institute of Dramatic Art
0: ครับ
1: ค่ะไนด้าเนี่ยตอนแรกมันเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเกี่ยวกับ acting โดยเฉพาะเมลกิสันจบที่นี่สมัยก่อนจะไม่มีทำ production เลยมีแต่สอน actor กับ acting เฉยๆไงแล้วพอเขาเริ่มมีโรงละครของเขาเองเขาก็ expand ขยายเพื่อจะมาทำ production ด้วยก็มีคอสตูมมี prop มี stage มี lighting มี sound
0: ก็คือแบบเต็มที่เลย
1: ใช่ค่ะในมหาลัยอันเดียวเลยแล้วก็มีชื่อด้วยคือหนึ่งนั่นแหละหนึ่งในสิบของโลกอ่ะ
2: ตอนแรกก็ไม่อยากไปครับไม่ค่อยอยากปรับตัวเท่าไหร่ก็แบบม
1: ัน
2: ก็สบายแล้วตอนนั้นเพิ่งย้ายบ้านเลยครับแล้วก็บ้านก็อยู่สบายดีย้ายไปก็กลัวปรับตัวยากก็เลยไม่ไปไม่อยากไปเท่าไหร่
0: ไม่ไป
2: ก็ไม่อยากไปแต่ไปก็ได้ก็ไปก็ไปแต่ก็ตอนก็มีความไม่อยากไปด้วยครับ
0: ไปตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: ตอนไปประมาณจบม.4ครับ
0: ก็16 15 16
2: ประมาณนั้นแล้วกัน
0: ครับตอนแรกๆคุณแม่ต้องไปอยู่เป็นเพื่อนมั้ยเป็นพี่เลี้ยงมั้ยไปปล่อย
2: อยู่กับโฮสต
1: ์ไม่เลยครับเค้าก็ให้มาเลือกว่าโฮสต์ประกอบอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีตำรวจมีนู่นมีนั่นแต่คนนี้เนี่ยคือคุณพ่อเค้าเป็นอิเล็กทริชียนค่ะช่างไฟ
0: ช่างไฟ
3: คือช่างไฟอยู
1: ่ไปเลยเนี่ยเอาอันนี้แหละ
0: เพราะเราได้ข่าวว่าสิ่งที่คุณขนไปเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าแต่เป็นอุปกรณ์ไฟจริงป่ะครับ
2: จริงครับแล้วทุกครั้งที่กลับมาทุก3เดือนก็จะขนไปเรื่อย
0: อุปกรณ์ไฟของที่บ้าน
2: ก็มีซื้อใหม่ซื้อใหม่เพื่อเอาไปที่นู่นก็มี
3: ซื้อใหม่
0: แล้วคุณก็เอาขนไปตั้งไว้ที่บ้าน
2: อลังการเลยครับ
0: บ้านของโฮสต์ที่นู่น
2: ครับ
0: เขาไม่ว่าอะไร
2: เขาไม่ว่าครับ
1: เขาอาจจะว่าแต่เขาไม่บอก
3: ก็มีพื้นที่ในโรงรถให้โดยเฉพาะ
2: ม
1: ี
2: ที่ให้เก็บแต่เวลาเขามีแบบปาร์ตี้มีงานที่บ้านก็ใช้ได้ใช้ฟรีไม่เป็นไรครับแลกกันครับ
0: แล้วคุณก็ต่อเนื่องกับการที่ทำไปเรื่อยๆจนคุณสามารถเปิดบริษัทได้ตั้งแต่เรียนอยู่ปีหนึ่งใช่ไหม
2: ครับก็ทำไฟที่โรงเรียนก่อนที่พรมีอะไรก็ทำให้เขาแล้วก็ได้เพื่อนแก๊งที่แบบชอบทำอะไรคล้ายๆกันเหมือนกันเพื่อนเมื่อก่อนเขาก็ทำไฟกันไม่เป็นหรอกแล้วผมก็แปลกๆหน่อยแต่ผมก็เป็นคนไทยมาจากประเทศไทยแต่ไปสอนเพื่อนฝรั่งให้ทำไฟจนตอนนี้เวลามีงานที่ไทยบางครั้งผมก็

0: โทรหาเพื่อนให้เพื่อนนั่งเครื่องบินมาช่วยผมทำฝันก็
1: ม
0: ีก็คือแบบตอนนี้เพื่อนก็ชอบทำไฟเพื่อนเป็นไลติ้งที่นู่นแล้ว
1: คุณมีทีมงาน
0: มีทีมงาน
1: คุณเป็นชาวต่างชาติ
0: แต่
1: คุณไปปั้นไปสร้างทีมมาที
0: ่สร้างทีมที่ซิดนีย์ใช่ครับ
2: คือสุดท้ายมันก็จะมีดราม่านิดนึงตอนก่อนเรียนจบไงมหาลัยอ่ะที่มหาลัยที่ไนด้าค่ะมีสุดท้ายเนี่ยคือความวิภาคทฤษฎีเขาไม่ดีแต่ภาคปฏิบัติเขาดีมันก็จะมีคําพูดที่มันพูดบอกแม่อาจจะไม่แบบอาจจะไม่จบนะอะไรเงี้ยเพราะว่าพอภาคทฤษฎีปั๊บเนี่ยข้อสอบที่จะต้อง written things อะไรที่จะต้องส่ง theory เขามันไม่ค่อยดีไงด้วยอะไรก็ตามอ่ะก็จะมีแบบแม่อาจจะไม่จบนะอะไรเงี้ยเราก็มองหน้าเขาไม่จบแล้วทําอะไรอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวมั้ง
1: ก็ตอบง
2: ั้
1: นเหรอ
2: ขายก๋วยเตี๋ยวมั้งกินขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นเนื้อเราก็จะมีคําพูดแบบเนี้ยเขาบอกอะไรก็ได้
0: แล้วว่าจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ภูเก
1: ็
0: ต
1: นี่คุณคิดจริงเหรอ
2: จริงอันนี้พูดจริง
1: กวนแม่เลย
3: พูดจริง
2: ๆพูดจริง
0: เขาพูดเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวริมทะเลครับ
2: แล้วก็บอกว่าจริงนะโอเคถ้าจะก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวก็ทําไฟได้อ่ะไม่ว่ากัน
0: เดี๋ยวมีไฟร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได
2: ้ก็เราก็พูดแค่เนี้ยแต่ว่าแต่อย่างน้อยนะพี่มาถึงแค่นี้แล้วกัดฟันนิดนึงมั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดแบบนี้เลยใช้น้ําเสียงแบบนี้ด้วยไม่ดุมาถึงแค่นี้ละอีกนิดนึงมั้ยอีกนิดนึงเหอะตั้งใจให้แม่หน่อยเหอะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วคุณทํามั้ยก็ทําจนจบ
2: ทํา
0: จนจบครับ
2: จบเค้าทําเพราะตัวเองด้วยแหละเพราะว่ามันอีกนิดเดียวจริง
1: เริ่มกลับมาครั้งแรกๆคุณเริ่มไปยุ่งกับบริษัทที่บ้านบ้างไหมว่าโอ้โหนี่ไปเรียนมาแล้วหรือไปเห็นที่ต่างประเทศแล้วระบบแบบนี้หรือมาบอกคุณพ่อว่าพ่อต้องปรับปรุงเรื่องนี้นะอย่างเงี้ยมันล้าสมัยไปแล้ว
0: จริงๆช่วงนั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่แบบพ่อแม่ก็เริ่มเหนื่อยละไม่ค่อยทำงานแล้วจริงๆแล้วเพราะผมช่วงนั้นก็ที่บ้านก็ไม่ค่อยทำแล้วเหมือนกันก็หายากที่จะมีงานจากฝั่งพ่อแม่บ้างแต่ผมก็แทนที่จะกลับมาทำกับพ่อแม่ก็บางครั้งก็ไปทำกับวงรุ่นวงนี้บ้างแบบแต่ก็เอาเทคนิคที่ได้เรียนมาหรือว่าหลายๆอย่างมาปรับใช้บ้าง
1: แล้วคุณอาศัยคอนเนคชั่นจากไหนอ่ะ
0: ก็จริงๆ
1: คอนเนคชั่นที่ไปรู้จักกับศิลปินไม่รู้จักกับวงต่างๆ
0: ตั้งแต่อยู่บริษัทพ่อแม่ครับก็คือรู้จักกับค่ายรู้จักกับ BC Tero อะไรตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าเราทำไฟพอเขาเห็นว่าเอ้ยเราไปเรียนเมืองนอกก็ลองเอามาทำบ้าง
1: ก็คือลูกพี่พิมพ์ใจอ
0: ะไรอย่างนั้นใช่
1: ลูกพี่พิมพ์ใจ
0: ลูกพี่วิทักอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาเอาลองมาทำดีกว่า
2: เขาก็ลองผิดลองถูกเอง
0: ผิดลองถูก
2: ใช่แล้วแต่เราก็ไม่เข้าไปยุ่งเลยนะเราปล่อยเขาโซโล่บนบอร์ดคนเดียวเลยแล้วก็เขาก็ได้ฟีดแบ็กจากค่าย
0: ศิลปินและคนดู
2: ใช่แล้วเขาก็มาพัฒนาเองเราจะถอยแล้วอ่ะตอนนั้นคือเราถอยแล้วอ่ะ
1: ตอนสมัยที่คุณพ่อทำใช่ไหมครับมันยังไม่ได้เรียกว่าเป็นไลติ้งดีไซเนอร์แบบนี้เรียกว่าเป็นนักออกแบบแสงแล้วหรือยังครับ
4: ใช่ครับ
1: เรียกแล้ว
4: เพราะว่าจริงๆบริษัทเราที่ทำเนี่ยเราทำทั้งโปรดักชันเลยทำแสงเสียงเวทีอะไรทำหมดเลยดีไซน์อะไรหมดเลย
1: ครับ
4: ครับ
1: แล้วสิ่งที่พิมพ์ทำกับคุณพ่อทำมันแตกต่างกันไหมครับ
4: ต่างกันครับ
1: ต่างกันยังไงครับ
4: เคยเท่าอย่างของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมรับมาทั้งโปรเจกต์แล้วผมก็จะมาแตกให้ฝ่ายไลติ้งฝ่ายซาวฝ่ายอะไรทำไปแต่ละแผนกส่วนผมก็จะมาดูดีเทลเรื่องไลติ้งนะครับแล้วก็การดีไซน์อะไรเนี่ยมันก็ต้องแบบดีไซน์โดยรวมทั้งหมด
1: ถ้าจะพูดคือคุณพ่อดูสเกลใหญ่กว่า
4: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้ฟังดูเหมือนเขาจะสเปเชียลิสต์มากกว่า
4: ใช่ครับคือเขาจะดูแลในเรื่องดีเทลรายละเอียดเฉพาะด้านเนี่ยได้ดีกว่า
1: ทุกวันนี้น้องพีมเป็นเด็กอายุ24ที่ได้รับคำชมจากเหล่าบรรดาศิลปินแล้วก็คนที่จัดงานจำนวนมากคำชมเหล่านี้มาถึงหูคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมครับ
2: ก็มานะคะ
4: ถึงฮะถึงครับเพราะว่าเพื่อนๆในวงการ
2: ก็รู้จักก
4: ัน ก็รู้จักกันอยู่แล้วพวกศิลปินพวกอะไรเขาก็พูดถึงอยู่แล้ว
1: ภูมิใจไหมครับ
4: ภูมิใจครับภูมิใจ
2: ภูมิใจค่ะ
1: แล้วมีอะไรเป็นห่วงบ้างไหมครับ
2: ไม่คือเป็นห่วงเขาอย่างเดียวคือสุขภาพคือเขาใช้ชีวิตผิดหมดเลยทุกอย่างเลย
1: ยังไงครับ
2: ไม่นอนเอ่ยทานอาหารมื้อแรก2 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรไง
1: แล้วพ่อเขาไม่เป็นเหรอครับ
2: ไม่เป็นไม่เป็น
1: คือทำไมพ่อคุณทำแบบพ่อแต่พ่อไม่เป็น
2: ไม่คือพ่อตอนนู้นอาจจะเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว
4: ก่อนก็ช่วงหนึ่งที่ก่อนที่ผมจะเริ่มสุขภาพก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าการนอนการกินมันไม่เป็นเวลาครับ
2: ใช่ค่ะ
4: ก็ต้องระวังคือไม่อยากให้สิ่งที่เกิดกับผมเกิดกับเขาอะไรเงี้ย
2: เราก็พยายามเตือนเขาว่าอย่าดูแลนิดนึงหรือว่าป่วยเนี่ยอย่าเก็บบอกจะได้รู้ว่าจะไปตรงไหนถูกอะไรเงี้ยบางทีเขาป่วยเขาอั้นป่วยไว้วัน2 วัน
1: อ
2: ่ะถึงจะบอกอั้
1: นป่วย
0: แปลว่าอะไรครับ
1: ป่วยแล้วไม่บอกไงอ
2: ั้
1: น
2: ใช่อั้นป่วย
0: ได้ยินวันนี้เลย
1: ครับพี่ก็เพิ่งเคยได้ยินแต่เขาพอเข้าใจได้
0: เข้าใจได้
1: คือเก็บเอาไว้
0: เก็บเอาไว้อั้นป่วย
2: อั้นป่วยไม่พูดเงียบไปเลย

0: ว่าคุณมองว่าชีวิตคุณจะเป็นเหมือนคุณพ่อสิ
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: หรือ
0: ค
1: ือ
0: ทํางานทํางานหนักเหมือนคุณพ่อตอนอายุหนุ่มๆ
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วก็เกษียณเร็วหน่อย
1: จริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นเหมือนใครนะครับก็คือถ้าตอนวันนี้เรายังสนุกอยู่กับสิ่งที่เราทําเราก็ทําไปเถอะเราไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนใครเราอยากแค่ว่าวันนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําก็พอครับผม
0: เราอยากเป็นพีม
1: ครับ
0: เอาอย่างงี้ก่อนที่เราจะคุยเรื่องอื่นๆ
1: ครับ
0: นะผมมีเกมมาให้เล่นสนุกๆกัน
1: ครับ
0: คือทุกวันนี้พีมจําได้มั้ยว่าพีมออกแบบแสงไปทั้งหมดกี่งานแล้วครับ
1: น่าจะเกิน100นะครับ
0: เกิน100งาน
1: ครับ
0: ทั้งไทยและต่างประเทศ
1: ทั้งไทยและต่างประเทศและงานทุกรูปแบบครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่เคยไปดูงานของลูกบ่อยมั้ยครับ
2: ไปค่ะไป
0: ทุกงาน
2: ไป
3: ทุกงานไม่ทุกงาน
2: เกือบทุกงาน
1: เกือบทุกงาน
2: จนกระทั่งตั้งแต่เค้ามีโควิดนี่เราไม่ได้ไปเพราะเค้าทําในสตู
0: คนนึงเกือบทุกงานอีกคนนึงบอกไม่ค่อยได้ไป
3: ฮะผมจะไม่ค่อยได้ไปผมจะต้องเป็นคนดูแลที่บ้าน
1: ใช่อ๋อ
2: ส่วนใหญ่แม่จะไป
1: พอหลับเร็วครับ
0: คุณพ่อต้องเฝ้าบ้าน
1: เฝ้าบ้าน
2: เขาหาใช่เพราะว่าที่บ้านมีคุณยายอีกคนนึงคุณแม่คืออายุเยอะแล้วเราก็ไม่อยากจะทิ้งไปจน
1: ทิ้งทั้งบ้านไม่ได้
2: ใช่
0: ครับซึ่งกําลังจะบอกว่าที่ถามไปเมื่อสักครู่เนี้ยว่าได้มีโอกาสดูงานของลูกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมมีเกมมาให้เล่นเราจะมีจิ๊กซอที่ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยถ่ายโดยให้คนดูเป็นคนเลือกเบอร์ในการเปิดว่างานแต่ละงานเนี่ยคิดว่ามันเป็นงานออกแบบแสงในงานอะไรยังไงนะฮะอ่ะขอจิ๊กซอด้วยนะครับเอาเบอร์อะไรครับ2 2ขอดูเบอร์2หน่อยฮะพีมอย่าเพิ่งบอกนะถ้าพีมรู้แล้ว
1: รู้แล้ว
2: Impact ปะ
1: ไม่สบตาแล้วกัน
3: ยังนึกไม่ออกครับ
2: Impact ปะ
3: ยังนึกไม่ออก
1: ไม่ใช่
0: คิดว่าสนามกีฬานะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: เ
2: มืองนอกปะ
3: ต้องมาอีกนิดนึง
1: คอนเสิร์ตคนไทยครับใบว่าช่วงโควิดเป็นออนไลน์ครับ
2: คิดก่อน
1: เปิดเพิ่มมั้ย
3: มีเปิดเพิ่มมั้ยครับ
0: เอาเบอร์อะไรต่อ
4: 4
5: 4ครับ
0: 4เอาเบอร์4
1: มันจะไปช่วยอะไร
2: เลย
0: มีแสงส่องลงมายังไม่ได้ใช่ไหมฮะ
2: รู้แล้วเดี๋ยว
1: ผมรู
0: ้แม่รู้แล้วแม่รู้แล้ว
2: จะจำชื่อศิลปินไม่ได้อ่ะ
1: ก็แปลว่าไม่รู้
0: อ่ะคอยอันเดียวถ้าไม่ได้เฉลยเปิดเลยครับ5อ่ะ5
2: นี่ไงเห็นแล้วไง
3: อ๋อ
2: จำชื่อศิลปินไม่ได้ที่แม่ไปดู
3: จำชื่อศิลปินไม่ได้
0: โลโมโซนิกเหรอ
1: ใช่
3: จ
1: ั
3: ดที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่
1: คอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มโลโมโซนิก
0: ให้ลองเปิดภาพทั้งหมดเลยได้ไหมครับ
1: โลโมโซนิก
2: ไปดูใช่ถูกต้อง
1: เอาใหม่
0: นี่คือแสงของคุณ
1: ครับ
0: ทั้งหมดเลย
1: กราฟิกด้วยครับ
0: กราฟิกด้วยโอ้สวยมากอ๋อไอ้กราฟิกนี่แหละมาหลอกเราคุณแม่เราก็นึกว่าม
3: ัน
0: ในสนามกีฬา
1: บันไดเลื่อน
3: นึกว่าอยู่ในห้าง
2: จริงๆคือกราฟิก
0: อ่ะภาพถัดไป
3: เอาใหม่
0: เอาเบอร์อะไร
4: 7 5 5 5 5
0: เอาเบอร์5เบอร์5
1: หน
0: อรู้เลยไหม
1: ผมรู้หมดเลยผมจำรูปได้ทุกงาน
2: นะอันนี้
0: Impact ก็คุณออกแบบอ่ะ
2: อันนี้ Impact ป่ะ
1: ไม่ใช่ครับ
2: ไม่ใช่อีก
1: ใหญ่กว่า Impact ครับ
2: G ใช่มั้ย
1: G ใช่ G อะไร
2: G 19
1: 29ใช่ครับ
3: 29
2: G
1: ราชมังครับ
3: ราชมังคลา
0: ใช่มั้ยลองเปิดซิ
2: G 19แต่ศิลปินไม่แน่ใจเคลียร์โอเคใช
0: ่หมดเลย
1: ครับ
0: พีมเป็นคนออกแบบ
1: ครับ
0: มาดูภาพถัดไปครับเบอร์อะไร7 7
2: หืม
0: หนักเดียวกันแหละ
1: คนละงานครับ
3: คนละงาน
0: เหรออ
1: ันนี้ Impact ครับ
0: คุณจำได้หมดเลยอ่ะ
1: จำได้อ่ะ
3: โปเตโต้ป่ะ
2: บอดี้สแลม
1: พอถ่ายถูก
3: โปเตโต
0: ้เปิดครับ
1: โปเตโต้ครับใช่
0: อะไรที่ทำให้คุณจำได้ถ้ากลับไปเจ็ดใหม่อีกรอบได้ไหมถ้าเปิดภาพแค่7อันเดียวอ่ะคุณรู้ได้ไงเนี่ยคุณจำได้จากอะไร
1: มีไฟในคนดูครับเป็นงานแรก
3: คือจะจำ
1: และงานเดียวที
3: ่มีไฟในคนดู
1: เห็นไฟเส้นๆนั้นนะครับ
0: ที่ฟ้าเหรอฮะ
1: ไม่ได้มาจากข้างบนครับเป็นไฟที่ผมเอาไปวางไว้ในคนดู
2: แล้วก็ยิงขึ้นไป
1: เหมือน
3: คือจะจำตำแหน่งไฟได้
1: ที่คนยืนกันแล้วผมก็ไฟไปตั้งไว้ในคนดูเลยคือเขามองไปก็ทิ่มเขาอ่ะแต่คือเรา พิเศษเป็นทุกงานจะมีความพิเศษของมัน
0: อ๋อนี่คุณออกแบบนี้คุณเลยคิดว่าจําได้เลยว่านี่เป็นซิกเนเจอร์ของมัน
1: ใช่
0: อ่ะขอดูภาพเต็มใหม
2: ่สวยมั้ย
0: สวยมากแต่ชอบคุณพ่อตรงที่ไปปุ๊บจําได้
1: จําได
0: ้เปิดอันเดียวปุ๊บรู้ปั๊บ
4: คือมันจะมองมุมเดียวกับเค้าไงฮะว่าเวลามองเนี่ยผมก็จะมองว่าตําแหน่งเซตอัพไฟอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนไง
1: ก็เหมือนเวลาคอนเสิร์ต
4: มองว่าเอ้ยมีไฟนี่เวลาไปคุยไปคอนเสิร์ตกับเขาผมก็จะคุยเรื่องเดียวกับเขาคือคุยเรื่องไฟเรื่องอื่นก็ไม่ได้คุยคือเรื่องอื่นก็จะคุยกับแม
0: ่งั้นผมถามคุณแม่ดีกว่าในฐานะคุณแม่เป็นคนกลางทุกวันนี้เนี่ยน้องพีมทำไฟสู้คุณพ่อได้ยังครับ
2: มันคนละเวลากันไง
0: ณตอนแม่เข้าใจตอบนะ
2: คนละเวลากัน
1: อยู่เป็น
0: จะตอบอย่างนี้ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ไม่เสียน้ำใจไม
2: ่ต้องมาคนละล้านสิอะไรเงี้ยมันคือแม้ว่ามันคนละเวลาตอนนั้นเขาก็โอเคในตอนนั้นแล้วล่ะถ้าถามว่าคนทำไลติ้งตอนนั้นอ่ะแม่ก็คิดว่าเขาก็ไม่น้อยหน้าใครแหละแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเจเนอเรชันเนี้ยเขามีแบ็คกราวนด์เยอะมากที่เขาเรียนรู้จากการที่เขาเข้ามหาลัยตรงกับที่เขาอยากเป็นเลยไงเพราะฉะนั้นเขาจะมีรากฐานลึกกว่าเยอะ
4: แข็งแรงกว่า
2: เพื่อจะไปต่อได้แล้วแม่ก็มี
0: ไม่ใช่แค่รากที่เขาเรียนอย่างเดียวรากที่เขาสะสมมาจากคุณพ่อด้วยเขาก็ได้มากกว่าเพื่อนที่เขาเรียนที่มหาลัยด้วยกันด้วย
2: ใช่ใช่จากตรงนั้นไงถ้าเขาไม่ได้ไปเนี่ยเขาก็รู้แหละแต่รู้จากประสบการณ์ซึ่งแม่คิดว่าเวลาเราจะไปงานไหนเนี่ยซึ่งถ้าเราจะไปอินเตอร์แล้วอ่ะงานอินเตอร์อ่ะเราจะต้องเจอฝรั่งซึ่งเขาไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เขาเรียนรู้จากเขาต้องเรียนรู้เพื่อน้องพิมพ์อาจจะเก่งทางด้านประสบการณ์แต่ว่าถ้าไม่ลงลึกเนี่ยเวลาไปคุยกับฝรั่งอะไรก็ตามเนี่ยเขาถามถึงรายละเอียดเนี่ยเราก็จะตอบไม่ได้
0: อัน
2: นั้นเป็นสิ่งที่ทําให้แม่ต้องส่งเข้าไปตรงนั้นเพื่อเขาจะต้องรู้จริงๆอ่ะเพื่อจะไปสู้กับคนอื่นได้ที่ถามว่าสู้กับคนอื่นได้ไม่ได้ว่าสู้กับคนอื่นที่อยู่ตรงนี้นะสู้กับคนอื่น
0: ตอบคำถาม
2: ใช่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยู่จะไปโก
0: ในระดับโลกด้วยนะ
2: ใช่ถ้าอยู่จะไปโกอินเตอร์แล้วอยู่ตอบคำถามเบสพื้นฐานไม่ได้เพราะอยู่ไม่รู้รากเลยอ่ะอยู่ก็ไปไม่ได้ไกลไง
0: ไอ้คำว่าโกอินเตอร์เนี่ยคือมาจากเขาหรือมาจากคุณแม่ครับ
2: จริงๆแม่อยากให้เขาไปโกอินเตอร์ตั้งนานแล้วล่ะ
0: เป็นแผนที่คุณแม่วางไว
2: ้มัน
0: เป็นเป้าหมายที่คุณแม่อยากให้เกิดขึ้น
2: อยากให้เขาเป็นอยากให้ถ้าเขาเป็นเขาต้องไปถึงตรงนั้นแหละ
0: แล้วตัวเขาเองเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์เขาเขาก็บอกว่าเขาก็อยากไปทำคอนเสิร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเสิร์ตระดับประเทศ
1: ครับ
0: ตกลงมันเกิดจากคุณที่คุณอยากไปเองหรือคุณไม่รู้ตัวว่าคุณโดนตะล่อมมา
1: ก็จริงๆแล้วอยากก็อยากทำงานเมืองนอกอยู่แล้วแหละแต่แค่เราคิดว่าตอนนี้เรามีโอกาสที่เราจะสร้างสิ่งนี้ประเทศไทยได้บวกกับเราก็ได้สอนคนไปด้วยได้ทำให้คนอื่นอ่ะชอบในสิ่งที่เราชอบก็ผมว่าก็ใช้โอกาสนี้ไปก่อนในระยะเวลาที่มีก็แบบ3ปี4ปีแล้วเดี๋ยวชีวิตมันไม่จบแค่นี้หรอกเราก็สามารถไปต่อยอดสิ่งที่เราทําอยู่ที่ต่างประเทศได้ด้วยครับ
0: ซึ่งวันนี้นะครับเรามีคุณผู้ชมมานั่งฟังอยู่ในบ้านกว่าจะโตนี้เยอะพอสมควรที่ฟังเรื่องราวการดูแลเติบโตของพีมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูมาเนี่ยนะครับใครมีคําถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับเชิญครับ
5: การที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนกลัวไหมที่ลูกจะไม่เชื่อฟังคําแนะนําของเรา
0: การที่เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนกลัวไหมว่าลูกก็จะไม่เชื่อเราครับ
2: น่าจะไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าก็เหมือนเวลาเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนอะใช่ไหมคือเวลาเราคุยกับเพื่อนเราก็อาจจะมีผิดหวังบ้างเวลาเขาไม่เชื่อแต่ว่าถ้าเราไม่คาดหวังมากมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะก็คือเพื่อนน่ะแหละ
0: แสดงว่าคําถามที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดว่าลูกส่วนใหญ่ต้องเชื่อฟังพ่อแม
2: ่
0: หมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องพยายามทําแอคให้น่ากลัวนิดนึงเพราะกลัวว่าถ้าเกิดลูกออกนอกลู่นอกทางเนี่ยจะไม่เชื่อฟังแต่บ้านนี้ไม่กลัวเลยใช่มั้ยฮะ
2: ไม่นะ
0: แต่คุณพ่อเค้าผมว่าน่าจะมีบ้างนะ
4: ไม่กลัวครับจริงๆแล้วเราพยายามปรับตัวเข้าหากันเหมือนกับฟังเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงเดียวกันแบบเดียวกันเหมือนกับเค้ามีเพลงอะไรใหม่ๆเค้าก็มาให้ผมฟังอะไรเงี้ยครับ
0: คุณสนิทกับใครมากกว่ากัน
1: จริงๆพอๆกันนะครับแต่พูดกับพ่อน้อยกว่าเพราะพ่อไม่ค่อยพูดครับ
0: แปลว่าสนิทกับคุณแม่มากกว่าป่ะ
1: ก็พูดกับแม่มากกว่าเฉยๆจริงๆก็คุยได้เหมือนกันครับผมมีปัญหากับแม่ก็คุยกับพ่อมีปัญหากับพ่อก็คุยกับแม
2: ่ซึ่งมีปัญหากับแม่น้อยมาก
0: อ๋อมีปัญหากับใครก็ปรึกษาอีกคนนึง
1: ใช่ครับ
2: อยู่เป็น
1: ครับ
4: อย
2: ู่เป็น
0: ในฐานะที่คุณเป็นนักออกแบบแสงคุณเอาเพลงหรือความรู้สึกที่ได้รับจากศิลปินมาถ่ายทอดให้กลายเป็นแสงเพื่อให้บรรยากาศของคอนเสิร์ตนั้นๆเนี่ยมันเพิ่มอรรถรสมากยิ่งขึ้นสำหรับคนดูนะครับถ้าให้เปรียบชีวิตของคุณเองนะ
1: ครับ
0: เป็นเฉดแสงเฉดสีเนี่ยคุณคิดว่าเป็นสีอะไร
1: ตอนนี้อะครับถ้าปัจจุบัน

0: มว่าเป็นสีขาวนะ
1: ทำไมครับ
0: ว่าสีขาวมันเป็นสีอะไรก็ได้ครับสีขาวคือสีที่สว่างที่สุดใช่ไหมแล้วเราก็สามารถไปต่อที่สีไหนก็ได้ด้วยสีขาวครับชีวิตเราจะเป็นสีอะไรก็ได้เริ่มจากสีขาวครับเป็นสีดำก็ดีแต่สีดำมันดูดาร์กไปเอาสีขาวแล้วกันครับ
1: คือคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณพร้อมจะเป็นอะไรก็ได
0: ้พร้อมจะทดลองอะไรก็ได้พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมจะลองสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเริ่มทุกงานด้วยสีขาวก่อนที่จะเอาคาแรคเตอร์ของแต่ละงานใส่เข้าไปแล้วเติมสีให้งานนั้นๆนะครับ
1: แล้วคุณคิดว่าคุณพ่อคุณเนี่ยไม่ใช่วันนี้นะคาแรคเตอร์นิสัยความเป็นคุณพ่อของคุณน่าจะเป็นสีอะไร
0: พ่อครับพ่อน่าจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน
1: ทำไมอ่ะ
0: มีความออร์แกนิกอ่ะมีความแบบมันเหมือนทั้งพ่อและแม่เลยได้ไหมรวม
1: ได้ครับ
0: แพ็คคู่ผมว่าแบบ
2: อยู่เป็น
0: แบบสีน้ําตาลอ่อนมันมีความออร์แกนิกมันมีความแบบอุ่นรู้สึกพื้นบ้านรู้สึกแบบเหมือนสีไม้ครับก็ว่าผมก็น่าจะเปรียบครอบครัวเป็นสีนั้น
1: อบอุ่น
0: รู้สึกว่ามันเป็นบ้านอ่ะมันคือความแบบร่มเย็น
1: ทั้งคุณพ่อแล้วคุณแม่เลย
0: ครับ
1: งั้นถ้าถามต่อว่ากว่าคุณจะโตมาจนถึงทุกวันนี้กว่าคุณจะเริ่มมีชื่อเสียงในวันนี้เป็นที่ตอบรับในวันนี้คุณคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสําเร็จของคุณหรือว่าก้าวของคุณจนถึงวันนี้มากน้อยขนาดไหนคร
0: ับ ก็มากนะครับเพราะว่าก็เราก็ทําสิ่งที่เขาทํามาก่อนก็สุดท้ายแล้วเราก็ชอบสิ่งนี้ได้ก็เพราะเขาเป็นสิ่งที่เขาทํามาแล้วเราเห็นตั้งแต่เด็กแล้วก็เขาก็ซัพพอร์ตในสิ่งที่เราเป็นน่ะแล้วเขาก็ซัพพอร์ตเราในทุกๆด้านทั้งเรื่องอุปกรณ์ทั้งเรื่องความรู้และทั้งการที่เขาพาเราไปดูสิ่งต่างๆแม้บางอย่างเป็นสิ่งที่เขาแบบอาจจะวางแผนไว้แล้วบ้างหรือเขาไม่วางแผนอ่ะแต่อย่างน้อยเขาก็มี mindset ที่แบบเขาอยากทําให้เราเป็นสิ่งที่เรารักและทําสิ่งที่เราสนุกได้ก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะเป็นสิ่งไม่น่าจะดีกว่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้คือเราเป็นตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเขาช่วยซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่เด็ก
1: ก็ก้าวต่อไปพี่ก็ยังติดตามอยู่ว่า roadmap ที่คุณแม่วางเอาไว
0: ้ครับ
1: คุณแม่พูดเองนะว่าเขาจะต้อง go global go internationalแต่ถึงไม่โกอินเตอร์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าหมดหน้าที่แล้วแต่เขาแอบวางแผนเอาไว
0: ้ครับ
1: นี่เหมือนกดแอบกดดันเล็กๆอ่ะ
0: เล
1: ็
0: กๆครับเล็ก
1: ๆว่าจะต้องไปอินเตอร์เนชั่นแนลต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อพิทักษ์ภูลผลคุณแม่พิมพ์ใจณสงขลาแล้วก็น้องพิมพ์ภูลผลด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะครับหมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับมันเป็นอย่างมากเพราะเรามีความเชื่อแหละครับว่าครอบครัวนั้นเป็นตัวการสำคัญที่สุดในการที่จะสร้างคนเพื่อให้คนทุกคนนั้นไปช่วยกันสร้างชาติต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับซีซั่นนี้ครับเป็นซีซั่นที่2แล้วของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการต่อเนื่องมาจากซีซั่นที่แล้วกับการเปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งได้พาทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันผ่านบรรดากูรูสตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับในเรื่องของวิธีการและก็แนวคิดในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของสตาร์ทอัพกันซีซั่น2นี้นะครับเราก็ยังคงจะพาทุกท่านมาเรียนรู้จากประสบการณ์บรรดานักธุรกิจต้นแบบทั้งสตาร์ทอัพและ SME แต่จะมาต่อยอดเจาะลึกเพิ่มเติมครับในธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่น2 Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาผู้ประกอบการต้องสรรหาสินค้าและบริการอย่างไรให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้นวัตกรรมคือคำตอบพวกเขาเหล่านี้มีวิธีขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมกันอย่างไรมาเรียนรู้วิธีคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนมาอย่างยาวนานก็ได้ให้ความสำคัญและก็เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กรครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังมุมมองและแนวคิดดีๆจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการและแน่นอนครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และแนวคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้มุ่งเน้นสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเราไปพบกันกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านประธานก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเรียนถามท่านประธานครับว่าคำว่านวัตกรรมแล้วก็คำว่า IDE ซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อยนะครับจริงๆแล้วความหมายหรือความเข้าใจที่ถูกต้องของทั้งสองคำนี้มันคืออะไรครับผม
1: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามีการใช้คำว่านวัตกรรมกันหลายความหมายเหมือนกันแต่อันนี้เป็นความหมายที่ผมจากประสบการณ์ก็จากองค์กรที่ผมทำมาเยอะๆจะใช้กันนะฮะเราจะใช้ความหมายของนวัตกรรมว่ามันเป็นกระบวนการในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้แล้วก็เป็นกระบวนการที่สามารถส่งต่อไอ้สิ่งใหม่เหล่านี้ไปจนถึงผู้ใช้ได้นะฮะก็จะมีคำถามไอ้คำว่าสิ่งใหม่คืออะไรมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าอาจจะเป็นบริการอาจจะเป็นกระบวนการทำงาน

0: อาจจะเป็น business model ก็ได้และสิ่งใหม่เกิดมาจากไหนมันอาจจะเกิดมาจากการค้นคว้าวิจัยเท่า R&D ก็ได้หรือจะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเราเองว่าจากความคิดเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งใหม่ๆบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีก็ได้จุดสำคัญที่ผมเน้นพอมันเป็นกระบวนการเนี่ยมันต้องมี2มิติมิติของความคิดหรือการทำสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับมิติการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น entrepreneurship หรือความสามารถในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจให้สิ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับทีนี้จากไอ้คำที่นวัตกรรมคนตื่นตัวเนี่ยก็ได้มีการตั้งคำจำกัดความว่าจะมีบริษัทหรือองค์กรบางอย่างเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเขาเรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise คือเป็นองค์กรเนี่ยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมถามว่าคืออะไรก็คือว่าเป็นการที่เอานวัตกรรมเป็นตัวหลักในการทำให้เกิดองค์กรนี้แล้วก็เป็นการขับเคลื่อนโดยมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอยู่ได้เลยซึ่งจะแตกต่างกับพวกธรรมดาเช่น SME นะ SME จะทำสิ่งที่เราคุ้นน่ะSME ง่ายๆก็เปิดร้านอาหารเปิดสปาเปิดร้านของที่ระลึกอันนี้ใครๆก็ทำได้แต่ IDE นี่จะต้องมีอะไรที่มันออกมาแล้วคนบอกมันใหม่แล้วมันทำให้เกิดความสนใจและนำไปสู่ความยั่งยืนของเขานะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยพอบอกว่ามันใหม่แล้วเนี่ยไอ้ความคล่องตัวในการบริหารจัดการก็มีมาด้วยนอกเหนือจากว่าเริ่มจากสิ่งที่บอกเราจะเอาความคิดใหม่ๆของใหม่ๆออกไปสู่คนอื่นให้เป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยกระบวนการผิดก็อาจจะคิดให้ใหม่ได้เช่นแทนที่ตั้งโรงงานขึ้นมาเราก็เอาซอร์สจ้างให้คนทำให้แม้แต่ไปจ้างต่างประเทศทำก็ยังได้ส่วนในแง่ของการขายถ้าเราเชื่อมั่นว่า innovation หรือความคิดเราเป็นสิ่งดีอย่าจำกัดตัวเองว่าจะต้องซื้อขายกันในประเทศนึกถึงว่าเราออกไปต่างประเทศก็ได้เพราะของดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการสั่งซื้อทางผ่าน e-commerce ไปต่างประเทศก็ยังได้
1: ไปได้ทั่วโลกเลย
0: สุดท้ายก็คือในกระบวนการบริหารจัดการเนี่ยส่วนมากธุรกิจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเราอย่าไปจิตวุฒิว่าจะต้องเป็นเงินของเราจนของ 100% บางครั้งเราอาจจะขอคนมาร่วมทุนหาพาร์ทเนอร์อะไรต่ออะไรทำด้วยกันก็ได้อันนี้เป็นลักษณะของเทคโนโลยีว่า IDE ครับ
1: อ๋อครับผมก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมก็คือในเรื่องของกระบวนการในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วก็ส่งต่อไปถึงผู้ใช้แล้วก็ให้ประโยชน์แล้วก็มี value เพิ่มขึ้นนี่ฮะผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการอาจจะเป็นรุ่นเก่าที่อาจจะยังไม่ได้มีการนำนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการสร้างดำเนินธุรกิจครับเขาอาจจะมีความสงสัยเล็กๆน้อยๆว่าเอ๊ะแล้วมันจำเป็นหรือสำคัญขนาดไหนที่จะต้องเอานวัตกรรมมาใช้ผมเลยอยากจะเรียนถามท่านประธานครับว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมอย่างไรแล้วถ้าเกิดอยากจะทำเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงฮะ
0: ก็อย่างนี้นะครับว่าถามว่าทำไมมันสำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญเพราะว่าเราก็รู้กันว่าเดี๋ยวนี้เป็นโลกของการแข่งขันคนมีโอกาสเสนออะไรต่ออะไรมากมายเดี๋ยวนี้บริษัทขนาดใหญ่ยังเจอกับผู้แข่งขันเล็กๆที่เรียกว่าเป็นฟินเทคเป็นโอกาสสร้างทรัพย์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นความแข่งขันมันสูงมากอันต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้าเขาจะมีความต้องการมีความหวังมากมายมีโอกาสเห็นตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้เขาก็ย้ายสิ่งที่เขาคิดว่าเออมันสิ่งใหม่สิ่งดีสิ่งมีคุณค่าที่เขาเคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องใส่ใจว่าถ้าตัวเองไม่ทำเนี่ยตัวเองเสียเปรียบนะแล้วก็ถามว่ามันยากไหมมันก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีโอกาสจะมีเทคโนโลยีให้เรามีวิธีเลือกใช้เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำเองเราไปจ้างคนได้เราไปทำร่วมกับสถาบันวิจัยที่คิดค้นสิ่งใหม่อะไรก็ได้สำคัญก็คือเชื่อมือตัวเองเถอะว่าเรามีความคิดดีๆและทำไงจะส่งต่อความคิดดีๆนี้ยันผมย้ำไว้นะครับว่าถ้าถามจะทำยังไงซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันนานนะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยให้แน่ใจว่าเราต้องมี2 อย่างอยู่ในองค์กรของเรา1มีการผลักดันให้เกิดความคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ2ต้องบริหารจัดการไอ้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ไปถึงผู้ใช้เพราะถ้าเราทำแต่สิ่งใหม่ๆแล้วออกไปถึงผู้ใช้ไม่ได้นั่นคือสิ่งประดิษฐ์แต่ถ้าไรไปถึงคนและอยู่อย่างยั่งยืนคนชอบใช้นานเป็นกำไรกับเราแล้วก็ไปอยู่เรื่อยๆอันนั้นคือนวัตกรรม
1: ครับเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเฉยๆเราก็อาจจะโดนคู่แข่งมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปเพราะนั้นเราต้องมีเรื่องของนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการความคิดใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดออกไปถึงลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยฮะทีนี้ครับท่านประธานพอจะมียกตัวอย่างนะครับของนวัตกรรมที่ธุรกิจ IDE นะครับเขาสร้างขึ้นมาครับอาจจะพอแชร์หรือเล่าให้ฟังได้บ้างว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างธุรกิจอะไรบ้างเนี่ยครับ
0: ครับก็เพลินผมมีโอกาสไปสร้างเวทีนะฮะแพลตฟอร์มด้วยองค์กรต่างๆ

0: ที่อยู่ในกระบวนการจะส่งต่อจากความคิดไปยังเรียกว่าถึงคนให้ได้แล้วก็สนับสนุนพวกการรุ่นใหม่ฮะสตาร์ทอัพใหม่ๆหรือแม้แต่ธุรกิจใหม่ที่เขาจะปรับปรุงโดยใช้นวัตกรรมมา4ปีก็มีตัวอย่างเยอะพอสมควรก็จึงเรียนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างยกนะฮะว่าพอเราสร้างสิ่งใหม่ดีจริงๆแล้วก็ทำให้คนเขาอยากได้เขาเชื่อธุรกิจเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเยอะมากเลยเรียกว่าภายในปีแรกยอดขายเกิน100ล้านนะฮะอย่างอันที่ผมจะยกตัวอย่างธุรกิจใหม่เอี่ยมเลย
1: ธุรกิจเริ่มต้นใหม่
0: เริ่มต้นใหม่ไม่น่าเชื่อจากความคิดนิดเดียวเป็นธุรกิจ100ล้านแล้วนะฮะก็มีเด็กนักเรียนนอกมาคนนึงเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ตั้งคำถามว่าผมอยากจะกินป๊อปคอร์นรสเค็มเนี่ยทำไมคนต้องไปกินแต่โรงหนังเท่านั้นต
1: ้
0: องไปหาซื้อที่ไหนไม่ได
1: ้กินได้แต่
0: คำตอบก็คือคนยังไม่สามารถเอาป๊อปคอร์นรสเค็มไปใส่ถุงขายได
1: ้
0: เพราะมันจะไม่แข็งแบบรสหวานเพราะรสหวานมีคาราเมลเคลือบเขาก็ไปตีโจทย์เนี้ยใช้เวลาเกือบ1ปีทำยังไงให้ป๊อปคอร์นรสเค็มสามารถไปอยู่ในท้องตลาดอยู่ในถุงและอยู่ได้แต่แรก6เดือนอยู่ในเป็นปีส่งขายต่างประเทศได้อันนี้เรียกว่าป๊อปคอร์นนิวยอร์กนะฮะยอดขายปีแรก80ล้านปีที่2เกือบ160ล้านเดี๋ยวนี้ก็200 300ล้านเพราะตลาดมันมีคนต้องการ
1: ครับ
0: อันที่2ก็เป็นตัวอย่างจากที่เรียกว่าให้เห็นเลยนะฮะนวัตกรรมมันเกิดกับคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนักวิทยาศาสตร์อะไรคนคนนี้แม่หนูคนนี้นะฮะสมัยแม่หนูพิชพึ่งเนี่ยนะฮะเขาเรียนมาทางนิติศาสตร์นิเทศศาสตร์เขาบอกหนูอยากรวยนะก็มาตั้งความคิดว่าทำอะไรต้องมีคนซื้อแน่ๆมีสินค้าเขาเริ่มไปจดเขาก็บอกว่าไอ้หน้าเด้งเนี่ย มันน่าจะมีคนซื
1: ้
0: อแล้วก็ตีโจทย์ไปใหม่นะฮะว่าไอ้สิ่งใหม่คืออะไรคือต้องไม่แพงไม่เจ็บอย่าเป็นโบท็อกเพราะมันแพงและเจ็บเขาไปหาวิธีนะฮะเขาก็ไปค้นคว้าเขาสร้างโปรดักต์มา4อันอันแรกเขาทำด้วยพิษงูนะฮะหน้าเด้งได้แต่เขาบอกคนคงกลัวเขาเอารกปลามาทำมันก็หน้าเด้งได้แต่เหม็นเขาทำนาโนเทคมาเลยแต่ไม่รู้ผลข้างเคียงเขาก็มาจบที่พิษผึ้งเพราะได้พิษผึ้งเนี่ยเขาต้องไปหานักวิจัยต่อว่าจะเอาพิษผึ้งมาใช้ไงโดยผึ้งไม่ตายต่อมาก็จะทำผลิตภัณฑ์ยังไงตอนทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามีหัวข้อเรื่องการตลาดอย่างดีเขาก็ใส่เกล็ดทองเข้าไปด้วยตั้งราคา2ครั้งไม่แพงนะฮะในสุดเนี่ยนี่คือทำไมเขาขาย400ล้านได้ภายใน1ปีปีต่อมามีคู่แข่งเอา import มาปั๊บเขาก็ขยายผลไปทำจากเมื่อหอยทากใช่ไหมนี่คือนวัตกรรมเห็นไหม
1: ครับ
0: หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งพยายามคิดพยายามค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆตลอดนะฮะนี่เป็นตัวอย่างของไมเอี่ยมนะฮะของที่ต่อยอดอย่างที่ผมชอบนะยกตัวอย่างก็คือมีธุรกิจแป้งหอมแป้งหอมสีจันอยู่มา 50-60 ปีเป็นแป้งพอกเขาก็ทำให้เป็นแป้งฝุ่นแบบสมัยใหม
1: ่
0: เขาก็รู้ว่าแป้งฝุ่นในที่สุดแล้วเนี่ยตลับมันไม่ดีมันเสียฝุ่นไปเขาก็ออกแบบตลับใหม่ผลิตภัณฑ์เขาก็เอาธนาคาของพม่ามาผสมปรากฏว่าธนาคานี่มันถูกๆแต่มันมีได้ผลดีแล้วเขาก็ออกลวดลายเป็นของขวัญสวยงามมีลายไทยและจุดเด่นเขาก็คือเขาไม่เปลี่ยนชื่อเขาโปรโมทแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ไทยๆจะมีความเป็นไทยเดี๋ยวนี้ก็นี่ก็ธุรกิจร้อยล้านขึ้นไปทีนี้ถ้าเราเคลื่อนมายังธุรกิจที่มั่นคงแล้วเนี่ยม
1: ัน
0: ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจอย่างในตลาดเรามีเยอะมากเลยนะฮะว่าธุรกิจมั่นคงแล้วนี่มีนวัตกรรมหรือไม่ถ้าคนที่มีก็คือว่าเขาไม่หยุดนิ่งเขาจะใส่ใจในการจะคิดค้นปรับปรุงกระบวนการทำงานหาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆขึ้นมาก็มีหลายแห่งนะฮะก็เริ่มมาจากเรียกว่า R&D มีหน่วยวิจัยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะฮะนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องมาจากหน่วยวิจัย มันมาจากคนทำงานคนอื่นแต่อยากจะปรับปรุงและคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ได้เอาถามว่าผมเอาตัวอย่างที่เป็นใกล้ตัวเลยนะครับอันนี้ เรามีเซตอวอร์ด
1: อ
0: ันนี้เป็นอันที่ตลาดหลักทรัพย์เรามาให้รางวัลกับบริษัทในตลาดซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่กลางเล็กที่บอกว่าใครมีผลงานนวัตกรรมดีอย่างขนาดผมเรียกขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะเป็นนวัตกรรมจากบริษัทชื่อแอปโก้เนี่ยเขาทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดเพราะผู้ก่อตั้งดร.พิเชษฐ์เนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านนี้เขาก็เริ่มมาทำว่ามีประโยชน์มากก็ทำเป็นส่วนแรกก็เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก่อนต่อมาจริงเขามีศูนย์วิจัยเขาก็ค้นพบว่ามันมีคุณค่าทางเรื่องการรักษาเขาก็สามารถหาคอนเซ็ปต์ว่าเขาสามารถเอาสารเปลือกมังคุดผสมกับสารสมุนไพรอื่นมันไปสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะก็เรียก immunity ให้มันสมดุลขึ้นก็ช่วยรักษาโรคใหม่ๆขณะนี้เชื่อว่าอาจจะช่วยโรคเอดส์ได้ช่วยโรคมะเร็งได้อันนี้เราให้รางวัลเพราะถือว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะฮะเขาเป็นองค์กรที่นวัตกรรมก็ใช้ผลงานวิจัย

0: อีกรางวัลหนึ่งที่เราให้นะฮะผมคิดว่าเป็นรางวัลเพื่อเอ่ยมาทุกคนก็รู้จัก SCG SCG นะผมคิดว่าเป็นสุดยอดองค์กรวัตกรรมเขาสร้างเป็นเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรมีงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีการปรับปรุงงานเรื่อยๆเลยคอนเซ็ปต์พูดง่ายๆนะคุณการเคยพูดเราขายดินกับทรายถ้าเราไม่สามารถมีอะไรทำให้มีคุณค่าขึ้นมาใครจะซื้อดินกับทรายของเราอันนี้เป็นคำอธิบายที่ง่ายมากเขาก็มีงานเยอะนะแต่เราให้รางวัลเขาก็คือเป็นปูนพลาสเตอร์หล่อฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งเชื้อโรคเห็นไหมจากปูนที่มาก่อสร้างเขาก็ทำขึ้นมาให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพได
1: ้แล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
0: มันก็เพิ่มมูลค่ามากมายแล้วก็ดูซิว่าจะทำยังไงให้มีประโยชน์มากสูตรยับยั้งเชื้อโรค
1: ครับ
0: อีกอันนึงที่ให้เนี่ยผมก็ชอบนะฮะนวัตกรรมของบริษัท CPF จะลงพกพันอาหารอกไก่นุ่มสุขภาพนะฮะก็บอกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการพกของชาวญี่ปุ่นจะเป็นที่ยอมรับได้ความแพร่หลายก็คือมองว่าไอ้อกไก่ที่มีขายธรรมดาเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่นิยมก็ทำไงให้มันนุ่มขึ้นก็ไปเจาะตลาดได้แต่จริงอันที่ CPF เห็นผมคิดว่าเราจะเห็นตัวอย่างเป็นนวัตกรรมเล็กๆแต่เนี่ยมันเป็นตัวอย่างเลยว่าการที่คิดเป็นแล้วก็ไม่หยุดนิ่งเนี่ยได้กำไรมหาศาลไข่ไก่เนี่ยผมเคยเข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นผมถามว่าทำไมต้องขายไข่ต้มไข่ลวก1ลูกแล้วก็ราคาแพงที่ลูกไข่ธรรมดาผมเองก็พูดบอกวันผมรีบอ่ะไม่มีเวลามาต้มน้ำผมอยากจะกินได้ทันทีนะฮะผมก็ไปซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วผมก็พบวันผมรีบมากจนทั้งไม่มีเวลาปอกเปลือกทีนี้ไปใส่ในรถก็เกะกะเขาก็ปอกเปลือกมาให้พิจารณาเห็นไหมฮะจากไข่ธรรมดาเป็นต้มหรือลวกเสร็จถ
1: ึ
0: งข
1: ั้
0: น
1: ปอกเ
0: สร
1: ็
0: จแล้วทุกอันก็เพิ่มราคาเขาก็ให้มูลค่า
1: ครับ
0: ขายดิบขายดีครับนี่คือตัวอย่างใช่ไหมฮะแต
1: ่
0: ทั้งหมดก็คือเนี่ยมันมีกระบวนการในองค์กรขึ้นม
1: าท่านประธานก็ได้แชร์ให้ฟังแล้วว่าตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมไม่จำเป็นจะต้องเป็นในบริษัทขนาดใหญ่เสมอไปเป็นในบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทดั้งเดิมที่เอามาปรับกระบวนการบางอย่างเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นก็ได้ตอนนี้ผมว่าท่านผู้ชมก็คงจะเริ่มเห็นความสำคัญของนวัตกรรมกันแล้วแต่มีอยู่เรื่องนึงครับที่การที่จะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากคนที่เป็นผู้ประกอบการก่อนคนแรกถูกไหมครับแต่การที่จะผลักดันเข้าไปในองค์กรเนี่ยให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจะต้องเหมือนผลักดันค่อนข้างเยอะอันนี้ท่านประธานมีคำแนะนำอย่างไรบ้างในการที่สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรครับ
0: คือเราไปเข้าใจผิดกันว่านวัตกรรมเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่ต้องผลักดันมากมายความจริงถ้าเราเข้าใจว่าเป็นกระบวนการซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะบางแห่งมีนวัตกรรมตลอดเวลาบางแห่งก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ถ้าสร้างกระบวนการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเองจุดเริ่มต้นในองค์กรจะมีนะครับไม่ว่าเริ่มใหม่เลยซึ่งคิดอย่างนั้นเป็น IDE แล้วกับพวกที่อยากปรับปรุงเนี่ยต้องเริ่มจากผู้นำองค์กรนะฮะ CEO นี่สำคัญที่สุดอาจจะประธานกรรมการก็ช่วยด้วยแต่ CEO เป็นคนทำงานแล้วก็ผู้นำระดับสูงเห็นความสำคัญว่าเราควรจะสร้างพฤติกรรมองค์กรให้มีนวัตกรรมอยู่ในองค์กรด้วยเรียกว่าจะเป็นถึงขั้นเป็นวัตกรรมองค์กรก็ได้ก
1: ็
0: คือวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆและสร้างกระบวนการในการทำให้สิ่งความคิดเหล่านั้นออกมาเป็นของที่ถึงคนใช้ให้ได้เริ่มจากผู้นำมีความเชื่อก่อนก็ต้องสร้างกระบวนการให้ได้พอสร้างกระบวนการเสร็จต้องมีการสนับสนุนเช่นของบางอย่างเราคิดใหม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงได้ผลหรือไม่เราตอบไม่ได
1: ้
0: สมมติถ้าผู้นำบอกว่าไม่ยอมเสี่ยงด้วยเช่นทำไปก็ขาดทุนไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่เกิดไม่มีการทดสอบไม่มีการใช้เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดผู้นำต้องสร้างกระบวนการกระบวนการคือกระบวนการขั้นแรกให้เกิดความคิดขึ้นมานะฮะถ้าเรามีทุนทรัพย์หรือเราเห็นความสำคัญก็ตั้งหน่วยวิจัยแต่นวัตกรรมที่ผมยกตัวอย่างไม่ได้เกิดจากคนทำงานวิจัย คนทำงานธรรมดาอาจจะมองสิ่งที่ทำบอกเอ้ยมันมีวิธีปรับปรุงก็ได้แล้วอาจจะมีคนทำงานของเราเนี่ยอยากปรับปรุงแต่ไม่กล้าเสนอความคิดนี
1: ้
0: บอกเสนอไปผู้ใหญ่ก็บอกโง่ๆเสนอทำไมนวัตกรรมหรือความคิดนี่คุณอย่าไปปิดกั้นความคิดเขาสัจสันนะฮะว่าเพราะถ้ามีความคิดขึ้นมาช่วยกันคิดต่อยอดในสุดมันอาจจะเป็นของดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดโอกาสให้มีกระบวนการในการเสนอความคิดช่วยกันต่อยอดความคิดแล้วก็ออกมาบอกว่าดีหลังจากนั้นคือกระบวนการในการทำให้มันเป็นของจากความคิดในสุดมันต้องทดลองทำแล้วอาจต้องทำหลายอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็มาทดลองตลาดไปอะไรจนส่งไปถึงตลาดระหว่างส่งตลาดก็คือต้องดูการตลาดดูการเงินคุ้มค่าไหมดูว่าวิธีโปรโมทยังไงและถ้าเกิดคนติดใจเราจะขยายผลยังไงเอาไปต่างประเทศไหมขยายสเกลกันมันเป็นกระบวนการทั้งนั้นแต่ว่าผู้นำนะครับ สามารถที่จะบอกว่าเราจะวางระบบให้เกิดนี้ขึ้นมาผมเองมีประสบการณ์ที่คนก็ถามผมบอกว่าจะเริ่มในองค์กรยังไงผมไปเริ่มมาแล้ว1องค์กรขนาดกลางนะฮะและกำลังเริ่มไปตลาดสากด้วยก็เลยบอกเขาเลยว่าเอาเถอะมาผมทั้งผมและทีมงานผมก็ที่ให้ฟังว่านักการคืออะไรกระบวนการมีตัวอย่างไรและเปิดให้คนในองค์กรได้เสนอผลงาน

0: คุณกำลังคิดทำอยู่ค้างอยู่ยังไม่ถึงเป็นผลสำเร็จแต่กำลังทำได้เริ่มทำแล้วมาประกวดกันแบ่งเป็นสองประเภทเราก็มีคนมาแนะนำว่าอันนี้ใช่นวัตกรรมอันนี้ไม่ใช่เราก็ผู้เชี่ยวชาญบอกต่อยอดจากนี้เราคุณต่อยอดทำวันนี้อันนี้คุณไปผิดทางการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นและผมคิดว่าเป็นรูปแบบผมชอบบอกคนผมทำแบบมวยวัดอ่ะไม่อ่านทฤษฎีอะไรผมคิดว่าเชื่ออย่างนี้มันต้องเริ่มให้คนทดลองและมีส่วนร่วมความตื่นตัวคนในองค์กรมีทันทีเลยนะฮะหลายคนบอกมีความคิดอย่างนี้แต่ไม่กล้าเสนอผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนพอผู้ใหญ่หัวหน้าโดยตรงไม่สนับสนุนแต่ผู้ใหญ่กว่ามาฟังมันดีนี
1: ่
0: ผมจะทำกับคุณความคิดมาก่อนความตื่นตัวมันเกิดแล้วปรากฏในการประกวดมันจะมีสิ่งที่บอกไม่น่าเชื่อออกมาและหลังจากนั้นความตื่นตัวปีต่อมายิ่งเยอะขึ้นเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ผมอยากจะเรียนว่าผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเราเชื่ออะไรต้องลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำมันก็เป็นอยู่ในหัวแล้วก็บอกก็รอเวลาเท่านั้นเอง
1: เรียกง่ายๆว่าจริงมันต้องเกิดจากตัวผู้นำองค์กรก่อนนะครับที่ว่าคิดว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นสำคัญจริงๆแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้แล้วก็ต้องไปผลักดันรวมถึงสนับสนุนนะครับสร้างโครงสร้างต่างๆเพื่อให้ซัพพอร์ตในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้นะครับทีนี้กลับมาในมุมของตลาดหลักทรัพย์เองครับเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแล้วก็มีเรื่องของการทำนวัตกรรมรวมถึงสนับสนุนในเรื่องของนวัตกรรมกับองค์กรภายนอกด้วยฮะอันนี้ท่านประธานพอจะแชร์ให้ฟังได้ไหม
0: ครับก็อย่างที่บอกนะฮะสิ่งที่เกี่ยวกับตลาดทรัพย์เนี่ยก็มองเป็นกระบวนการที่ผมพูดเลยกระบวนการที่หนึ่งคือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผู้นำองค์กรเขาเห็นความสำคัญนวัตกรรมกระบวนการกระตุ้นผู้นำเห็นความสำคัญของอย่างเนี่ยเรามีกรอบใหญ่กว่าคือกรอบกระตุ้นให้เกิด sustainability ความยั่งยืนขององค์กรนะฮะในเชิงบริหารหนึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมจะแนะนำว่าต้องนึกถึง4ด้านหนึ่งคือต้องมีธรรมาภิบาลหรือ corporate governance สองต้องมีการบริหารความเสี่ยงสามต้องมีการบริหาร supply chain management อันที่4ต้องมีการบริหารนวัตกรรมนะเราก็ย้ำว่าคุณจะต้องนึกถึงนวัตกรรมหาวิธีบริหารต่อมาสำหรับองค์กรที่บอกว่ายังไม่แน่ใจทำไงเนี่ยเราก็มีวิธีช่วยเราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกับสถาบันที่ทำด้านนี้เช่น NIA ธนาคารแห่งชาติเราไปจัดการประเมินขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมเขาแล้วก็ไปแนะนำด้านต่างๆให้เขาเก่งขึ้นต่อมาเราก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเริ่มจากแล้วเราก็มีศูนย์เทรนนิ่งมีการให้องค์ความรู้อย่างที่เรามาทำคุยกันสัมภาษณ์วันนี้คุณก็มาจากสายงานนี้ใช่ไหมคุณต้องเผยแพร่องค์ความรู้ต่อเรามีการอบรมมีเทรนนิ่งเอาคนให้เห็นกระบวนการขึ้นมาได
1: ้
0: ต่อมาเราก็มีวิธีที่จะหาต้นแบบเราก็มีการให้รางวัลอย่างนี้ที่ผมพูดเนี่ยเซตอวอ
1: ร
0: ์ดเหตุผลคือหนึ่งยกย่องคนที่ทำความดีสองก็คือจะมีตัวอย่างรูปแบบทั้งตัวอย่างผลงานที่เป็นผลจากวัฒนกรรมตัวอย่างวิธีบริหารองค์กรให้เกิดมันก็เกิดความต่อเนื่องขึ้นมาและอย่างที่ว่านะฮะเราไม่ได้สอนคนอื่นอย่างเดียวเราทำเองด้วยที่ผมพูดว่าผมไปแนะนำสององค์กรวันที่2ที่ตลาดนี่แหละกำลังแข่งขันเรื่องประกวดนวัตกรรมและสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะรอดูว่าพอเริ่มเห็นแล้วแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาดูว่าอะไรเป็นอันที่น่ายกย่องนะต้นแบบเราเองเนี่ยเราไม่ได้ขายสินค้านะฮะที่เราขายบริการเพราะเราสร้างแพลตฟอร์มงานของเราจะเป็นงานที่เป็น process innovation ปรับปรุงกระบวนการทำงานและรอบแรกๆเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาปรับปรุงการทำงานเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าคนเคยทำงานแบบปกติแล้วมามองบอกว่าเอ้ยเราปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพนี่นะฮะทั้งปรับปรุงแบบธรรมดาหรือปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอันนี้ถ้าตลาดทำเสร็จเราจะมีตัวอย่างให้คนอื่นอีกเยอะเลยว่านวัตกรรมในแง่ของ process innovation มีช่องทางอะไรบ้างซึ่งหลากหลายมาก
1: ตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็สนับสนุนในหลากหลายมิติมุมมองเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับสุดท้ายอยากให้ท่านประธานฝากถึงผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่ครับว่าถ้าหากจะดำเนินธุรกิจเนี่ยควรจะต้องทำยังไงกันบ้างสุดท้ายเลยครับ
0: ครับก็สั้นที่สุดนะก็สรุปรวบยอดเห็นพูดมาว่าก็ขอให้ใส่ใจเห็นความสำคัญของ innovation ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับจะทำให้องค์กรมีความก้าวหน้ามีความยั่งยืนแข่งขันกับคนอื่นได้และกระบวนการทั้งหมดนะฮะมันเป็นกระบวนการที่เริ่มจากผู้นำองค์กรและพยายามทำให้เกิดขึ้นในองค์กรมันจะได้มีความยั่งยืนในการทำงานแล้วก็อย่าลืมว่านวัตกรรมมี2มิติ1มิติความคิดกระสร้างความคิดออกมากับมิติการบริหารจัดการออกมาให้เป็นผลสำเร็จในเชิงธุรกิจให้ได้ครับ
1: ครับขอบคุณครับวันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือนะมุมมองและวิสัยทัศน์ดีๆนะครับจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์ไอเดียดีๆเปิด

0: ในสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อครับว่าในมุมของมหาวิทยาลัยนั้นสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไรรวมถึงผู้ประกอบการอย่างทุกท่านเองจะใช้ประโยชน์และหาความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมได้หรือไม่ติดตามกันได้ครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมคลิปความรู้ต่างๆสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกล้เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักวู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล้เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อ5ข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล้เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล้เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้สักสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล้เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทหยุดติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไส้ด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไปได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดำใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
2: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับ
0: นะครับพี่ปอนครับนี่ผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อครับนี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุย
2: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน Account Management ตำแหน่งเป็น Vice President แผนก Account Management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่พรมีโหวิธีการทำงานแบบนี้ยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งมั้ยฮะ
2: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: อยากจะถามพี่ปอนนิดนึงเวลายุ่งๆแบบนี้มีวิธีการคลายเครียดตัวเองยังไงครับไลฟ์สไตล์ของพี่ปอนอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็เราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่า

0: เป็นดนตรี
1: ครับ
0: หรือว่าการออกกำลังกายเราก็ศึกษาและทำมันเต็มที่ enjoy กับมัน
1: ครับ
0: ว่าจะกีตาร์หรือ DJ อะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมัน
1: แต่ผมทราบมาว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่น DJ มาก่อนไลฟ์สไตล
0: ์ก็ที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต์ก็เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
1: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกแล้ว
0: ก็เหมือนแบบ private party อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็ไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
1: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆนะถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบนี้สิ่งหนึ่งคือความเครียด
0: ครับ
1: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
0: ผมว่าคนทั่วไปก็กับดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
1: ครับ
0: เราก็เอาเวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูลฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ย
1: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
0: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาอะ
1: ครับผมเมา
0: ที่บาดเจ็บ มาเยอะ
1: เมานี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเมาไอ้คำว่าเป็นเมานั่นก็คือแมงเมาเป็นข้าวของไฟถูกต้องไหม
0: คือเมามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
1: ครับ
0: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
1: ครับ
0: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
1: ๆรู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
0: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถื่อน
1: ครับ
0: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
1: ครับ
0: นะฮะทุ่มเทศ
1: ึ
0: กษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับ ป
1: ั
0: จจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
1: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
0: คือบางคนเรียกตัวเองว่า VI
1: ครับ
0: บางก็คือ value investor บางคนก็เป็นสาย technical
1: ครับ
0: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอา technical อย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเพราะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
1: ครับผม
0: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
1: ติดด้อย
0: เขาเรียกว่าติดนานๆมัน
1: ก็
0: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบ day trade
1: ครับ
0: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้านฟันดาเมนทัลหรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมสารหลักฟันดาเมนท
1: ั
0: ลเข้ากับเทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบไฮบริดอินเวสเมนต
1: ์ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนๆนึงที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่า Hybrid Investment
0: ครับ
1: ครับผมสักครู่ครับ
2: Keep on

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขาย creativity เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะรีแลกซ์เพื่อให้creativity บังเกิด
1: Google เขาทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าพูดถึงแบบเรามีการพัฒนามีการรีแลกซ์แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
2: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
1: เทคนิคอล
2: ว่าจะไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
1: เขาเรียกลงทุน
2: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกำไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดี
1: ครับ
2: นะฮะประเมินความเสี่ยง
1: ครับ
2: นะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
1: ์ครับ
2: เทรนด์ let's say เทรนด์หลักของโลก
1: ครับ
2: หรือ global economic แล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
1: ครับ
2: นะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไ
1: ร
2: ในหุ้นบ้านเราบ้างแล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะ micro economic
1: ก็คือเล็ก
2: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจแล้วมาที่ industry แล้วก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
1: ครับ
2: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื้อทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันโฟลอาจจะมาจากนักลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่อยผมก็มองง่ายๆอ
1: ่
2: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
1: ครับ
2: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
1: ครับ
2: ไม่มีข้อแม้ทุกคน
1: อ
2: ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellness ผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
1: ครับ
2: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
1: ครับ
2: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
1: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
2: จาก
1: 4เข็มจาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
2: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
1: ครับผม
2: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ์เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพนี้มันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
1: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
2: เราก็มาดูรายหุ้นว
1: ่
2: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตนะฮะคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็หลัก VI มาผสมเช่นการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกตัวหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
1: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไหมฮะโอกาสมีไหม
2: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอะม
1: ัน
2: คือจิตวิทยามวลรวม
1: คืออะไรครับ มันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจิต
2: คือสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้นๆ
1: ครับ
2: นะฮะความเหวี่ยงของเซต มันก็เป็นไปได้แล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้อเลยไหมพี
1: ่อันนี้ผมเคยได้ยินบ่อย
2: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
1: ครับ
2: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อ
1: ครับ
2: ให้เอามือซุกกระเป๋า
1: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
2: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูขาวมา
1: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
2: เอามือซุกกระเป๋าน
1: ิ่งก่อนนิ่งก่อน
2: ไ
1: ม่ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
2: ไม่ใช่บอกตัวเอง
1: ว่า
2: อย่าผีผาม
1: ใจเย็นๆ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
1: ครับ
2: อือฮึอ
1: ันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนนึงเลยที่อยากลงทุนอ่ะเป็นคนๆ นึงเลยดีกว่าในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนนึงแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
2: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้หนี้ก่อนเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก
1: ก็มีหนี้ถมม
2: า
1: อีก
2: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100บาท
1: ครับ
2: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
1: ก็เปลี่ยนไปอีก
2: อะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้สไตล์นึงก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
2: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได้
1: แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
2: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษีมันคือการลงทุนระยะยาวนะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออกมีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไปพยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนซื้อถูกซื้อแพงก
1: ็
2: พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
1: ครับผม
2: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนนึงก็มาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
1: ครับผม
2: นะฮะจริงๆผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อคอนโดให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละเราก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มี greed กับ fear
1: ครับ
2: ฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fear ให้ขายตอนที่ greed ตอนที่มีความโลภ
1: ครับ
2: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกันอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
1: ครับ
2: ว่ามันใช่ไหม
1: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างนึงเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ
3: เก็บ

0: ิ่งที่น่าสนใจของการคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต่อ
1: พี่ติ๋มเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: โอ้โหหุ้นตก
1: นี่ที่นี่ตบหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าอะไรอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดต้องคุยดีกว่าครับพี่บอยครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
3: ผม
1: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นเหตุกันอยู่แล้ว
3: ก็วัยเริ่มสูงขึ้นก
1: ็
3: เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันป
1: ั
3: จจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: ให้มันโตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมา

0: แล้วก็มีหน้าที่การงานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
1: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
0: ครับ
1: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรเราไปกินนั่นกินนี่ก
0: ็ให้รางวัล
1: เด
0: ี๋
1: ยวม
0: ัน
1: ก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
0: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
1: ใช่
0: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะฮะเราให้รางวัลกับตัวเองนี่พี่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
1: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
0: ็ครับ
1: ดูแลลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
0: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
1: ก็ค่าทงค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดนะ
0: มีความสุขไหมครับโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
1: พวกโรงเรียนนะครับเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
0: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได้
1: Bargaining power สูงมากอยากพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
0: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได
1: ้เออเนาะ
0: ใช่มั้ย
1: เออ
0: น
1: ี่ก็
0: เป็นคุณนึง
1: บอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียน ทํา IPO
0: ผมว่าเดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
1: ก็ไม่แน่ไม่แน่
0: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละรี
1: แลกซ์ครับ
0: มีความสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทํางาน
1: ใช่
0: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
1: ทําอะไรเราก็แฮปปี้อ่ะครับ
0: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
1: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่มั้ยครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเรียกperiod การลงทุนมันก็ยาว
0: ครับ
1: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีการเรียนรู
0: ้ครับ
1: พัฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
0: ์วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
1: ๆครับ
0: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที
1: ่
0: มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม4มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก5มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอน
0: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจลอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆ area ของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับพบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: ฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัพโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ใบเตยและแม่ละลิตาจากเพจเข็นแม่เที่ยวเธอต้องตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูแลคุณแม่วัย70ปีที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่แกนสมองจนต้องนอนติดเตียงทำให้ลูกสาวต้องรับหน้าที่ดูแลแม่ในช่วงแรกเธอจ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพเข้ามาดูแลแต่เมื่อเห็นว่าแม่ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้และมีความเครียดสูงเธอตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่เต็มตัวลองตั้งเป้าให้แม่กลับมาดีดังเดิมเธอค้นพบวิธีที่ช่วยบำบัดกายแม่และยังช่วยบำบัดจิตใจของตนเองจนทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของแม่อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Goodสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเราเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณยิ่งเห็นความสำคัญของความรักที่เกิดขึ้นในครอบตัวมากขึ้นวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคู่แม่ลูกค่ะขอต้อนรับคุณแม่ละลิตากับน้องใบเตยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะถ้านับจากวันที่คุณแม่ป่วยติดเตียงมาจนถึงวันนี้ผ่านไป5ปีถือว่าอาการของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นมากขนาดไหนคะ
2: ดีค่ะนี่พูดเองเลยสำหรับเตยนะคะถือว่าประทับใจแล้วก็ลงทุนการดูแลแล้วก็ลงทุนเวลาทั้งหมดอะสำหรับเตยถือว่าคุ้มค่าค่ะ
1: แล้วพัฒนาการของคุณแม่ทุกวันนี้นี่คือถึงขั้นไหนครับตักข้าวทานได้เองทำอะไรได้เองบ้างละครับคุณแม่
2: ทำอะไรได้เองคะที่เป็นมองแม่ตกปลาเอง
1: ตกปลาเองแม่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปตกปลาเลยเหรอครับนี
2: ่ของเล่นก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะเราก็จะพยายามให้คุณแม่มีพัฒนาการเช่นทานข้าวเองอาจจะไม่ชอบอาจจะยังอ้อนลูกอยู่บ้างแต่ก็เราพยายามให้ทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นหรือว่าช่วยเหลือต่างๆเช่นนะคะมันจะมีช่วงที่คุณพ่อป่วยแล้วเตยต้องดู2คนติดเตียงทั้งคู่อะค่ะก็อาจจะมีการให้คุณแม่ช่วยในการส่งอินซูลินให้ส่งแอลกอฮอล์ให้อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะก่อนที่คุณแม่จะป่วยอะค่ะน้องเตยบอกว่าคุณแม่คือไอดอลเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเป็นเสาหลักของครอบตัวตอนนั้นแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: คุณแม่เหรอคะคุณแม่เป็นเรียกว่าซุปเปอร์ของลูกๆเลยนะคะไม่ว่าจะในมิติของการดูแลครอบครัวในมิติของการหาเงินค่ะที่ทำให้ลูกๆสุขสบายได้อืมแล้วก็วิธีคิดแอตติจูดคุณแม่ค่ะจะค่อนข้างทำให้เรามีการเพาะปลูกจิตใจที่เป็นอิสระเช่นว่าอยากจะทำอะไรทำเต็มที่เลยแล้วก็สนับสนุนลูกในสิ่งที่อยากจะทำ
0: แม่เป็นดีเจใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นดีเจใช่ไหมคะในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดแผ่นแล้วก็อ่านสปอร์ตค่ะแม่จะเป็นคนเสียงเพราะเสียงหวาน
1: สุดยอดเลยครับแต่สำหรับอย่างคุณเตยเองเห็นบอกเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากคนหนึ่งอาชีพก็ดีมีรายได้ที่ดีมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคอนโดกระเป๋า

0: แบรนด์เนมรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมที่ชอบก็คือการวิ่งและสุดท้ายแล้วปลายปีทุกปีก็คือชวนคุณแม่เที่ยว
1: ใช่ค่ะคือก่อนที่คุณแม่จะป่วยค่ะเตยก็ใช้ชีวิตที่มีอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกไปท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ทำหรือพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ทำได้อะค่ะมันก็สามารถจะควบคุมความต้องการของเราหรือสิ่งที่เราอยากทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
2: คุณแม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะถ้าเป็นต่างประเทศ
1: จำได้ไหมคุณแม่ชอบไปมาเก๊า
3: บนปีเจอร์ฮ่องกง
2: มาเก๊าญี่ปุ่นอิตาลีฮ่องกงมาเก๊านี่ไปทำอะไรคะ
1: มาเก๊าไปทำอะไรคะ
0: ถ้านี้ไม่ใช่ท่าไปกินชานมไข่มุกได้หน่อยครับผมนะน่าจะเป็นบริหารตัวเลขด้วยสมองครับ
1: ถ้าจะเป็นท่าโยนชิปเนาะ
0: โยนชิป
2: แต่ว่าคุณแม่ที่เคยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็มาเกิดเหตุคุณแม่ล้มป่วยกระทันหันตอนนั้นเป็นยังไงคะ
3: อาเจียน
1: อ้าวคุณแม่บอกว่าเริ่มป่วยรู้สึกอาเจียนแล้วอะไรคะ
3: ไอ้แค่นั้นจ้ะ
1: โอ้ได้แค่นั้นจำได้แค่นั้นจำได้ว่าตัวเองอาเจียนอย่างเดียวสำหรับเตยนะคะทันทีที่ทราบว่าคุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงลุ้นค่ะว่าการสโตรกครั้งนี้ของคุณแม่จะเป็นยังไงในแต่ละวันที่หาหมอในแต่ละนาทีที่มีการมอนิเตอร์ร่างกายค่ะว่าตำแหน่งที่สโตรกอ่ะมันไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วร่างกายจะตอบสนองกับยายังไงคือเป็นช่วงที่แบบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบีบหัวใจนาทีนี้ความดันจะเป็นยังไงนาทีหน้าความดันจะเป็นยังไงค่ะ
2: อยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ
1: คุณแม่อยู่ประมาณครึ่งเดือนเลยอะค่ะ
3: ฝังเข็มด้วยจ้ะ
1: ฝังเข็มด้วย
0: ค่ะแล้วตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่อยู่โรงพยาบาลนั่นอาการของคุณแม่เป็นไงบ้างครับ
1: คุณแม่ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลย เครื่องมือทุกอย่างอะค่ะเต็มไปหมดในทุกๆส่วนทุกอย่างต้องมอนิเตอร์จากจอเท่านั้นแล้วก็อยู่ในห้องเป็นห้องพิเศษอะนะคะสำหรับที่จะดูอาการของคนสโตรกแล้วก็วันนั้นเนี่ยค่ะเราเริ่มเห็นแววทีละนิดว่าแม่จะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วก็เห็นเลยค่ะว่าแค่แต่ละนาทีที่ความดันมันขึ้นแล้วหมอพยายามเอามันลงเพื่อไม่ให้มันสโตรกอีกรอบนึงเราก็เสียค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากที่ต้องดึงให้เขากลับมาด้วยยาเพราะเราไม่สามารถดึงได้ด้วยการผ่าตัด
2: ก็คือ15วันนั้นลุ้นทุกวันทุกนาทีทุกวินาที
1: ใช่ค
2: ่ะสุดท้ายพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จกลับมาอยู่ที่บ้านก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของที่บ้านเหมือนกันตอนแรกเนี่ยน้องเตยจ้างพยาบาลมืออาชีพมาดูแลแม
1: ่สำหรับเตยพอคุณแม่กลับมาเราต้องเรียนแต่วิธีดูแลคุณแม่จากพยาบาลแล้วเราก็ต้องเรียนรู้การที่จะมีพยาบาลอยู่ในบ้านแล้วเราก็ต้องหาเงินที่เยอะมากในการจ่ายพยาบาลในช่วงนั้นนะคะเราทุ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ดูแลในเรื่องของการพาไปกายภาพพาไปฝังเข็มคือทุกอย่างที่ไม่ขัดแย้งกับความรู้สึกเราอะนะคะเตยก็คือพยายามทุ่มที่สุดเพื่อให้กลับมาให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาที่ร่างกายมีโอกาสจะฟื้นนะคะสำหรับคุณแม่นะคะความเชี่ยวชาญความเก่งของใครบางคนที่เราเลือกแล้วอะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของแม่ชีวิตแม่กำลังอธิบายเราในวันนั้นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการมันเลยต้องทำให้เตยค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีแล้วแหละเราจะอยู่กับการที่ต้องจ่ายเงินให้ใครสักคนมาดูแลแม่แล้วแม่หงุดหงิดแม่ไม่พอใจแม่ไม่มีความสุขแม่ตีความในสิ่งที่เขาดูแลซึ่งเราประเมินแล้วนะคะว่าไม่ได้ผิดปกติจากการดูแลแต่แม่ไม่แฮปปี้
2: จากที่คุณแม่เคยเป็นคนที่ยิ้มง่ายอารมณ์ดีมาเป็นหงุดหงิดนะคะน้องเตยสังเกตจากอะไรแม่แสดงออกยังไงอะคะ
1: แสดงออกจากสีหน้าเลยค่ะอย่างสมมติเตยกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆใช่ไหมคะนั่งคุยกับแม่ก็จะเริ่มแสดงให้รู้ว่างอนถึงแม้วันนั้นนะคะการดูมันจะยากนะสำหรับคนที่ป่วยติดเตียงแล้วนอนเฉยๆสิ่งเดียวที่เตยเห็นคือแววตาที่มันเป็นประกายของแม่เราในวันที่เรายังเด็กอ่ะมันหายไปเป็นใครไม่รู้ที่ดูไม่มีความสุขแล้วตัวเตยต้องการดึงคุณแม่กลับมาเพราะว่าวันนี้เราได้แม่กลับมาจากการ ความเป็นความตายอะค่ะเพราะฉะนั้นอะเราจะอยู่ยังไงอะจากเนี้ยให้มีความสุขเตยก็เริ่มเปลี่ยนจากคนดูแลมาดูแลเอง
2: ค่ะนั่นก็คือการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตก็คือตัดสินใจออกจากงาน
1: ใช่ค่ะ
2: ยากไหมคะ
1: มันยากตรงที่เราต้องเปลี่ยนไปเจอในโลกที่เราไม่เคยชินเลยในทุกมิติตั้งแต่การหาเงินแบบใหม่ตั้งแต่การที่เราจะต้องดูแลแม่เอง 100% จากเมื่อก่อนเรามีพี่เลี้ยงคอยช่วยคราวนี้ไปต้องกลับมาทำทุกอย่างตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สฟีดอาหารทำอาหารที่จะต้องฟีดเรียนรู้โภชนาการของแม่ก็ถ้าเป็นคนท้องนี่ยังมีเวลา9เดือนใช่ไหมคะที่จะได้เตรียมตัวแต่การเป็นลูกที่คุณแม่ป่วยมันไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยมันทุกอย่างปึ้งแล้วก็ต้องทำให้ได้เลย
2: แล้ววันที่น้องเตยตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่แม่รู้สึกยังไงคะ
3: ยายจ้าดีใจ
2: ดีใจ
0: ดีใจใช่ไหมครับนั่นสรุปนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดใช่ไหมครับแม่ อยากให้ลูกเราดูแลมากกว่าพยาบาล
3: ใช่ค่ะ
0: นี่ไงตอบชัดเลย
4: ค่ะ
2: แม่ดีใจที่ลูกได้มาดูแลนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของลูกด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ที่เกษียณแล้วแต่ก็ยังขยันทำงานแล้วก็มีลูกสาวคอยดูแลเป็นอย่างดีอีกท่านนึงจะเป็นตัวแทนของลูกนะคะเป็นลูกที่เคยดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมาก่อนวันนี้2ท่านขอต้อนรับอโยทัศวรรณและน้องยุ้ยปัทมวรรณสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: อันดับแรกต้องถามพี่ยุ้ยก่อนเลยพี่ยุ้ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับครอบครัวนี้ก็คือต้องดูแลแม่ทุมแล้วเวลาที่พี่ยุ้ยไปเยี่ยมแม่ทุมเวลาที่แม่ทุมเห็นหน้าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเห็นถึงความประกายที่แบบว่าอุ๊ยลูกมา
5: เห็นคือช่วงแรกๆเห็นเลยค่ะแต่ว่ามีแค่ช่วงแบบปีหลังเองที่แบบเราจะต้องเดานิดนึงแล้วว่าแบบแม่จำ
6: ตอนนั้นแม่จำไม่ค่อยได
5: ้ใช่ค่ะคือแต่หนูว่าแม่จำได้ทุกคนก็รู้สึกว่าแม่จำได้แต่เราต้องแบบเดานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเมื่อไหร่ที่แม่ยิ้มออกมานี่คือทุกคนก็จะดีใจแต่ว่าเราไปหาแม่เนี่ยทุกคนจะแบบพยายามไปให้แบบเกิดพลังบวกอะค่ะพยายามพูดดีๆยิ้มยิ้มเวลาใครไปเวลาบางคนมีไปหาแม่แล้วก็บางคนร้องไห้อะไรเงี้ยอยู่ก็จะแบบอย่าร้อง
6: ให้แม่ใจเสีย
5: ใช่ค่ะให้แม่ใจเสียเพราะจริงๆคุณแม่เป็นคนใจสู้มากค่ะก็เลยแบบพยายามจะแบบให้เขายิ้มได้มากที่สุดเลยค่ะ
2: ถามในมุมของคุณแม่บ้างนะคะอโยเป็นคนแข็งแรง ขยันทำงานมากแม้ว่าจะเกษียณเราก็ตาม
6: ไม่มีเกษียณ
0: ไม่เคยเกษียณฮะ
6: ไม่ค่ะไม่
0: แค่อายุได้รับเบี้ยเกษียณเฉยๆครับ
6: โอเค
2: คือถ้าสมมุตินะคะวันหนึ่งว่าถ้าอโยป่วยอโยอยากให้ลูกสาวดูแลอโยยังไงถึงขนาดที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลแม่คนนี้ไหม
6: มันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราป่วยหนักขนาดไหนอ
2: ะ
6: ปกติอายุจะเป็นคนใจสู้นะถ้าเผื่อไม่หนักหนาสาหัสพอจะทำเองได้อายุก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อลูกเขายังต้องไปทำงานหาเงินหรืออะไรเขาปลีกไปได้ไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆคนที่เราอยากจะให้ดูแลเราก็คือลูกนะมีลูกอะลูกคือคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วอ่ะเราไว้ใจทุกอย่างเลยไว้ใจที่จะให้เขามาดูแลร่างกายเราอ่ะซึ่งพยาบาลเนี่ยอายุเข้าใจคุณแม่นะพยาบาลเนี่ยเขาเป็นคนอื่น คุณแม่อาจจะเขินอาจจะกระดากที่เขามาปฏิบัติร่างกายของคุณแม่อันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะจะอาจจะไม่ชอบให้คนใครมาคือลูกทำดีกว่าถูกไหมคะไว้ใจลูกมากกว่าลูกทำให้มันชื่นใจด้วยว่าโอ้ลูกเขาไม่ทอดทิ้งเราความรักของแม่กับลูกการที่ลูกทำให้แม่มันเป็นยาวิเศษในหัวใจของแม่ที่ทำให้แม่เนี่ยมีพลังขึ้นมาที่จะทำให้แม่เนี่ยหายเร็วขึ้นด้วยเราอยู่เชื่ออย่างนั้น
2: จากคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงทำงานเก่งทุกอย่างดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านจนวันที่คุณแม่ล้มป่วยลงแล้วก็ลูกสาวคนนี้มาดูแลตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ลุกขึ้นสู้แต่ว่าน้องเตยพยายามเรียนรู้จนสุดท้ายแล้วรู้ใจแม่ไปดูนะคะว่าน้องเตยทำยังไงให้คุณแม่คนนี้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งจากละครค่ะ
7: ไวตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกออกไปมีงานมีการทำดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เตยต้องการนะลูกนะ

0: สงสัยแม่เนี่ยอยากให้เตยมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมคะ
1: อันนั้นมันก็แล้วแต่เตยนะลูกแต่ที่แม่อยากให้เตยโตไวๆเรียนจบเร็วๆแล้วก็มีงานการทำที่ดีก็เพราะว่าแม่จะได้หมดภาระแม่จะได้มีเวลาไปเที่ยวรอบโลกให้สมใจแม่สักทียังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ๊ยแม่น้องจะเป็นห่วงลูกโถ

พี่ขาไม่ได้จริงๆค่ะใบเนี้ยเตยรักมากๆมากๆจริงๆค่ะพี่เป็นใบแรกที่เตยเก็บเงินซื้อได้ด้วยนี่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะพี่โอ้ใบนี้นี่เตยแบบดูแลแบบดีมาตลอดสปาตลอดเลยค่ะพี่ไม่ได้จริงๆค่ะขอเป็นราคาที่แบบบอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเตยไม่อยากขายหรอกค่ะพี่เอาค่ะค่ะเข้าใจค่ะพี่ไงพี่กลับดูก่อนก็ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ

เตยไม่รู้ว่าจะเหลือเงินไว้ดูแลแม่ได้อีกเท่าไหร่ไอ้ลูกค้านี่ก็โอ้โหต่อราคาจังแม่ลองคิดดูนะเตยซื้อกระเป๋ามาหลักหมื่นต่อเหลือหลักไม่กี่พันอย่างเงี้ยคิดมาได้ถูกคิดว่าจะแบบต่อแล้วได้ราคาตามใจหรือไงฝันไปเถอะของรักของหนูแม่เดี๋ยวเช็ดหลังนะมาเอ้า1 2อีกทีนะแม่1 2แม่แม่เล่นทิ้งตัวแบบนี้อย่างเดียวอ่ะเตยจะดึงแม่ขึ้นได้ยังไงอ่ะเตยเหนื่อยนะแม่ทำไมแม่ไม่ช่วยเตยบ้างอ่ะแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองบ้างอ่ะหนูจะได้มีเวลาพอไปทำอะไรที่หนูอยากทำบ้างอ่ะเหมือนที่แม่เคยบอกหนูตอนเด็กๆไงรีบโตสักทีฉันจะได้ออกไปเที่ยวรอบโลกทำไมอ่ะแม่หรือไม่จริงหรือไงล่ะที่แม่บอกหนูรีบโตสักทีฉันจะไปเที่ยวฉันจะหนีเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวแม่อยากไปเที่ยวฮะแม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมถ้าแม่อยากไปเที่ยวอ่ะแม่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วหนูจะพาแม่ไปเที่ยวแค่ไหนแม่เดี๋ยวหนูมาคุยต่อนะว่าไงคะพี่ฮะเพิ่มเป็นอีก 2,000 พี่คะคือหนูขอบอกตรงๆเลยนะคะพี่หนูอยากได้เงินมาดูแลแม่ที่นอนติดเตียงถ้าไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้อ่ะหนูขายไม่ได้จริงๆค่ะจริงค่ะพี่ก็ช่วยหนูเถอะนะคือถ้าเพิ่มอีก 2,000 มันก็ยังไม่ได้อะค่ะพี่แม่พี่คะเอาราคาที่พี่อยากได้อะค่ะเดี๋ยวของไว้นัดรับกันอีกทีนะคะ

0: ขึ้นมาเองเหร
1: อ
0: จริงๆเหรอแม่เฮ้ยเฮ้ยตายเสียเวลาไปกับเรื่องนี้

0: ไปเที่ยวรอบโลก
1: เก่งที่สุดเลยน่ารักมาก
2: เลยแม่อยากเที่ยวนี่นะ
3: แสดงว่าระหว่างตลอดการดูแลก็มีความเครียดบ้าง
4: ต้องมีอยู่แล้ว
3: ต้องสูญเสียของที่เรารักบ้างเพื่อคนที่เรารักมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเพียงคำว่าเที่ยวคำเดียวเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับวันนั้น
4: คุณแม่เปลี่ยนเลยค่ะคือคุณแม่พอบอกว่าจะพาไปกายภาพกับบอกว่าพาไปเที่ยวแววตาคือเปลี่ยนเลย แล้วพอบอกว่าพาไปเที่ยวค่ะไม่แน่ใจพี่มิกนึกถึงลูกเวลาที่พี่มิกไม่อยากให้เขาไปไหนหรือว่าเขาอยากจะไปไหนแล้วพี่ห้ามเขาแล้วต้องอุ้มยืนขืนแรงกันไหมคะอันนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าถ้าต้องไปโรงพยาบาลไปกายภาพแล้วเขาไม่แฮปปี้อะค่ะเขาก็จะฝืนแรงเราม
3: ีความทิ้งตัว
4: เขาก็จะมีความทิ้งตัวเหมือนเด็กในขนาดตัวเล็กเรายังแทบจะอุ้มไม่ไหวเลยแต่เนี่ยตัวขนาดเนี้ยเลยจะอุ้มไหวไหมแต่พอบอกว่าแม่ขาเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไม่ไปกายภาพละเออจะพาแม่ไปเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่พยายามพยุงตัวค่ะแล้วก็ทำให้เตยเคลื่อนย้ายแม่จากวีลแชร์ขึ้นรถง่ายขึ้นและในทุกวันนี้ค่ะเวลาที่เราไปไหนกันเองสองคนแม่ลูกอะค่ะถ้ารู้ว่าไปเที่ยวค่ะคุณแม่ก็จะช่วยพยุงตัวพยายามช่วยออกแรงพยายามทานข้าวได้เยอะขึ้นแบบนี้ค่ะ
2: ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
4: โอ้โหเรียกว่าบางทีก็เสียดายเงินที่พาไปกายภาพน่าจะพามาเที่ยว
2: เหมือนการเที่ยวได้บำบัดคุณแม่ให้อาการดี
3: หรือว่าเพราะเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดไว้เสมอว่าอยากทำ อย่างที่คุยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในละครด้วยว่ารีบๆโตกันนะแม่จะได้ไปเที่ยวบ้าง มันเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราหรือเปล่าครับแม่ว่าเราอยากเที่ยว อ๋อแล้วพอคุณเตยพูดถึงการเที่ยวแม่เลยมีฮึดมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าฉันอยากเที่ยวนี่แหละที่สิ่งที่ฉันอยากเบื่อแล้วอยู่บนเตียง
5: ค่ะคุณแม่ตั้งเป้าชีวิตคุณแม่แล้วว่าคุณแม่จะต้องเที่ยวเมื่อลูกๆโตขึ้นแล้วคุณแม่จะไปเที่ยวให้มีความสุขกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินเก็บทองอันนี้เป็นจุดที่คุณแม่ก็ตั้งเป้าเอาไว้แล้ว
3: ครับ
5: แล้วไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ที่คุณแม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องนอนติดเตียงการที่น้องเตยมาดูแลคุณแม่เนี่ยก็ต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะ
4: โอ้โหปัญหาเตยเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะที่เราต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สซึ่งการเปลี่ยนแพมเพิร์สในเด็กเล็กเนี่ยเขาก็ยังมีโรงเรียนสอนใช่ไหมคะยังมียูทูบให้ดูแต่ว่าเปลี่ยนแพมเพิร์สผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นตัวแสดงสำหรับที่เราดูใน YouTube เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ป่วยจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลสอนก็จะสอนเราแบบแค่ครั้งเดียวการหาข้อมูลมันกลายเป็นต้องปรับกันเอง2คนแม่ลูกอะค่ะจากเคยดูคุณพยาบาลเปลี่ยนให้ที่บ้านเราก็พยายามดูว่าทำแบบไหนแต่พอถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเองจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตั้งแต่วิธีที่จะแบบดูแลให้มันสะอาดยังไงอันไหนใช้ไม่แพ้อันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วนะคะยังไม่รวมถึงจะต้องทำความเข้าใจและก็ระวังตั้งแต่ไม่ให้ความดันขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า
3: แล้วตอนที่คุณเตยมาดูแลคุณแม่แทนพยาบาลแม่ให้ความร่วมมือไหมหรือก็ยังแสดงความเครียดเพราะตอนแรกบอกว่าแม่เครียดมาก
4: ช่วงแรกๆที่คุณแม่เครียดระดับของคุณแม่ก็คือในวันที่ยังแรงไม่เยอะก็คือทุบเตียงไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นการเรียกหาหรืออะไรก็ตามเป็นการทุบเตียงเบาๆหรือถึงหนักซึ่งเราก็จะเห็นเราต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้แม่ใจเย็นลงคำดาวลงอะไรคือความต้องการของเขาพยายามถามเขาเยอะๆในวันที่ยังพูดไม่ได้เราก็จะมีการเอาของมาให้เลือกว่าอะไรที่ต้องการหรือพยายามสุ่มคำถามให้เยอะที่สุดว่าอะไรที่คือสิ่งที่ต้องการเพราะเตยเชื่อค่ะว่าในการที่เขาทุบหรือแสดงออกในความไม่ชอบมันคงมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการแต่เราไม่รู้เราแค่ดึงมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการแล้วตอบในสิ่งที่ต้องการแค่นี้แกก็จะเย็นลงค่ะ
3: และเคยถึงขั้นคุณเตยถูกทำร้ายร่างกายด้วย
4: ใช่ค่ะมี
3: เวลาไหมคะ
4: ก็อย่างเช่นคุณแม่ไม่พอใจใช่ไหมคะคุณแม่หงุดหงิดคุณแม่ก็จะข่วนหรือตีเราในช่วงที่เขายังไม่เข้าใจอะค่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาอยู่ๆมาแบบเปลี่ยนที่นอนเขาเปลี่ยนท่านอนเขาหรือปรับเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันถ้าเราค่อยๆดูแล้วก็ค่อยใช้สติว่าอ๋อเขาตกใจ

0: หรืออ๋อวันนี้เขาหงุดหงิดหรืออ๋อวันนี้เขาอยากนอนอีกมันต้องค่อยๆอะค่ะไม่สามารถทำอะไรตามตารางว่าแบบ11โมงแม่ต้องทำแบบนี้5โมงแม่ต้องทำแบบนี้ไม่ได้
1: เหมือนกับคุณแม่อาจจะหงุดหงิดตัวเองด้วยที่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรได้พอมาวันนี้ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องมีคนมาดูแลก็เลยทำให้บางทีอารมณ์เสียเราก็ไปลงกับลูก
0: ใช่ค่ะคืออย่างแรกเลยอะค่ะเตยพยายามมองว่าถ้าเราไปอยู่ในตัวแม่แล้วเราเป็นแบบแม่เราจะรู้สึกยังไงจากคนเคยเสียงเพราะคนเคยเดินกระฉับกระเฉงวันนี้เสียงฉันสูญเสียไปแล้ววันนี้แรงฉันสูญเสียไปแล้วฉันต้องนอนอยู่ตรงนี้ฉันต้องรอคนมาช่วยอ่ะมันคงจะต้องเป็นความหงุดหงิดถ้าเป็นตัวเตยเองเตยอาจจะไม่เก่งเหมือนแม่ก็ได้นะคะเตยยังให้เครดิตว่าแม่เก่งที่แม่พยายามปรับอารมณ์ค่อยๆเข้าค่อยๆเรียนรู้ที่จะช่วยบรรเทาแรงเตย
2: อายุว่ามันทำให้คุณแม่หงุดหงิดจริงๆเพราะปกติคุณแม่จะสื่อสารกับเราได้ชั่วชั่วชั่วแล้วอยู่วันหนึ่งกว่าจะอธิบายกว่าจะแสดงสื่อสารให้เรารู้ได้มันนานมันใช้เวลานานกว่าเราจะเข้าใจหรือกว่าคุณแม่จะทำยังไงให้เราเข้าใจเนี่ยมันน่าเห็นใจมากเลยนะ
3: ผมว่าอายุมีความคล้ายกับแม่เพราะแม่นี่คือ working woman ที่เก่ง
2: ใช่ใช่อายุเข้าใจ
3: ทำงาน active
1: ดูแล
3: แล้วเม
1: ื่
3: อกี้พูดแต่ละอย่างที่แม่ทำมาก่อนที่จะป่วยคือเยอะมากฟิลเดียวกับอโยเลยถ้าวันนึงอยู่ดีๆไม่ได้แช่งนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงอโยไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่อโยต้องการได้ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองแน่นอนความหงุดหงิด
2: ในใจในความหงุดหงิดเนี่ยจากไม่หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดแน่นอนเราเคยทำอะไรได้เคยทำอะไรรวดเร็วเคยคิดเคยทำเคยหาอะไรได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เคยให้ลูกได้ก็อยู่ๆทำไม่ได้แล้วไม่เห็นลูกต้องมาลำบากเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มให้เรารู้สึกแบบว่าเราไร้ค่าเราหงุดหงิดเราจริงข้างในอ่ะคุณแม่อาจจะคิดเยอะกว่าที่เรารู้ก็ได้ค่ะ
4: เก่งค่ะ
3: เก่งใช่ไหมครับ
0: เก
3: ่งบอกเก่งอ่านขาดเลย
1: รู้ใจแม่เหมือนรู้ใจแม่เลยว่าแม่หงุดหงิดต่ออะไรอึดอัดต่ออะไร
2: ใช่ใช่
1: ถามน้องยุ้ยบ้างตอนนี้คุณแม่ป่วยอะค่ะมีอะไรที่คุณแม่อยากทำแล้วน้องยุ้ยรู้ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคุณแม่แล้วก็พยายามทำให้แม่ในช่วงที่แม่ป่วยอะค่ะ
5: ความสุขของคุณแม่คือทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแค่นั้นพอแล้วส่วนใหญ่บ้านยุ้ยก็จะแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่แล้วค่ะเสียงดังๆคุยกันดังๆร้องเพลงกันอยู่ต่อหน้าแม่แค่นั้นพอแล้วแต่เราเป็นลูกบางทีเราก็อยากรู้สึกว่าแม่ต้องออกไปไหนบ้างแม่จะได้แบบผ่อนคลายพอไปปุ๊บอะคุณแม่มีความสุขแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะคือการที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆออกไปข้างนอกก็ได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้แบบเปิดหูเปิดตาเห็นต้นไม้เห็นอะไรก็แบบสบายใจบางทียุ้ยว่าจริงๆแล้วอะการเที่ยวมันสร้างความสุขให้เราจริงๆอะค่ะดีว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้คุณแม่เองดีว่าคุณเตยทำถูกแล้วค่ะอันนี้คือแบบดีมากๆเลยค
3: ่
5: ะ
3: อโยครับแล้วถ้าเกิดในมุมของคุณแม่ที่มีลูกหลานมาดูแลสมมตินะ
2: ค่ะ
3: อโยช่วยแบบให้คำแนะนำได้ไหมว่าการที่ลูกหลานจะมาดูแลผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วคือมันควรจะต้องปรับจูนอะไรกันขนาดไหนถึงจะไม่หงุดหงิดใส่กัน
2: เพียงแค่แบบว่ามีความเอื้ออาทรถามสารทุกข์สุขดิบกันนิดหน่อยหรือแสดงออกในความที่แบบเออนะเป็นห่วงนะเออรักนะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าอู๋ต้องคอยเกาะดูกัน24ชั่วโมงหรอกช่วยๆกันได้แบ่งเบาภาระกันคนที่จะมีความสุขแล้วชื่นใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม
1: ่กลับมาที่คุณแม่บ้างเห็นคุณแม่มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่น้องเตยใช้ฝึกคุณแม่เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเตยพยายามให้คุณแม่หากิจกรรมทำนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนยังไม่มีโควิดเรายังเที่ยวได้แต่พอมีโควิดเที่ยวไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหาความบันเทิงภายในบ้านเตยก็จะเริ่มเอาของเล่นด้วยความที่ในปัจจุบันนะคะโลกมันยังไม่มีของที่ให้ผู้ใหญ่เล่นเราก็ต้องประยุกต์กับของเด็กมาให้คุณแม่เล่นเพื่อหนึ่งสมองได้มีการคิดมือได้มีการทำมันทำให้อย่างน้อยค่ะเรายืดเวลาความเสื่อมของร่างกายซึ่งเตยทราบดีว่าวันหนึ่งมันจะต้องมาถึงแต่วันนี้ยังอยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดด้วยการเอาของเล่นมาให้แม่ลอง อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาให้แม่เลือกในแต่ละวันว่าอยากเล่นอะไรทำอะไรบ้างจากแรกๆเลย

0: ที่แม่เริ่มระบายสีระบายไม่สวยก็ค่อยๆสวยขึ้นอาจจะพี่ๆมีลูกอาจจะมองเห็นว่าพัฒนาการของการใช้มือมันจะค่อยๆเก่งขึ้นในแต่ละครั้งที่เราพยายามฝึกมันหรือทำมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณแม
1: ่
0: แบบนี้ค่ะ
1: ค่ะแม่โชว์หน่อยได้ไหม
0: แม่โชว์หน่อยทำอะไรดีคะโอ้เล่นจิ๊กซอว์งั้นเดี๋ยวลูกเอาออกให้นะคะท่าสาของการต่อจิ๊กซอว์ค่ะเราก็จะได้เห็นว่าแม่ยังคงเข้าใจกับการลำดับเหตุการณ์ของการวางภาพแต่ละภาพหรือว่าเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้เราควรจะให้ภาพมันเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ 100%แต่ก็พยายามปรับเท่าที่หาได้แล้วก็เอามาทดลองใจเย็นๆค่ะอย่างน้อยค่ะให้คุณแม่ได้ใช้มือข้างที่ยังใช้ได้ให้แข็งแรงที่สุดส่วนข้างที่อ่อนแรงถ้าใช้ไม่ได้ก็ค่อยๆกายภาพไปแต่ว่าห้ามทิ้งเลยทีเดียว
2: น้องเตยเก่งมากๆเลย
0: เก่งมากมากเลยค
3: ่
0: ะ
3: แล้วตอนนี้คุณแม่เขียนได้บ้างหรือยังครับ
0: เขียนได้บ้างไหม
3: เขียนได้เหรอครับขอลองโชว์สักนิดได้ไหมฮะ
0: เอาอันไหนดีเอ๋อยากเล่นเล่มไหนดีคะ
3: แล้วคือก่อนหน้านี้คือคุณแม่ถนัดขวา
0: ใช่ค่ะ
3: นี่คือเรียกว่าต้องฝึกให้มาใช้ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยด้วย
0: ใช่เขาก็ต้องเริ่ม
3: ระบายสีสวยมากไม่ออกจากเส้นเลย
0: เขาต้องเริ่มปรับพร้อมๆกับเราอะค่ะเพราะว่าข้างนี้มันก็คือข้างที่เขาไม่เคยถนัดมาก่อนวันนี้เขาก็เรียนรู้ที่จะใช้มันให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได
3: ้ครับแต่อย่างนึงที่ผมเห็นที่มันตื้นตันนะไม่ใช่เพียงแค่คุณเตยเขามีความพยายามสิ่งนึงที่ตื้นตันกว่าคือแม่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน
2: ใช่แล้วดูคุณแม่ตั้งใจมากกับกิจกรรมที่น้องเตยเลือกมาให้คุณแม่
0: ใช่ค่ะอาจจะต้องบางคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอะค่ะบางคนอาจจะใช้วิธีลำดับเหตุการณ์ผิดจากลูกกลายเป็นแม่จากแม่กลายเป็นลูกแต่เตยจะไม่ทำอย่างนั้นเตยจะยังทำตัวเองให้เตยเป็นลูกอยู่อะค่ะแล้วก็ให้คุณแม่เป็นแม่ยังคงให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแม่ไม่ใช่ตัดสินใจเองหมดไม่ใช่ว่าเราเขาอ่อนแอแล้วเราต้องควบคุมเขาอะเขาอ่อนแอเราต้องให้โอกาสเขาที่เขายังจะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการจะเลือกต้องเคารพในชีวิตเขาอ่ะ
2: อย่างกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะ
0: คะคุณแม
1: ่ทุกอย่าง
0: ชอบทุกอย่างเลย
3: ชอบกิจกรรมเลย
2: ค่ะแล้วอย่างเวลาที่คุณแม่อยากไปเที่ยวหรือว่าเวลาที่น้องเตยบอกว่าจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วแม่ตาเป็นตะกายให้ความร่วมมือดีมากๆเนี่ยค่ะน้องเตยรู้สึกยังไงคะ
0: มันแต่อาจจะเทียบกับเหมือนคนวิ่งมาราธอนนะคะว่าที่เราวิ่งมาทั้งหมดอ่ะพอเราเห็นความสุขเขาอะค่ะมันรู้สึกว่าเราใกล้ฟินิชเชอร์แล้วอะเราใกล้จะถึงจุดที่เรารู้สึกมันดื่มด่ำที่สุดของนักวิ่งก็คือแบบใกล้ถึงจุดนั้นแล้วนะมันก็เลยทำให้เต้แฮปปี้ว่าทุกอย่างที่มันเหนื่อยมาตลอดทางอะค่ะที่เราวิ่งมาทั้งหมดอะมันตอบสนองเราด้วยแววตาของเขา

0: แล้วยังจำครั้งแรกที่ไปเที่ยวแบบข้ามคืนได้ไหมครับ
1: โอ้โหจำได้ค่ะคุณแม่แบบมีความสุขมากเหมือนไปได้แม่คืนเลยค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: คืออย่างแรกเลยค่ะทันทีที่คุณแม่ป่วยตลอดมาค่ะหน้าเขาก็จะไม่มีความสุขตั้งแต่มีคนดูแลใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดูแลเองความสุขเขาก็เริ่มมากขึ้นแต่พอไปเที่ยวอะค่ะแววตาเขาแบบเปลี่ยนแล้วเขาก็สามารถที่จะอ่านป้ายสถานที่ที่เราพาไปเที่ยวได้ซึ่งการผสมคำและอ่านคำเนี่ยมันคือสมองมันยังดีอยู่ยังสามารถทำงานได้แล้วสิ่งที่เตยเห็นเลยอะค่ะคือทันทีที่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเป็นที่ที่เราเลือกแล้วว่าที่เนี่ยมันถูกใจเขาเขาเห็นป้ายอย่างเช่นเราขับรถพาไปเที่ยวนะคะเป็นพัทยาคุณแม่เห็นป้ายพัทยาแล้วคุณแม่อ่านว่าอะไรคะ
2: พัทยา
0: คุณแม่พัทยา
1: แล้วก็จะอ่านว่าพัทยาเหนือพัทยาใต้แล้วเตยจะบอกอยู่แล้วว่าโรงแรมนี้ที่เหมาะกับคนวีลแชร์เป็นโรงแรมที่อยู่โซนไหนแล้วเตยก็จะบอกแม่ว่าไหนแม่ช่วยดูป้ายซิเขาช่วยทำได้คือเตยจะเป็นคนแบบถ้าแม่พูดได้หนึ่งเตยก็จะเพิ่มเลเวลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอเขาเห็นโรงแรมที่มันเหมาะกับเขาที่เขาใช้อุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกอะค่ะเขามีความสุขมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่จำเป็นว่าแบบในความรู้สึกเตยนะคะเตยไม่แน่ใจว่าเตยเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าในโลกนี้มันยังสามารถทำได้อยู่ถึงแม้จะนั่งวีลแชร์แล้วแต่เรามีที่เที่ยวที่เราไปได้มีที่เที่ยวที่เราถนัดได้มีที่เที่ยวที่มีเราจับให้เขาอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เห็นคือคุณแม่แบบยิ้มแบบยิ้มแก้มปริเรียกว่าเป็นยิ้มแรกๆของคุณแม่เลยอะค่ะ
3: ต้องถามคุณแม่ค่ะไปพัทยาสนุกไหมคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะแม่ชอบอะไรคะ
2: อุ้ยจ้าบริจาคเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: เลยค่ะชอบทุกอย่างเลยค่ะ
0: กับการที่คนคนหนึ่งต้องมาดูแลคุณแม่อย่างฟูลไทม์ตลอด24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เราเคยชอบไอ้สิ่งที่เราเคยทำ
1: เตยใช้วิธีมองว่าตอนนี้เตยมีอะไรและสิ่งที่เตยอยากทำดูซิว่าแม่ชอบด้วยไหมเตยก็เลยทดลองค่ะคือเตยชอบวิ่งคุณแม่ชอบเที่ยวเตยก็ลองทดลองพาคุณแม่นั่งแล้วก็ไปเข็นวิ่งดูปรากฏว่าคุณแม่ชอบมันก็เลยเจอจุดเชื่อมระหว่างเราสองคนที่ทำได้คือเตยเชื่อค่ะว่าถ้าเราพยายามหาความชอบของเราและปรับให้เท่าคนยังไงวันหนึ่งอะค่ะที่เราเป็นลูกแล้วเราแสดงให้แม่เห็นว่าหนูอยากเล่นอันเนี้ยแม่เองเขาก็แน่นอนค่ะพร้อมที่จะให้เราเล่นในสิ่งที่เราอยากจะไปในสิ่งที่เราอยากจะทำโดยที่เขาอยู่ด้วยเพียงแค่วันหนึ่งที่เรายังเด็กอยู่อะค่ะคุณแม่อาจจะดูเราในฐานะหนึ่งแต่วันนี้เราโตแล้วแม่ก็ยังจะไปเล่นกับเราในอีกฐานะหนึ่งแค่เปลี่ยนเตยก็แค่ออกแรงจากวิ่งเองคนเดียวเป็นวิ่งเข็นแม
0: ่ดีจังเลยมันคือการหาจุดศูนย์กลางที่แบบได้ความชอบของทั้งสองคน
3: ได้ดูแลแม่แล้วก็ยังได้ทำตามฝันของตัวเองด้วยตอนนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: คุณแม่เล่นอะไรคะ
2: ภาษาจ้ะ
1: แม่บอกว่ากำลังสร้างปราสาทค่ะ
3: ปราสาทและการเที่ยวทำให้คุณแม่มีความสุขนะคะแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือกับน้องเตยฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่จะไปเที่ยวได้มากที่สุดผลลัพธ์จากการไปเที่ยวของแม่ลูกคู่นี้เป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ไปค่ะแม่ไปเช็คตัวกันใส่ชุดนี้เนี่ยมาตั้งแต่ซัปโปโรแล้ว10ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยอ้าวแกะของฝากก่อนซะงั้นมานี่จะฝากให้ใครบ้างเดี๋ยวเตยช่วยจด
1: เพื่อนงาน
0: อันนี้เพื่อนที่งานเก่านะโอเคเขียจ้าอันนี้หลักจ้า
1: เพื่อนบ้าน
0: เพื่อนบ้านเขียแล้วสองอันนี้ล่ะ
1: สองคน
0: พี่ชายสองคนเนาะไม่เคยลืมน่ารักที่สุดอ้าวแล้วอันนี้เหรอคะของใคร
1: นี่ฝากเตย
0: ฝากให้เตยไปเที่ยวมาด้วยกันไอ้เงินที่ซื้อก็เงินเตยน่ารักจังเลยอ่ะแม่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เทมปุระกุ้งมีแค่นี้ไอ้หยอกอยากเล่นค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อของมาฝากนะคะ
1: จำได้เตยชอบกุ้ง
0: แม่ว่าไงนะคะ
1: เตยชอบกินกุ้งจำได้ฝากเตย
0: แม่จำได้ไงอะว่าเตยชอบกินกุ้งอะแม่จำได้แล้วจริงๆอะการเที่ยวช่วยให้แม่ดีขึ้นจริงๆแล้วแม่จำอะไรได้อีกบ้างคะทำแม่จำอะไรได้อีกบ้าง
1: ไป
0: ไหนแม่เคยไปไหน
1: แบบ
0: ไปไหนแม่
1: ปวดฉี
0: ่แม่ปวดฉี่
1: ปวดฉี่
0: จ้าโอเคเตยก็แบบลุ้นสุดฤทธิ์ว่าแม่จำอะไรได้เด็ดๆบ้างป่ะทั้งนั้นไปห้องน้ำกันไหมขอบคุณนะคะแม่ที่บอกทำให้เตยรู้ว่าแม่ต้องการอะไรเนี่ยถือว่าแม่ช่วยเตยได้เยอะเลยนะ
1: ขอบใจนะ
0: จ้าแค่นี้เตยก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่คิดว่าการเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้แม่ดีขึ้นจริง
1: ๆไปเที่ยว
0: จ้าไปเที่ยวจ้าในที่สุดเราสองคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปได้ใช้ชีวิตแต่อยากที่อยากเป็นตอนแรกอะคิดว่าจะทุกข์กลับกลายเป็นความสุขที่สุดซะงั้น
1: ไปเที่ยว
0: จ้าพาไปเที่ยวจ้าแต่ก่อนไปเที่ยวอะไปห้องน้ำก่อนเนาะ
1: ปวด
0: ไปรู้ละค่ะทริปหน้าแม่คิดเลยนะว่าจะไปที่ไหนไปไหนคันดีไม่หนูไม่เคยไปสวิตอะไปสวิตมาแน
1: ่ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวนั่นแหละพาไปแน่นอน
2: นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพาแม่เที่ยวนะคะแม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องถามน้องเตยค่ะตอนที่คุณแม่จำได้ว่าน้องเตยชอบกินกุ้งตอนนั้นรู้สึกยังไงคะ
3: โหมันแบบเหมือนเนี้ยคือรางวัลค่ะอย่างแรกเลยคือมันคือรางวัลที่เขาจำได้ว่าเด็กคนเนี้ยชอบทานอะไร
4: ชอบกินกุ้ง
3: ชอบกินกุ้งชอบแบบไหนคะ
4: ตัว
3: ชอบเป็นตัว
4: แล้วก็เอาไปเป็นแ
3: ต่อ๋อแบบเป็นแพ้ก็มีด้วยเหรอคะ
4: โ
3: อ้คือมันเป็นรางวัลนะคะจากวันที่เราเห็นเขานอนแล้วตากระพริบได้อย่างเดียวแรงก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าจะกลับมาได้ขนาดนี้ค่ะแค่เขาจำได้ว่าเราชอบอะไรอ่ะแปลว่ามันคงไม่ต่างกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้ยินลูกเรียกพ่อแม่ครั้งแรก

0: คะในฐานะคุณแม่เนี่ยอโยบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าการมีลูกมาดูแลมันชื่นใจมันเป็นยาวิเศษอโยว่ามันมีพลังอะไรที่เราจะได้จากลูกที่ได้มาใกล้ชิดมาตอบแทนคุณแม่ในวันที่คุณแม่อายุมากแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะ
1: มันเป็นพลังของความรักอะค่ะพลังของความรักจริงๆเลยเหมือนอย่างเนี้ยถ้าเตยไม่พาคุณแม่ไปเที่ยวให้คุณแม่อยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วก็ดูแลปรนิบัติไปคุณแม่เขาก็จะอยู่อย่างเดิมไม่พัฒนาขึ้นมาแน่นอนแต่พอพาไปอย่างนั้นน่ะไอ้ความสุขความแฮปปี้ที่มาที่มันที่คุณแม่ได้รับจากความรักของลูกที่พาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วมันก็กระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยแบบจำอะไรที่คิดว่าจะไม่จำแล้วอะได้ขึ้นมา
2: แล้วในมุมมองของพี่ยุ้ยล่ะครับกับการที่ในฐานะลูกที่ต้องพาคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยออกไปเที่ยวจริงๆแล้วมุมมองตรงนี้มันเป็นยังไงครับ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่นโยพูดเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพลังของความรักต่อให้ไปเที่ยวหรือต่อให้อยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าลูกเป็นลูกเราอะเราก็มีความสุขแล้วค่ะหันแล้วยิ่งเตยเนี่ยแบบอยู่กับคุณแม่พยายามหาจุดตรงกลางพยายามทำความเข้าใจกับคุณแม่จนรู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรคุณแม่ต้องการอะไรแล้วทำตามความต้องการของคุณแม่จากคนที่รักด้วยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบมันเพิ่มความสุขเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะคือยิ่งมองว่าคุณแม่เนี่ยถ้ายิ่งมองในมุมคุณแม่อยู่นะคะตอนที่พาไปเที่ยวถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่จะไม่ได้เคยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ายิ่งมองเห็นว่าคุณแม่มีความสุขมีความสุขจากการที่ได้อยู่กับลูกพาไปเราได้แบบชื่นชมความสวยงามได้อะไรอยู่กับคนที่รักอันนั้นนะคะยิ่งว่าประเด็นใหญ่คือความรัก
0: ต้องถามน้องเตยค่ะว่ามาถึงทุกวันนี้ความสุขของน้องเตยคืออะไรคะ
4: ความสุขของเตยเหรอคะแค่เห็นแม่ยิ้ม เห็นแม่มีความสุขมันก็ชัดเวลาที่เราทำอะไรก็ตามค่ะมันเหนื่อยแน่นอนแต่แค่เราหันไปมองเขาว่าเขายังอยู่อะค่ะแล้วเราก็รู้ว่าทุกวันอะมันมีโอกาสที่เราจะตื่นมาเราไม่เจอวันนี้เราตื่นมาได้เจอตื่นมาได้จับมือกันอะให้มันเป็นกำไรในทุกวันให้มันวันนี้คือดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเจอกันไหมเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นค่ะทุกยิ้มของแม่ทุกรอยคำหัวเราะของแม่หรือการที่แม่นึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นเตยมันก็เป็นฟูลฟิลของเรามันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยจริงหรอแต่อยากให้ลองค่ะลองดูว่ารอยยิ้มของพ่อแม่ค่ะรอยยิ้มคนที่เรารักอ่ะมันสามารถชาร์จพลังเราได้ในความเหนื่อยมันมีความสุขในความเหนื่อยมันมีความหวังในความเหนื่อยเรารู้ว่าสิ่งนี้ถ้าไม่ทำวันนี้แล้วเขาไม่อยู่มันจะไม่มีโอกาสกลับมาทำได้ใหม
0: ่ยังมีอะไรที่น้องเตยอยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
4: วิเรายังฝันค่ะเรายังฝันว่าถ้าโลกกลับมาปกติเตยอยากพาแม่ไปวิ่งระดับมาราธอนในระดับโลกด้วยเตยอยากทำนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เตยเชื่อว่าแม่จะมีความสุขและตัวเตยเองก็พร้อมที่จะแบบเข็นแม่เพื่อจะไปวิ่งให้ได้
2: เราจะรอดูวันนั้น
5: ใช่
2: ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่เรา4คนที่จะรอดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการเราเผลอๆคนทั้งประเทศจะรอดูวันนั้น
5: ใช่ใช
2: ่จริงๆแม่ครับแม่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเตยไหมครับ
6: ร
2: ักรักเขา
6: อาการดีด้วยจ้ะบอกรายการดีด้วยจ้ะ
4: โอ้โหแม่บอกว่ารักลูกและรักรายการดีด้วย
0: ขอบคุณคุณแม่ค่ะ
6: ไม่เกิดตอนนี้โอ้ไม่เกิดตอนนี้ค่ะ
4: แม่บอกว่าลูกไม่เคยทอดทิ้งค่ะ
6: ขอให้ไปทุกคนมีความสุขนะคะ
4: แม่บอกว่าขอให้คนป่วยทุกคนมีความสุขนะคะ
6: ไม่
4: เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเปลี่ยนถังให้สบายสบาย
2: แล้วคุณเตยล่ะครับคุณเตยมีอะไรที่ยังอยากจะบอกคุณแม่อีกบ้างไหม
4: เตยคงต้องบอกแม่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณในทุกวันที่แม่ทำให้เตยเป็นคนดีขึ้นในทุกวันที่แม่เป็นของแม่แบบเนี้ย มันสอนเตยนะคะมันสอนเตยมันพาเตยไปในโลกใหม่ๆในโลกที่เตยจะต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ถึงแม้เตยจะเป็นคนมีขาแต่เตยต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ว่าแบบไหนเหมาะกับแม่แบบไหนใช้ได้กับพื้นที่ไหนหรือการที่แม่ป่วยทำให้เตยได้แบบเกิดความรู้ของเตยเยอะๆในการดูแลถ้าแม่ไม่ป่วยเตยก็อาจจะยังเป็นแค่ผู้หญิงที่แบบเที่ยวไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆแต่วันนี้ค่ะแม่สอนเตยให้เป็นคนแล้วเป็นคนที่เตยจะมองกระจกแล้วไม่อาย
2: น่ารักมาก
0: ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อโยคะฟังเรื่องราวของคุณแม่กับน้องเตยมาทั้งหมดในรายการวันนี้อโยรู้สึกยังไงคะ
1: อโยรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยความดีงามของหนูเตยเนี่ยแล้วคุณอโยภูมิใจแทนคุณแม่มากเลยที่ลูกของคุณแม่เนี่ยมีจิตวิญญาณมีความคิดมีหลายๆอย่างในตัวเองที่นำเสนอมาแล้วให้เรามองเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากอ่ะเป็นคนดีมากคนคิดดีทำดีแล้วก็จิตใจดีซึ่งเนี้ยจะส่งผลให้หนูเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกอโยขอเอาใจช่วยให้หนูไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็ให้หนูประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยการที่หนูแสดงความรักของคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่เนี่ยมันประเสริฐที่สุดของมนุษย์แล้วลูกนะคะในโอกาสที่มนุษย์จะได้ทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อใจเราไม่พร้อมแล้วที่จะมาทำอย่างเงี้ยและการที่หนูมาทำอย่างเงี้ยนี่อโยนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้เห็นที่หนูพูดเลยทุกอย่างเนี่ยอโยนั่งฟังด้วยความรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยอะค่ะที่ได้เห็นคนดีๆอย่างนี้
2: พี่ยุ้ยล่ะครับ
3: คือยิ้มแบบโหนับถือแล้วก็ชื่นชมคุณเตยมากๆที่สุดเลยค่ะพี่เข้าใจมากๆเลยมันไม่ง่ายเลยตั้งแต่เริ่มลำดับแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจใน

0: ความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เราจากที่ปกติดีแล้วมาเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราต้องมาทำความเข้าใจว่าโรคอะไรเป็นยังไงแล้วต่อไปจะทำยังไงคือทุกขั้นตอนอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริงๆ
1: ยากมาก
0: ใช่ค่ะแต่คุณเตยอ่ะทำมันด้วยแบบด้วยความรักจริงๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับทุกจุดที่เป็นแล้วก็ที่คุณแม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบนับถือมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือคนเดียว
1: ใช
0: ่คนเดียวทำทุกอย่างคือนับถือจิตใจมากๆแล้วก็นับถือคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เก่งมากๆที่คุณแม่แบบใจสู้แล้วก็ช่วยกันคือทุกอย่างมันมาจากความรักจริงๆเลยอะค่ะที่ทำให้คุณเตยกับคุณแม่แบบสุดยอดมากๆในวันนี้ค่ะ
2: หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องเตยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกๆทุกคน ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงวันนี้ได้แง่คิดมากแล้วก็รู้สึกเหมือนอโยเลยค่ะว่ามันชุ่มฉ่ำหัวใจสัมภาษณ์ไปคิดถึงแม่ตัวเองด้วย
3: อยากจะกลับไปยังไม่หยุดเลยครับ ไปอยากไปหมดแล้วเนี่ย
2: วันนี้ขอบคุณนะคะ ที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่งดงามเหลือเกินขอบคุณคุณแม่ละลิตาขอบคุณน้องเตยค่ะขอบคุณอโยและน้องยุ้ยค่ะทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวหมวยรอดูแม่ไปวิ่งกับน้องเตย
4: ค่ะได้คุณแม่ลุกขึ้นวิ่งเลย
3: เดี๋ยวถ้าแม่ไปวิ่งอโยไปวิ่งเป็นเพื่อน
4: ใช่เดี๋ยวไปด้วยค
0: ่
4: ะ
0: ให้อโยรออยู่ฟินิชเชอร์รอเชียร์ในต่างประเทศอะค่ะเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้พิการและการเห็นอย่างเงี้ยเขาจะเลสเปกมากเขาแบบ
4: มันตื้นตันเน
0: า
4: ะ
0: ใช่แล้วตัวแม่เองค่ะเขาก็จะได้รับเอเนอร์จีที่คนส่งมาให้เราที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เขาคิดอยู่ข้างแม่จะแบบไปเชื่อว่ามันจะเป็นยาที่แบบวิเศษ

0: A garbage truck has been damaged by accident. Does the truck driver have to accept liability for such damage? Mr. Black, the plaintiff, is a garbage truck driver affiliated with Bangkok Metropolitan Administration or BMA. One day, Mr. Black drove a heavy laden garbage truck alone. The truck was fully loaded with the huge amount of wet waste. Without helper in navigation, Mr. Black slowly drove the truck with average speed and kept left. After crossing a steep bridge, Mr. Black had to turn right at a road curve. All of a sudden, a metal part of the truck accidentally hit and pulled cable wires, and then an electric pole fell down on the truck. The BMA held Mr. Black liable for damages amounting to 100,000 baht. They issued an order demanding Mr. Black to pay for the damages within 30 days, as from the day he was notified of the order. Mr. Black then filed a case with the administrative court, requesting the court to revoke such order. The Supreme Administrative Court's judgment number OPOR 13/2566. It was deemed negligence when the plaintiff drove the heavy laden garbage truck without any helper in navigation. Despite average or low speed, it was still risky when the plaintiff had to turn right at the road curve after crossing the steep bridge. As a result, the metal part of truck accidentally hit and pulled cable wires. Then the electric pole fell down on the truck. Nevertheless, the cable wires were installed across the curved section of the road without consideration for public safety. Therefore, the plaintiff was not deemed to have acted with intent or to be liable for gross negligence. As a result, the plaintiff shall not be held liable for wrongful act under Section 8, Paragraph 1 and Section 10, Paragraph 1 of Act on Liability for Wrongful Acts of Officials, Buddhist Era 2539 or the year 1996. The court rules that the order demanding payment for damages is revoked.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ชั้นรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมเอาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคำว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะ ซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จะกินปลาแบบมะกองก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิปตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำธรศิษย์สวรรค์มาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

มีการซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทร์พึ่งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคุ้มพิษเคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: ผมก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

วันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักนึงพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสารปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานสารปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่

0: ้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีครับวันนี้ซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เรามาที่นี่เพราะว่าสนใจวิถีของสตรีล้านนาแม่แจ่มที่ยังมวยผมเสียบดอกไม้ปักปิ่นโบราณและมีผ้าสิ้นตีนจกที่สืบทอดเป็นมรดกซึ่งบางผืนนั้นเก่าแก่กว่า300ปีเลยทีเดียว
1: สมัยตะก่อนมาซักสักกามเตือกค่าที่เลี้ยวหอดทอง
2: โซนของพื้นที่ไม่เจ็บนี่จะมีบางที่เป็นข้าวบันไดนะครับ
3: อย่างอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนาขั้นบันไดอันนี้เนี่ยประมาณสักกี่เดือนได้คะ
2: ปลูกนี่ประมาณ3เดือนนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยเก็บได้เหลียว
0: เรานัดกับพ่อหลวงสงวนผู้ใหญ่บ้านบ้านทับพ่อบอกกับเรานะครับว่าอำเภอแม่แจ่มนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่บริสุทธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งกว่าจะเป็นนาขั้นบันไดแบบนี้ไม่ง่ายเลย
2: อันนี้ก็ใจให้งานโคนกันเขาขุดแจ็คจอบมาเขาบอกว่าตอนตั้งเดิมของปู่ย่าตายายเนาะพ่อแม่เขาคณามันจะเล็กๆไล่ไปตามลำดับเนาะ1 2 3 4
0: การทำขั้นบันไดน่าจะทำเป็นร่องเล็กๆนะครับโดยใช้คนขุดซึ่งคันนาก็จะเล็กๆไล่ไปตามลำดับของดอยน้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราไปนาของโกวิทคนนี้นะครับ
4: โกวิทช่วงนี้ข้าวเป็นยังไงบ้าง
5: ครับข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับพี่อีกไม่กี่วันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วครับพี่โซนนี้
0: โกวิทบอกเราอีกนะครับว่าการทำนาขั้นบันไดนั้นระบบน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ
5: อ
0: ัน
5: นี้เขาเรียกว่าน้ำเหมืองคือร่องน้ำที่เขาขุดมาเพื่อจะปล่อยในนาเพราะว่าการทำนาที่นี่ที่คือเราใช้ระบบจากที่สูงลงที่ต่ำเราไม่ใช้เครื่องสูบน้ำถ้าเราอยากได้เราก็ไปเปิดถ้าเราไม่อยากได้ก็ปิดได้เลยตรงนี้สามารถปิดได้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้ใช่คือส่วนที่เราไม่ต้องการคือมันก็ไหลผ่านโซนอื่น
0: น้ำที่นำมาใช้ในนาขั้นบันไดที่นี่ต้นน้ำก็มาจากดอยอินทนนท์ครับ

0: ชุมชนทางเพชรอยู่กันยังมีความสุขเนาะในเรื่องการทำมาหากินทั้งทุกอย่างนะครับหรือว่าเรื่องด้านสังคมทางนี้ก็เหมือนกับว่าเอื้อกันมีสั่งมีพริกแบ่งพริกมีเกลือแบ่งเกลือเป็นพี่เป็นน้องกัน
1: พ่อหลวงบอกกับเราว่าในตำบลท่าผาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนาที่ยังมีวิถีดั้งเดิม
2: เราจะไปดูปุ่งหอมนะที่เตรียมการเพาะปลูกหลังนาข้าว
0: ปุ่งหอมแดงนะขอจะต้องทำโรงเรือนไว้เวลาถอนเวลาลบขึ้นมาก็จะเอามาแขวนไว้อันนี้ต้องเป็นเจียวพันเอาไว้ปลูก
1: แม่อุ้ยลีเป็นเจ้าของโฮงหอมหรือว่าโรงเก็บหอมแดงหลังนี้นะครับ
3: แม่อุ้ยจะไปไหนคะ
4: แม่อุ้ยจะว่าบอกผู้คนงานห้อยหอม
3: อ๋อวันนี้จะเอาหอมขึ้นไปห้อยเหรอคะ
4: ขึ้น
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แม่บอกว่าซื้อมาจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ดีก่อนนำไปปลูกก็จะนำหอมขึ้นไปห้อยบนราวไม้เพื่อเอาตากไว้ให้แห้งเสียก่อนนะครับ
4: มันน้ำหนักมันที่เอามานี่มัน2 ปันโลถ้าเอามาเก็บได้ดักเดือนปลายมุละมันจะปลูกได้นะ
1: เราเจอว่าใต้ถุน

0: องหอมของแม่อุ้ยลีนั้นมีการต้มถั่วเหลืองอยู่แม่อุ้ยบอกกับเราว่ากำลังเตรียมจะทำอาหารหลักของคนแม่แจ่มที่เขากินกันแทบทุกวันนั่นก็คือถั่วเน่านะครับ
1: แม่ขาอันนี้คือถั่วเน่าเหรอ
2: เน่า
3: ถั่วเน่า
2: ถั่วเน่ามาถั่วเน่ามาเป็นถั่วเหลืองนะแล้วก็มาต้ม
0: พ่อหลวงบอกกับเราว่าเป็นอาหารที่ชาวแม่แจ่มกินกันเป็นประจำแล้วก็ทำเมนูอย่างเช่นน้ำพริกถั่วเน่าและใส่แกงได้อร่อยมากๆเลยล่ะครับ
1: เดี๋ยวอุ้ยต้มนานไหมคะ
2: ไม่เจ้าเลย
1: เราตั้งแต่เช้าเลยเราต้มมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ไฟไปเรื่อยๆเหรอคะแม่อุ้ย
2: กว่าจะได้กินนี่ยากคนภาคเหนือนี่พื้นโดยมากนี่จะกินอย่างนี้โมหลัง
0: ว่าจะเป็นถั่วเน่าที่แสนอร่อยอาหารสุดโปรดของคนแม่แจ่มแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนเยอะทีเดียวพ่ออ้อบุ๋มและครูแอร์สองสาวแม่แจ่มพาเราไปหาแม่สีที่กำลังจะตำถั่วเน่า
4: แม่สีค่ะแม่สีกำลังอย่างค่ะตำถั่วเน่า
0: บอกกับเราว่าการทำถั่วเน่าแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะครับนอกจากจะต้มถั่วเหลือง2วันจนเปื่อยแล้วก็ต้องเอามาหมักใส่ใบตองตึงตากแดดจัดทิ้งไว้3วันให้ขึ้นราขาวๆแล้วก็เอามาตำใส่เกลือโดยตำให้ละเอียดแล้วนำไปห่อด้วยใบตองย่างด้วยไฟแทบทั้งวันจนแห้งสนิทเพื่อจะให้เก็บไว้ได้นานๆนั่นเองล่ะครับ
1: อันนี้คืออันที่สุกแล้วใช่ไหมคะ
5: เจ้าเจ้า
1: แล้วแม่เก็บเอาไว้กินหลายเดือนได้เลยไหมคะ
5: 3-4 เดือนได้อยู่ใส่ตู้เย็นแทนกะปิแทนหาเลยแม่แจ่มจะมากินหาบากินอย่างเลยแต่บางบ้านนี่จะบ่มีหาจะมากินเลยจะกินแค่ถั่วเน่า
6: ใส่ถั่วเน่าบ้างคะบ้านเรา
7: แปะแกงแปะแกงฟักทุกชนิดแต่กินอย่างเดียวที่แบบใส่แต่แกงแปะนี่ชอบไปได้ใส่ถั่วเน่าก็คือบาลามเลย

0: สร็จจากเรื่องถั่วเน่าพ่อหลวงพาเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างทางเราสังเกตว่าผู้หญิงแทบทุกคนจะสะพายย่ามไปไหนมาไหนแบบนี้แหละครับ
1: กระเป๋านี่ทอเองไหมคะ
2: แค่ทอเองค่ะ
1: ทอเองเหรอ
2: ไหนคนจะเอามาใส่มือถือใส่อันกระเป๋าสตางค์
1: อันนี้สะพายไปไหนบ้างคะเวลาสะพาย
3: ไปสวนไปทุกอย่าง
1: อ๋อไปทุกอย่าง
3: ไปวัดก็สะพายไปแล้วก็ปัดจากโต๊ะก็สะพายไปห้อยก็สะพาย
1: อ๋อค่ะ
3: คนไม่แจ่มถ้าว่า
1: ค่ะ
3: บัดสะพายถุงอีกก็คือบัดเจ้าคนไม่แจ่ม
1: แม่แจ่มเรียกว่าอะไรคะพี
3: ่เรียกว่าถุง
0: ถงหรือว่าย่ามเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ของคนที่นี่นะครับและแต่ละคนก็จะมีกันคนละหลายหลายใบซะด้วย
4: อันนี้จะเอาไปใจไงไปงานศพเนาะเนี่ยส่วนมากแม่จะไปบ้านศพแม่จะเอาถุงอันใบนี้ไปส่งใบนี้แม่จะเก็บไปวัดนะ
5: สรุปแล้วของแม่มีกี่ใบครับ
4: มี9ใบ
0: คนที่นี่ผูกพันกับผ้าเป็นอย่างมากนะครับมีการทอผ้าใช้เอง
6: แถมอย่างหนึ่งต้องไม่ยิงเนาะที่ขาดบดอยคือในเรื่องการทอผ้าถิ่นโจ๊ก
1: อันนี้คือกี่ของแม่เลย
7: จ้ะอันนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่ง
1: อ๋อมีเป็นเหล็กแล้วแต่ว่าขนาดยังเท่าเดิมแม่กำลังทำลายอะไรคะ
8: หงสามค่ะทำเป็นยังหงสาม
1: อ๋อลายเป็นลายหงสาม
0: เราสังเกตว่าบ้านหลายหลังมีเครื่องที่ทำจากไม้แบบนี้วางเอาไว้หน้าบ้านนี่ก็คือกี่ทอผ้านะครับส่วนใหญ่กี่นั้นก็เป็นมรดกที่ตกทอดกันมาก
9: ี่นี่พี่ซื้อมาเหรอคะ
10: บ่ได้ซื้อเจ้าของปู่ย่าตายายเปิ้นแบ่งไว้เฮ้อจ้ะ
1: กี่ปีแล้วคะ
11: โอ้หมื่นขนาดแล้วเนี่ยเจ็นอุ้ยเจ็นหมอนแล้วนี
1: ่อ๋อ

0: ป็นมรดกตกทอดมาเหรอคะ
1: เพื่อนจ่ายแล้วฮะก็ชื่อของแม่ไว้ของอีไว
0: ้ค่ะแล้วถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยแม่ขายไหมคะ
1: ขายฮะ
2: ขายเดียว
1: แค่เจ้าหน่อยจดจะแปลงมันเหมือนก่อนแล้วก็
3: ทำใหม่มี
0: ทำใหม
3: ่ป้อนหน่อย
1: อันนั้นกับอันเก่าแล้วหน่อยแม่ซื้อของเพื่อนนั่นนะ
0: โอ้อันนี้เป็นกีที่แม่วางเอาไว้ที่นี่แล้วมันใช้ได้ไหมคะแม่
1: ได้ค่ะ
0: ยังใช้ได
1: ้เออได้แล้วก็แป้นมันนี่มีหน่อหูยแม่เอาไปไว้หน่อหูยช่วยแหละที่ชอบใส่ใหม
4: ่กีที่เห็นเหล่านี้จะถูกใช้ทอหมอนกระเป๋าย่ามและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่เลื่องชื่อของแม่แจ่มด้วยล่ะครับ
1: ใช่ไปงานศ
0: พอ๋อไอ้นี่คือใส่ไปงานศพ
1: ลูกไม่เข้าโรงเรียนนะ
0: ค่ะ
1: เอาไปใช่ไปโรงเรียนผู้ชายโรงเรียนนะ
0: ใช้เวลานานไหมคะผืนนี
1: ้เอ๊ะได้สักเดือนนึงเหมือนกันละอันนี้ยกคนเดียว
0: ไอ้นี่คือขาดแล้วนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: เออมันขาดติดมาน
0: ี่ประมาณกี่ปีได้แม่
1: 50ปีแล
0: ้
1: ว
0: แม่เก็บไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ
4: พี่น้องคนสวยแม่บางและแม่จันดีใช้กี่มรดกทอผ้าเลี้ยงชีพมาถึงทุกวันนี
0: ้พื้นแรกประมาณกี่ปีได้คะ
5: ตั้งเมื่อบ่ได้ลูกละ
0: 30 40ปี
5: นี่ของแหลนแปลงแหลนแหลนค่อยใส่
1: ค่อยใส
5: ่ใส่ของยาย
0: อ๋ออยากใส
6: ่สมัยอดีตแรกเพราะว่าฮอตุกเนา
7: ะ
6: เขาบ่มีเงินของเขามันแปลงเขาก็ค่าได้เงินแท่งมาหรือไว้200เขาก็เอาไว้ซื้อกินเมื่อก่อนแม่หนุ่มอยู่นอกแต่ไม่ดีก็เดือนหนึ่งก็ได้3ผืนนะลูกเรียนหนังสือก็ตอผ้านี่สูงลูกโลโลดเครื่องลูกบ่มีแม่ก็ตอผ้าผ่อนเอาให้ลูกแค่มาได้เป็นหนี้บุญคุณกี่ก็เขาก็เทียบเหมือนก็มอกชีวิตเท่านี้แกถ้าแม่ก็อยู่ก็กี่เขาเนี่ยกันนักบ่บ่อย
4: ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นผ้ามรดกที่มีคุณค่าของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับซึ่งกว่าจะได้1ผืนเขาใช้เวลากันเป็นเดือนต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการทอดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ผ้าเหล่านี้จะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากบางบ้านเก็บผ้าตีนจกไว้เป็นมรดกที่มีอายุกว่า300ปีเลยทีเดียว
0: เก็บผ้าตีนจกโบราณเอาไว้เหรอคะ
4: อย่างพี่มาลีและน้องลูกโป่งเป็นเจ้าของผ้าตีนจกโบราณอายุกว่า300ปีผืนนี้ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ
8: ที่ไปยังดีใส่กางเกง
9: ไปย
8: ัง
9: ดี
8: ใส่กาง
9: เกง
8: เพราะว่ามันเป็นของมีค่านะคร
9: ับคือผ้าโป๊กสมัยตะก่อนมาซักสกรรมเตือกผ้าขี้เหลียวหอดทอง
0: โอ้โหแล้วทุกบ้านเก็บอย่างนี้ไหมคะ
9: สมัยโบราณเก็บอย่างนี้เจ้าแล้วก็อาศัยถุงยันอันแขวนไว้จ้ะยักแทงก็ไปได้แล้วกว่าจะขาดก็มาหลายร้อยปีแล้วเนาะจะเป็น300ปีแล้วก็
0: เดือนนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บรักษาไว้อย่างดี
4: ถึงแม้จะมีรอยขาดบ้างแต่ก็ทนุถนอมเป็นอย่างดี
9: ก็คือมันอย่างไรนะมันภาคภูมิใจเนาะคือรักมาก
0: ค่ะ
4: พ่อหลวงพาเรามาเจอ2สีพี่น้องอารมณ์ดีประจำหมู่บ้านแม่เปี้ยและแม่ปราณีเจ้าของผ้าสิ้นตีนจกจากมรดกที่เก่าแก่เช่นกันนะครับ
0: ผู้หญิงแม่แจ่มสวยนี่จริงไหม
5: จริงน่าชายกันจ๋อยไม่มีใคร
0: ไม่มีใคร
5: ไม่มีใครเอาคุณเนวอันนี้ฉางคม
0: แล้วมีผ้าที่แม่ให้เราไว้บ้างไหมคะ
5: มี
0: ใช่ไหม
5: แม่เนี่ยจะเป็นแฉนชอกแฉน
0: เอาไปดูหน่อยได้ไหม
5: โอ้ยแจ๋
0: พอนี่ไง
10: นั่นโป๊กเหมือนลูกน้อยมาแล้ว
0: แม่ขาคืออันนี้คือสมบัติของแม่ที่ทิ้งเอาไว้เหรอคะ
5: แม่

0: ผ้าสิ้นตีนจกมรดกของทั้งสองพี่น้องถูกเก็บห่อไว้อย่างดีนะครับมีการห่อด้วยกระดาษสาไว้อีกชั้นหนึ่งแม่บอกว่าต้องดูแลอย่างดี
1: แม่เสร็จแม่อุ้ยไข่แล้วคะถ้าแม่อุ้ยไข่สิ้นแม่อุ้ยจะไข่นาดีกว่า
0: เจ้าของผ้ามรดกทุกคนทำให้เรารู้นะครับว่าทุกคนนั้นรักและหวงแหนผ้าเหล่านี้มากแค่ไหนแม่สีคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
2: อันนี้เป็นของแม่เพิ่นถ่ายทอดไว้ให้แม่จกของแม่เพิ่นเอาเก็บไว้อ๋อเอามาสึกมาต่อเลยแล้วมันกรีดเนาะแม่ก็เอาว่าสมัยใหม่มาเปาะนี่จกใหม
3: ่อ๋อแม่ให้เป็นมรดกมากับแม่นี่กี่ผืนคะ
2: จะเข้าผืนเดียวอะไม่เอาผืนเดียว
3: จำภาพวันที่แม่สอนเราได้ไหมคะ
2: จำได้เพราะจะบอกหูเรื่องเลยมันจึงจะฮอนมืนตึ๊บเลยล่ะ
3: ค่ะ
2: มันร้องโหว่าจะเอาที่ไหนเพื่อนบอกเอาที่ห้านอกรเอาสองเส้นสามเส้นเขามันจะงงเลย
3: ค่ะ
2: จะหูหูจำจำ บอกแล้วต้องจำบางครั้งจึงห้อยเลยล่ะมันพาจุกมาได้ปล่อยมาได้อะเป็นลูกไม่ยิงต้องตรองแพ้ให้ได้เนี่ยคุณไม่เจ็บนะภูมิใจเนาะถ้าว่าขับอดทนถ้าบัดสู้ตอนนั้นจะมาได้ถึงวันนี้
0: เราดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่อย่างครูแอร์คนนี้ที่รักและสะสมผ้าตีนจกราคาจะสูงแค่ไหนแต่ว่าครูแอร์ก็จะเก็บสะสมไว้นะครับ
4: ใช่ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะยังมีเยอะกว่านี
5: ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะมีประมาณกี่ชุดคะ
6: ประมาณสัก60น่าจะถ
5: ึ
6: ง
5: 60ชุดโอ้โหเพื่อนหมดเงินไปกับเรื่องนี้เยอะนะ
4: น่าจะเป็นแสนนะคะนับจากจำนวน
6: เต็มราแล้วยังไม่หมดเลยค่ะ
0: ในบ้านของคนแม่แจ่มแทบทุกบ้านที่เปิดตู้ให้เราดูผ้าสิ้นตีนจกที่สวยงามนั้นเรายังเจอกับหมอนลวดลายสวยงามที่ทุกคนบอกว่าเป็นหมอนที่มีคุณค่าของคนแม่แจ่ม
3: จริงๆแล้วคนที่นี่เนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างคะหมอนเน
2: ี่
3: ย
2: มีคุณค่าหลายอย่างเจ้าถ้าเวลาเขาจะมีงานจุลกฐินค่ะต้องเป็นใส่สังเพิ่นมีการเสียชีวิตก็เอาไปถวายค่ะตาลเพื่อคนตาย
0: พรุ่งนี้เป็นงานจุลกฐินหมอนที่เราเห็นลวดลายสวยงามจากการทอมือของคนแม่แจ่มนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญนะครับพ่อหลวงเล่าเพิ่มเติมด้วยครับ
7: ครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นงานกฐินเนาะจะฮอนไม่ยิงการแต่งกายหรือว่าการแต่งตัวนี่งามนะครับอาจจะปักปิ้นหรือว่าใส่ดอกนะครับนุ่งผ้าสิ้นนะครับกับจุกู้โฮนนะครับเหมือนก็ว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นที่นี่นะครับ
8: โอ้ยเราตะกร้าเลยครับเตรียมไปเก็บดอกกับเตรียมขันดอกไปวัด
9: เก็บดอกอะไรบ้างคะวันนี
8: ้วันนี้จะเก็บดอกกระดังงาก็ดอกไม้สูนกำลังเตรียมเก็บดอกเสกขันจะไปวัดนะครับนั้นเพื่อเตรียมตัวจะไปแห่ขบวนกฐินนะครับนี่บ้านอุจ้อยคนนั้นเนาะละอ่อนน้อยๆก็จะเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องเตรียมตัวให้ตัวว่าที่จะไปวัด
10: แต่งตัวใส่ผ้าพื้นเมืองพวกนี้เนาะตีนจกแล้วก็เสื้อพื้นเมืองก็จะเวลาบางคนมีผมยาวก็จะมวยผมแล้วก็เอาเก็บดอกไม้สดมาทัดมวยผม
3: สำคัญมากเลยเหรอคะต้องทัดดอกไม
11: ้สำคัญจ้ะ
3: โดยแต่งเองโดยไม่ต้องดูกระจกไม่ต้องอะไรเลยนะคะ
11: ไม่ต้องดูทุกบ้านก็จะมีดอกนี้อ่ะจ้ะ
12: ย้ายไปดอกเอาไปวัด
13: เอื้องแฝมูด
3: อันนี้คือแม่เอาไว้ปักผม
13: เอาไว้ปักผมจ้ะ
0: การตกแต่งผมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นวิถีของคนแม่แจ่มนะครับ แม่บางคนนี้บอกกับเราว่าทุกครั้งที่ไปวัดก็จะต้องกล้าวผมทัดดอกไม้ปักปิ่นเป็นวิถีของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับ
3: ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีปิ่นเหรอคะ
12: ครับ
3: ไม่มีไม่สวยเหรอ
12: มันไม่สวยเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าอำเภอเมืองแจ่ม
0: นอกจากดอกไม้แล้วปิ่นที่แม่ปักลงบนผมมีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวด้านบนตอกลวดลายฉัดดอกพิกุลทำจากทองเหลืองบ้างเงินบ้างไม้บ้างนะครับนี่ก็เป็นฝีมือของแม่หลวงบัวจันทร
3: ์คนใช้กันเยอะมากเลยมาจากที่นี่ไหม
10: มาจากที่นี่ที่เดียว
3: แล้วเราเห็นคนใช้ของเราเยอะๆนี่ดีไหมคะ
10: ภูมิใจ
3: เนาะ
10: มากจากดีใจที่แบบเหมือนกับคนยังผ่านเห็นความสำคัญของผลงานของเราเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงไร้แน่ตั้งแต่บรรพบุรุษ
0: ส่วนดอกไม้ที่แม่เสียบลงบนผมวันนี้ก็มีทั้งดอกฟ้ามุ้ยดอกเอื้องดอกกระดังงาดอกมังกรคาบแก้วดอกสโนและอื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่ผู้หญิงจะใส่กันทุกคนในขณะที่ผู้ชายสูงอายุที่มาร่วมงานกฐินที่นี่ก็จะใส่หมวกที่เรียกกันว่าหมวกบินสันแบบนี้ครับ
7: ใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกตลอดไปงานนี่ใส่หมวกตลอดเนาะไม่การงาน
14: เอาสมบัติของปอต่อมา
15: หมวกพระอุ้ยกี่ปีแล้วคะ
14: 80แล้ว80
15: แล้วเวลามาที่งานบุญอย่างนี้จะใส่มาตลอดเหรอคะ
14: ตลอดครับ
0: พ่อๆบอกกับเรานะครับว่าสมัยก่อนถือเป็นการแสดงฐานะและความเท่ดึงดูดความสนใจจากสาวๆแต่ว่าสมัยนี้ก็ใส่หมวกมาร่วมงานกฐินหมวกนี้เป็นมรดกนะครับบางคนก็มีจำนวนเยอะเลยครับ
16: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17: เพราะว่าเป็นของพ่อของแม่ของแม่สีเนาะเหมือนกับเป็นมรดกตกทอด
0: ในงานจุลกฐินที่ทุกคนมาร่วมกันนี้เกือบทุกคนจะต้องถือต้น3ขาที่ทำมาจากฟางและมีเงินเสียบอยู่แบบนี้นะครับบางคนก็จะจัดเป็นพายสวยงามทีเดียว
3: อันนี้แล้วใครมาร่วมบุญกับเราด้วยคะในการทำบุญด้วยเงินเนี่ยค่ะ
18: 2
3: คนแล้วเงินในการทำบุญมาจากไหนคะ
18: รับจ้าง
19: น้ำบ่าน้ำแรง
18: น้ำบ่าน้ำแรง
3: เราต้องทำต้นอันนี้ทุกบ้านใช่ไหมคะ
18: ทุกบ้าน
7: การทำบุญทอดพระป่ากับกฐินเนี่ยถึงเจ้าบ้านในจะหูแล้วว่าแบ่งต้นสำคัญมาร่วมกันทำบุญที่วันนี้จะมีงานกฐินเนี่ยกับต้นสำคัญนี่ดูตัดเจ้านี่ประเมินประมาณสัก100กว่าต้นนะครับกฐินนี้เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดนะครับพากันอยากร่วมกันทำบุญ
0: จุลกฐินคือกฐินที่จัดทำผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นผ้ากฐินด้วยความรีบเร่งนะครับเป็นกฐินที่อาศัยความร่วมมือความสามัคคีตอนกลางคืนก่อนวันถวายผ้ากฐินชาวบ้านจะช่วยกันนำฝ้ายมาปั่นกรอเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผืนตัดเย็บและย้อมสีเพื่อทำการทอดถวายวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นในวันแห่กฐินเราได้เห็นภาพคนแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองสวยงามและมากกว่านั้นในมือของผู้มาร่วมก็ยังถือต้น3ขาที่มีเงินทำบุญเดินร่วมไปด้วยเป็นภาพการร่วมทำบุญที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับเราดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานจุลกฐินกับคนที่บ้านทับนะครับได้เห็นความสวยงามของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้าน วันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของคนแม่แจ่มนอกจากชื่อเสียงของผ้าทอแม่แจ่มจะโด่งดังแล้ววันนี้เราได้รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีแม่แจ่มที่ยังคงวัฒนธรรมที่สวยงามด้วยขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ไปถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

นผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาคือเงินไง
1: ถูกต้องไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเอง
2: ได้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได้
3: นี่ใหญ่มากอ่ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมัน